0: บรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่าง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน
2: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างใกล้ชิดพบสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆภาพรวมขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
3: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานเอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว ดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
1: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
5: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
4: นายปกรณ์นินประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
5: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบยิ่งหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายล้างหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
4: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐาน นำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
7: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
6: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุตเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียฟเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
0: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
1: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวดเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21ต่อ13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3ต่อ0เซตคว้าสัมภาระแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadow นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนผู้ชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3ต่อ0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บลูบริกมาได้3ต่อ2เซตด้านดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3ต่อ0เซตและฟรานซิสติอัลโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3ต่อ0เซตกอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโหน่งกฤตินวราวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร์69จบสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ได้สำเร็จนั่นสุพนัทชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์และจิรเดชชาวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน12อันเดอร์พาร์ตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชน เริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่นรันทร์ กมลวรินทร์ เนียมเนติพันธ์จากสโมสรจินตนา A 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ลิปปิ้นจำได้แก่สมนวรินทร์ นิ่มเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกบรรสิงห์สโมสรจินตนา B โดยทีมสโมสรจินตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์สุขันธ์ค้าเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.
13: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ5-10พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างยาวนาน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
18: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
20: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็ว
3: อย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานขอเชิญติดตามรับฟังครับ
21: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเรากำลังจะมาคุยถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะไทยจีนคราวที่แล้วเราก็ได้คุยกันนะครับว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์เราซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยเจ้าพญาเมงลายเมื่อ900ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยมีความขัดแย้งอาจจะมีชาวจีนมาอยู่ในเมืองไทยเยอะในสมัยก่อนแล้วก็อาจจะมีคำว่าพวกขบฏอั้งยี่หรืออะไรซึ่งก็ไม่เคยที่จะบานปลายไปถึงขั้นเรียกว่ากลายเป็นความขัดแย้งตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่ไม่ทำอะไรรุนแรงหรือไม่ทำอะไรที่แบบอัปพะด้วยเขาฉะนั้นคนจีนซึ่งอยู่ในเมืองไทยก็มีความสุขมีความสำเร็จนะครับในการที่ทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยจนกลายเป็นชาวไทยไปอย่างเช่นตัวผมนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นคนจีนคุณปู่ทวดเป็นจีนแคะนะฮะมาเมืองไทยตั้งเกือบ170ปีที่แล้วแล้วก็ส่วนคุณย่าเป็นแต้จิ๋วนะฮะแล้วก็คุณแม่นะฮะกับย่าทวดย่าทวดแต่ย่าทวดก็มีเชื้อไทยคุณแม่นั้นมีเชื้อมอญหน่อยก็เลยกลายเป็นผมในวันนี้ซึ่งถ้ามาดูหน้าตาแล้วผมก็ออกมาไม่ค่อยเหมือนคนไทยแต่ความรู้สึกนึกคิดของคนไทยที่มีต่อเรากลายเป็นเราเป็นคนไทยโดยไม่รู้เลือดรู้หัวผมเองอยู่ในเมืองไทยนั้นก็มีความรู้สึกว่าฉันนั้นไม่มีอะไรที่ต่างกับคนไทยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ประเทศไทยปฏิบัติต่อชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาไม่ว่าจะเป็นแขกไม่ว่าจะเป็นอาหรับนะฮะเป็นฝรั่งเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มาอยู่เมืองไทยนี่ก็หลอมรวมกลายเป็นคนไทยในปัจจุบันวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองดูนะครับว่าเอ้าแล้วถ้าคนไทยเรามีพื้นฐานเป็นอย่างนี้นั่นนะครับก็เป็นเพราะว่าเรามีบรรพบุรุษมาจาก12ปันนา12ปันนาก็มีบรรพบุรุษมาจากชาวจ้วงในมณฑลกวางสี2ชนชาตินี้นั้นไม่เคยมีความขัดแย้งใดๆในประเทศจีนในช่วง 2,000 กว่าปีเลยประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราเป็นผู้ที่รักสงบเป็นผู้ที่ไม่อิจฉาตาร้อนนะฮะเป็นผู้ที่ไม่เรียกว่าโหดเหี้ยมฉะนั้นโดยทางชนชาติแล้วคนไทยนั้นก็มีบรรพบุรุษนะครับมาจาก12ปันนาและก็ชาวจ้วงผมเองเคยได้ไปพบกับชาวจ้วงในมณฑลกวางสีแล้วก็ได้ใส่สลงแล้วครับที่ผมชอบใส่อยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นสลงสีดำปรากฏว่าชาวจ้วงท่านนี้นั้นก็บอกว่าโอ้เนี่ยพ่อเขาอะซึ่งตอนนั้นที่ผมไปพบเขาก็สิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเขาอายุประมาณ80กว่าเขาก็บอกว่าเออพ่อเขานะก็ตอนนั้นจะใส่สลงเหมือนผมเนี่ยผมก็เลยตกใจเลยถามเขาว่าไหนลองนับสิตัวเลขเป็นยังไงบ้างเขานับ1ถึง10เหมือนกันแล้วพูดถึงสิ่งที่เป็นชื่อนะขั้นพื้นฐานหมูหมากาไก่พ่อแม่พี่น้องอะไรเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นผมก็เลยรู้ว่าอ๋อชาวจ้วงเนี่ยที่เขาพูดภาษาพื้นฐานคือภาษาที่เราใช้กันเป็นภาษาไทยผมไปที่12ปันนานะครับก็เช่นเดียวกัน12ปันนาเนี่ยผมไปพบกับกษัตริย์องค์สุดท้าย ของ12ปันนานะครับแล้วผมก็ได้พูดคุยกับเขาก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์นะกับประเทศไทยอย่างค่อนข้างใกล้ชิดแล้วผมก็ไปเจอป้าคนหนึ่งตอนนั้นผมทำรายการอยู่ที่ช่อง3ซึ่งผมอยากจะสัมภาษณ์ป้าคนนี้ซึ่งเป็นชาว12ปันนาแต่เขาก็พูดภาษาไทยที่12ปันนาซึ่งผมอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเอางี้ผมจะถามเขาได้ใช้ภาษาไทยแบบง่ายๆเป็นภาษาพื้นๆแล้วจะดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าป้าคนนี้เข้าใจนะฮะผมพูดไปเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็ตอบออกมาเป็นภาษานะฮะไทย12ปันนาภาษาไทย12ปันนากับคนเหนือเรานะเขาสามารถที่จะฟังกันรู้เรื่องได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนั่นนะครับก็ทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อเขากับเรานั้นนะเกี่ยวข้องกันแล้วผมก็เคยเดินทางเข้าไปอยู่ในละแวกนี้ไม่ว่าจะไปเจอไทยดำไทยแดงที่ตอนเหนือเวียดนามไทยลืออยู่ในลาวหรือไทยใหญ่อยู่ในรัชฉานล้วนแต่ทุกคนนั้นมีบรรพบุรุษมาที่เดียวกันเอาละครับเราคงต้องไปคุยกันต่อว่าทำไมคนไทยถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบคุณครับ
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: กว่า20ปีแห่งการไล่ล่าความฝันผ่านทั้งความหวังและความผิดหวังหลายครั้งในที่สุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนพร้อมตีตั๋วสู่ลอสแองเจลิส2028ติดตามได้จากรายงานครับ
23: เส้นทางของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเคยเข้าใกล้โอลิมปิกอย่างมากในยุคของนักตบชุด7เซียนโดยเฉพาะปี2012เมื่อจบรอบคัดเลือกด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นแต่เป็นญี่ปุ่นที่ได้โควต้าจากอัตราส่วนเซตที่ดีกว่าทำให้ไทยพลาดโอลิมปิกลอนดอนไปอย่างน่าเสียดายอีก4ปีต่อมาในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2016ไทยจบอันดับ5ด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนตามหลังเกาหลีใต้ในอันดับ4เพียงคะแนนเดียวส่วนการคัดเลือกโอลิมปิกโตเกียว2020ไทยผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโซนเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาแต่พ่ายเกาหลีใต้0ต่อ3เซตทำให้ความฝันต้องถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งจนถึงปี2026ความพยายามที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเดินทางมาถึงจุดหมายในนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินประเทศจีนไทยตกเป็นฝ่ายตามหลังจีน1ต่อ2เซตก่อนพลิกกลับมาชนะ3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมโควต้าโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทัดดาวนึกแจ้งและศศิภาพรจันทวิสูตร2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยถึงช่วงเวลาแห่งความสำเร็จว่าทุกคนในทีมใส่สุดพลังแม้มีอาการบาดเจ็บก็อดทนเพราะระหว่างการแข่งขันคิดเพียงว่าต้องชนะและเชื่ออยู่เสมอว่าเราจะอยู่เราทำได้จนสามารถทำความฝันเพื่อตัวเองเพื่อทีมและเพื่อประเทศไทยได้สำเร็จ
24: ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้
23: เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ยังมีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยผู้ผ่านความพยายามพาทีมไปโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2004จนถึงวันนี้ซึ่งมองว่าความสำเร็จเกิดจากศรัทธาความเพียรและการทุ่มเทร่วมกันของนักกีฬาสตาฟโค้ชทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ่ายบริหารและทุกภาคส่วน
25: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนนะครับมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอด จนกระทั่งวันนี้การที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคุกคานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้
23: ขณะที่สมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมองว่าตั๋วโอลิมปิกช่วยปลดล็อกความกดดันที่ทีมแบกรับมานานกว่า10ปีและจะเป็นพลังสำคัญก่อนภารกิจต่อไปในเอเชียนเกม2026ซึ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองโดยผลงานดีที่สุดคือเหรียญเงินเมื่อปี2018
6: ตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
23: จากวันที่ตั๋วโอลิมปิกอยู่ใกล้เพียงเอื้อมแต่ต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าถึงวันนี้ความฝันที่ส่งต่อจากนักกีฬาหลายรุ่นกลายเป็นความจริงแล้วและการปลดล็อกครั้งประวัติศาสตร์นี้กำลังกลายเป็นพลังสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงไทยสำหรับความฝันครั้งต่อไปทั้งการล่าเหรียญทองเอเชียนเกมและการก้าวลงสนามโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผานิชคาดนาครายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจังหวัดสกลนครเป็นต้นแบบสถาบันการเงินชุมชนที่ช่วยเกษตรกรปลดหนี้และมีเงินฝากโดยตั้งเป้าขยายทุนดำเนินการสู่150ล้านบาทภายใน10ปีติดตามพร้อมกันได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: สหกรณ์ถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินและสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในต้นแบบสำคัญของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จคือสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดจังหวัดสกลนครสามารถสร้างวินัยทางการเงินระดับฐานรากรณรงค์การถือหุ้นออมทรัพย์และให้บริการสินเชื่อที่เป็นธรรมเพื่อนำกำไรสุทธิมาจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิกได้อย่างเป็นรูปธรรมนายนฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวถึงความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมสหกรณ์แล้วสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและมีเงินฝากเพิ่มขึ้นรวมทั้งยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการชุมชนที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที
9: ่สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงอังสามัคคีจำกัดนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างหรือว่าต้นแบบของสหกรณ์ทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับเรื่องของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้สหกรณ์เป็นแกนกลางในการบริหารชุมชนนะครับก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีสหกรณ์เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพมีอาหารในครัวเรือนนะครับแล้วก็สมาชิกสหกรณ์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหนี้มีแต่เงินฝากครับ
7: ส่วนการดำเนินการที่ผ่านมานายดาวิดพุทธิสัยประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินการประมาณ128ล้านบาทมีสมาชิกกว่า 6,000 บัญชีในอนาคตสหกรณ์ตั้งเป้าหมายขยายทุนดำเนินงานให้ถึง150ล้านบาทภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อยกระดับสู่การเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่กับการสนับสนุนอาชีพของสมาชิกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อรักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
10: เป้าของอนาคตของสหกรณ์นะครับก็คือจะต้องในแง่เงินนะครับในแง่เงิน10ปีข้างหน้าพวกเราวางแผนว่าทุนดำเนินการของเราจะต้องถึง150ล้านจริงๆแล้วนะครับคนอีสานคนบ้านผมไม่ใช่ยากจนแต่ขาดแหล่งในการที่จะสะสมออมทรัพย์เป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ที่100 200เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปฝากธนาคารได้มันไกลแต่เราจะเป็นสถาบันการเงินเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนคำนี้เราจะต้องทำให้ได้นะครับมุ่งพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
7: ความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยนเหลิงหังสามัคคีจำกัดไม่เพียงช่วยสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินแก่เกษตรกรเท่านั้นยังเป็นรากฐานสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเชื่อว่าหากมีการนำผลสำเร็จนี้ไปขยายผลสู่สหกรณ์อื่นๆทั่วประเทศผ่านความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชนโดยจะสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง

0: ทอดเรื่องราวท้องถิ่นหรือนำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญวัดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในชุมชนของตนเองเทศบาลตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนพลังเยาวชนในการเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจของชุมชนโดยจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนอนุบาลพนมทวนหรือวัดลางหวายโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐและโรงเรียนบ้านหนองจอกส่งตัวแทนแกนนำเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน30คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นมรดกทางวัฒนธรรมและฝึกทักษะการนำเสนออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรและประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน
1: คืออยากให้เด็กๆทุกคนอ่ะเขาได้มีเขาหลักๆคืออยากให้เขาเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นเขาเองนะครับแล้วก็อย่างที่สองมันเป็นผลพลอยได้ตามมาก็คือเขามีทักษะในการพูดการนำเสนอการแสดงออก
0: พี่แบงค์หรือนายเฉลิมมุตปัญญาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลางหวายได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองพร้อมทั้งได้รับการฝึกทักษะการพูดและการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพด้านผอ.ปรณพัฒน์ปัทมาธนาโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพราะการสร้างความรู้ให้แก่เด็กๆไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้นอกห้องเรียนยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้รับประสบการณ์จริงได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2: วันนี้มีความยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสนำเด็กๆทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลที่จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์น้อยนะคะในวันนี้ทางโรงเรียนให้ความสำคัญค่ะแล้วก็มองว่าการที่เราจะจัดความรู้ให้กับเด็กๆไม่เพียงแค่จะให้ความสำคัญกับในห้องเรียนเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: โครงการยุวมัคคุเทศก์ของเทศบาลตำบลลางหวายจึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาเมืองควบคู่กันไปเพราะพลังของเยาวชนในวันนี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไปธิดาทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ช่วงกลางเดือนนี้โชว์ของดีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อยอดสู่อัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวทางการสืบสานคุณค่าและอัตลักษณ์ของเมืองนราควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำเสนอของดีที่มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองนรา
5: เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากมาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะขบวนแห่เนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นคนมาดูที่เตรียมงานไว้ไม่ว่าจะเป็นงานของรองกองงานของศิลปาชีพนะครับนกเขาชวาครับแข่งเรือขบวนแห่เตรียมพร้อมรับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวงานนี้ทั้งพี่น้องชาวนราธิวาสนะครับพี่น้องของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียพี่น้อง

0: สงขลาสตูลปัตตานีและยะลาพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ
1: ขณะเดียวกันยังมีงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปการประกวดผลิตภัณฑ์การสาธิตและกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายทั้งมโนราดิเกฮูลูการประกวดบาสโลปการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวมถึงการแสดงจากศิลปินและนักร้องตลอด10วันของการจัดงานอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงานของดีเมืองนาราคือการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนและการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนโดยมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมสะท้อนถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย
0: ไฮไลท์เราก็มีดีทุกอย่างเลยนะซึ่งเราจะเปิดงานวันที่12ส่วนงานของกองศิลปาชีพซึ่งก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับส่วนงานของนกเขาก็มี 1,500 นกนะครับซึ่งก็มากที่สุดนะครับกว่าทุกปีส่วนการแข่งเรือนะครับก็มีทั้งหมด60ลำอยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเจ้าภาพทุกคนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับโดยเฉพาะรับสมเด็จองค์สมเด็จพระเทพด้วยครับ
1: งานของดีเมืองนาราจึงไม่เพียงเป็นงานประเพณีประจำปีแต่ยังเป็นเวทีนำเสนออัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมทั้งอาหารผลผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปะวัฒนธรรมต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างการรับรู้สร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสของดีเมืองนาราครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ร่วมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนของดีชุมชนเพื่อร่วมผลักดันอัตลักษณ์เมืองนาราสู่ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรวัดน้อยหงกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระทั้งหลายเจริญสุขเจริญพรและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระมหาวิโรจน์คุตตวิโรวัดน้อยนางหงได้รับอาราธนาให้มาเป็นองค์ปาฐกถาธรรมอีกวาระหนึ่งในรายการปาฐกถาธรรมเรื่องที่อาตมาภาพจะนำมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการในวันนี้คือเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบดังนั้นเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและชัดเจนในเรื่องนี้อาตมาภาพจะได้บรรยายขยายความในเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของการตั้งตนไว้ชอบถ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบไม่ได้ตั้งตนไว้ไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะตั้งตนหรือทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยเขาบอกว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราใจร้อนนะขี้โมโหโกรธง่ายก็คือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนั่นเองถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้อากาศร้อนนะก็ทำให้เราหงุดหงิดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นขี้คนขี้โมโหโทโสนั่นก็คือการที่เราตั้งตนไว้ไม่ชอบเดี๋ยวสุดท้ายเมื่อเกิดการตั้งตนไว้ไม่ชอบโมโหเดี๋ยวก็ได้ก่อการทำร้ายประทุษร้ายกันชีวิตของเราพังหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพังไปเพราะว่าความร้อนและอารมณ์ร้อนเนี่ยก็มีกันเป็นจำนวนมากที่ให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนถามว่านะหรือมีคนตั้งคำถามถามว่าการตั้งตนไว้ชอบมันคืออะไรถ้ามีคนมาถามเรานะอาตมาภาพก็จะขอวินิจฉัยหรือวิสัชนาว่าไอ้ที่บอกว่าตั้งตนไว้ชอบเนี่ยก็หมายถึงการตั้งเป้าหมายของชีวิตเขาบอกว่าต้องตั้งไว้ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยนะไว้อย่างถูกต้องแล้วก็มีการดำเนินชีวิตไปตามเป้าหมายนั้นด้วยความระมัดระวังซึ่งการตั้งตนชอบนั้นถือเป็นก้าวแรกของการสร้างความเจริญสุขให้แก่ชีวิตนะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราไม่ตั้งเขาเรียกว่าไม่ตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยชีวิตอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นมาดูนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าเป้าหมายชีวิตนั้นมันมีความสำคัญไหมนะถ้าเขาบอกว่าเป้าหมายในการในชีวิตเนี่ยมันมีความหมายมากนะในความคิดเห็นของอาตมาเพราะว่ามันสำคัญอย่างไรอ่ะมันสำคัญเพราะว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางนะมีการเริ่มต้นมีที่สุดเนี่ยในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเขาบอกว่าคนเราหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยหากมีเป้าหมายในชีวิตแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมีความคิดนะมีคำพูดมีการกระทำในแต่ละวันว่าเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างไรนะแต่ถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีเป้าหมายในแต่ละวันเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบนะว่าชีวิตเราเนี่ยก็จะไม่ต่างกับแมงกะพรุนนะที่ล่องลอยไปตามคลื่นลมในมหาสมุทรไม่สามารถบังคับทิศบังคับทางอะไรได้เลยนะด้วยตนเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราที่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเหมือนเราขับเรือไปเนี่ยเรือเดินสมุทรเนี่ยที่มีหางเสือนะแม้จะอยู่ในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยคลื่นลมแรงก็ยังมีกัปตันคอยชี้ทางและ ควบคุมหางเสือให้เรือไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้เห็นไหมการตั้งเป้าหมายเรื่องง่ายๆเนี่ยแต่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหรือญาติโยมคนใดเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดนะโยมเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดแล้วเมื่อข้างต้นเนี่ยว่าถ้าอารมณ์ร้อนไม่ได้ตั้ง เป้าหมายไว้ว่าเราจะดับอารมณ์ร้อนได้ยังไงเดี๋ยวก็ตีกันนะเขาบอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดเนี่ยแล้วก็ยังพยายามดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อไปตามเป้าหมายที่ผิดๆนะเขาบอกว่าเนี่ยเราตั้งมันผิดเนี่ยมันทำไงต่อไปก็ผิดแล้วเขาบอกว่าถ้าตั้งเป้าหมายผิดเนี่ยแล้วชีวิตเนี่ยจะไม่ได้พบกับความสุขความเจริญเลยนะยังไงอ่ะลองยกตัวอย่างดูนะถ้าเราตั้งเป้าหมายเอาในสังคมปัจจุบันแล้วกันเราเห็นอยู่เนี่ยนะว่าอาชีพที่มันไม่สุจริตนะอย่างเช่นคนผลิตกับคนค้ายาเสพติดเนี่ยบอกว่าเราจะเป็นคนที่ผลิตและเป็นคนค้ายาเสพติดที่เก่งที่สุดนี่คือการตั้งเป้าหมายแต่เป็นการตั้งเป้าหมายที่ผิดหรือเห็นเขาปล้นฆ่าขโมยญาติโยมก็คงเห็นอยู่แล้วนะในข่าวทุกวันเนี่ยเป็นโจรปล้นที่โน่นปล้นที่นี่นะก็ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าอ้าวเดี๋ยวเราจะเป็นโจรให้เก่งที่สุดให้เก่งกว่าไอ้โจรที่มันเห็นอยู่กันอยู่ในทีวีหรือในข่าวต่างๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะท่านบอกว่าถึงแม้จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ใช้ความพยายามในการทำให้บรรลุเป้าหมายเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะแหมไปฝึกการเป็นโจรมาอย่างดีนะไปฝึกการค้ายาเสพติดไปฝึกการผลิตยาเสพติดเนี่ยใช้ความพยายามมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายเช่นเดียวกันแต่นะอย่างที่บอกว่ามันต้องมีแต่นะเพราะว่ามันเป็นความพยายามที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนะตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งตนไว้ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ฟังรายการเนี่ยถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งนะที่ท่านจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงไปพยายามแสวงหาความรู้ความสามารถต่างๆแล้วลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องในเรื่องนั้นๆ นะอย่างอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะทำค้ายาเสพติดจะเป็นโจรอย่างนั้นคือการตั้งเป้าหมายที่ผิดนะแต่ตามหลักพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยต้องตั้งให้เป็นไปในเขาเรียกว่าสัมมาก็คือการชอบนั่นเองนะอย่างทำอาชีพเนี่ยก็ต้องเป็นอาชีพที่ชอบค้าขายก็ต้องเป็นการค้าขายที่ถูกหลักตามกฎหมายนะเป็นพ่อครัวแม่ครัวทำอาชีพต่างๆนั้นถึงจะถูกต้องแล้วเราก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติเราตั้งเป้าหมายแล้วเรามุ่งมั่นจนไปประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเราที่สุจริตและประกอบด้วยคุณธรรมอันนั้นจะถือว่าเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องในตามหลักพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิคือการตั้งตนไว้ชอบนั่นเองอาตมาภาพจะพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาดูนะว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงในทางโลกหรือทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายของชีวิตในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาแบ่งออกเป็น3ระดับนะลองมาดูซิว่าการแบ่งเป้าหมายของชีวิตเนี่ยญาติโยมผู้ฟังรายการของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเป้าหมายขั้นไหนนะขั้นที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยขั้นต้นนะนี่คืออันดับแรกนะเป้าหมายชีวิตขั้นต้นการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเนี่ยเขาทำยังไง นะก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในชาตินี้นะว่าจะเป็นการตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้นะอย่างเช่นการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมซึ่งเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพผลิตยาเสพติดขายยาเสพติดอาชีพเป็นโจรอันนั้นใช้ไม่ได้นะแล้วก็อาชีพอะไรก็ได้นะขึ้นอยู่กับความถนัดและความสามารถของเราแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะอย่างเช่นญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยยกตัวอย่างมีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะครูที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพเหมือนเรือจ้างเนี่ยชีวิตของเราเป้าหมายขั้นต้นเนี่ยเราจะทำให้อาชีพครูหรือที่เขาเรียกว่าเรือจ้างเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราก็ต้องทำอาชีพของครูด้วยความซื่อสัตย์ในหน้าที่นะรักเด็กนะดูแลเด็กสอนศิษย์โดยที่ไม่ปิดบังความรู้นะความสามารถแล้วก็ไม่มีอคติในการสอนศิษย์นะรักศิษย์เท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของครูก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการที่เราเป็นครูดีนะมีศีลธรรมและไม่มีอคติอันนี้นะยกตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังนะอาชีพครูอาชีพอื่นๆก็เหมือนการเป็นหมอเป็นพยาบาลเมื่อเราตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นว่าเราจะเป็นคนที่ประทำอาชีพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดให้สุจริตไม่ผิดกฎหมายและทำด้วยศีลธรรมอาชีพทุกอาชีพเนี่ยเราตั้งเป้าหมายขั้นต้นไปแล้วเนี่ยในความเชื่อนะที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่สำเร็จในทุกๆอาชีพก็แล้วกันนะนี่คือเป็นการตั้งเป้าหมายขั้นต้นต่อมาเป้าหมายชีวิตขั้นกลางนะขั้นต้นแล้วก็มาสู่ขั้นกลางเป้าหมายชีวิตขั้นกลางคืออะไรเขาบอกว่าก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้านะพูดถึงชาติหน้าเลยนะโยมโดยการตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ในทุกโอกาสที่สามารถทำได้เพื่อที่จะสะสมเป็นเสบียงไปสู่ภพชาติหน้าต่อไปเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สูญนะถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราต้องมีความเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงในตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็จะต้องยังคงต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตั้งเป้าหมายของชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้าไว้ด้วยนะเพราะว่าชาติหน้าสิ่งที่จะติดตัวเราไปแก้วแหวนเงินทองเนี่ยตามหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยติดตัวเราไปได้ไหมญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายลองคิดพิจารณาตามนะไม่เห็นมีอะไรติดตัวไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราเห็นที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยัดไว้ในปากใส่ไว้ในมือในขณะที่เราปิดตาลาจากโลกไปแล้วมันก็ยังเอาไปไม่ได้นะก็ยังหล่นอยู่ในที่เขา เชิงตะกอนนั่นเองเอาไปไม่ได้นะอะไรเสื้อผ้าสวยงามที่ใส่ก็ถูกเผาไหม้หมดไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอาชีพใดอาชีพครูอาชีพหมอพยาบาลนักบวชอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นกลางอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วเพราะสิ่งที่จะติดตามตัวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้นะทุกคนเนี่ยจะติดตัวตามไปได้ก็มีเพียงแค่บุญกับบาปหรือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนั่นเองถ้าท่านตั้งเป้าหมายเพื่อจะทำกุศลนะบุญกุศลไว้มากเมื่อติดปิดตาราจากโรคนี้ไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต่ำกว่ามนุษย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือการสะสมเสบียงในขั้นกลางนะทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการตั้งเป้าหมายขั้นกลางควรจะต้องมีนะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในการเข้าใจหลักคำสอนในการพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายขั้นกลางนี้ก็ควรจะดำเนินทางใ ถูกต้องนะต่อมาอันสุดท้ายเป้าหมายของชีวิตขั้นที่3ก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอันนี้ขั้นสูงสุดนะโยมก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในการที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นแล้วเข้านิพพานตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปญาติโยมผู้ฟังรายการอาจจะเถียงอาตมาว่าไอ้เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นของพระสงฆ์องค์เจ้าใช่ไหมท่านนะญาติโยมสาธุชนอาจจะพูดอย่างนี้อาตมาภาพก็จะขอกล่าวว่าการเข้าหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงฆ์นะเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุนะก็ควรจะต้องปฏิบัติธรรมให้หมดกิเลสเช่นเดียวกันแต่ว่าวิถีในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยของพระสงฆ์เนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องประกอบอาชีพในการทำมาหากิน เขาเรียกว่าตามวิสัยคารวาสหรือคารวาสวิสัยพระสงฆ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็บอกต่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามไม่ได้มีอาชีพคารวาสวิสัยไม่ต้องทำงานแล้วก็ไม่ต้องประกอบอาชีพกสิกรรมเกษตรกรรมหรืออาชีพต่างๆในทางโลกที่เขาทำกันนะก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปเนี่ยได้มากกว่าคารวาสญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จะต้องทำมาหากินเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนว่าถึงจะเป็นคารวาสหรือเป็นญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ควรจะต้องสละเวลาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในเรื่องของการที่เราจะตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งทำยากอานิสงส์ก็ยิ่งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทำงานด้วยบางคนมีครอบครัวแล้วจะต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องบุตรอะไรหลานอะไรเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นทำอาชีพแล้วเขาบอกว่าก็ควรมีเวลาว่างในการที่จะปฏิบัติธรรมแบ่งเวลานะอาจจะเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะหรือมันไม่มีเวลาจริงๆก็หาหนังสือธรรมะนะแล้วก็ในปัจจุบันนี้มีสื่อที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้มากมายในวิธีในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นหาได้ไม่ยากนะในสังคมโซเชียลปัจจุบันเมื่อเราศึกษาแล้วลองปฏิบัติดูนะเขาบอกว่าใช้เวลาสักวันละ5นาทีถึง10นาทีในเรื่องของการปฏิบัติกิเลสที่อยู่ในใจมันก็จะเบาบางลงเพราะฉะนั้นแบ่งเวลานะทำมาหากินเก็บทรัพย์เก็บสมบัติไว้ใช้ในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมบำรุงพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระสงฆ์อย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วว่าพระสงฆ์นั้นท่านไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องไปปฏิบัติเพื่อที่จะแลกเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตก็อยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชพระสงฆ์องค์สามเณรหรือคารวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องมีประพฤติปฏิบัติให้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่านี่คือเป้าหมายของชีวิตในตามหลักคำสอนในพุทธศาสนานั่นก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเป้าหมายชีวิตขั้นกลางแล้วก็เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะตามเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ย3ระดับอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเนี่ย าบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยมันคือสารธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่เป็นแก่นสารที่บอกว่าผู้ใดได้ลองตั้งเป้าหมายแล้วก็หลักของในการเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้พบกับธรรมะที่เป็นแก่นสารนะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยในขั้นสูงสุดเนี่ยอาจจะเริ่มต้นโดยการรักษาศีล5นะแล้วก็ปฏิบัติไปทำสมาธิกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนท้ายที่สุดแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของการดำเนินชีวิตได้นั่นก็คือซึ่งพระนิพพานหรือที่เราเรียกว่าโกในทางพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของอัตตสัมมาปณิธิที่อาตมาภาพยกขึ้นมาข้างต้นนะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นมันชอบอย่างไรชอบด้วย3ขั้นตอนนั่นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะญาติโยมลองมาดูว่าไอ้การตั้งตนไว้ชอบเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้รู้นะว่าถ้าเรามีการตั้งตนไว้ชอบตั้งปณิธานในการดำเนินชีวิตไว้เนี่ยตามหลักขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดเนี่ยท่านจะได้อานิสงส์อย่างไรเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมถ้าเราตั้งเป้าหมายเนี่ยในการดำเนินชีวิตขั้นต้นเนี่ยอาชีพของเราจะทำอาชีพนี้ให้ดีนะให้เจริญแล้วก็เป็นอาชีพที่ประกอบด้วยความสุจริตไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำถูกต้องตามหน้าที่แล้วก็เมื่อทำตามหน้าที่แล้วเราก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในการที่อาชีพของเราดีประสบความสำเร็จดีเงินทองก็มีพอกินพอใช้และยังได้สามารถที่จะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะถึงเป้าหมายขั้นสูงสุดในชีวิตได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดีแล้วเขาบอกว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมันต้องไม่ประมาทแน่นอนเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีอาชีพของเราดีเราทำอาชีพด้วยความบริสุทธิ์สุจริตไม่คดไม่โกงใครแล้วการดำเนินทำอาชีพต่างๆเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายเรามีสติที่จะทำงานสิ่งที่เราทำต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ทำด้วยความประมาทก็คือเป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปนั่นคืออนาเขาเรียกว่าอานิสงส์ของการที่เราตั้งตนไว้ชอบแล้วการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยเป็นอานิสงส์อีกอันนึงก็คือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราประกอบอาชีพอะไรเนี่ยเราทำแล้วมันก็จะดีกับตัวเรานะดีกับสังคมดีกับชุมชนดีกับสังคมเมื่อสิ่งที่เราทำเราตั้งปณิธานตามหลักพุทธศาสนาแล้วว่าต้องดีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเมื่อเราดีเราเอาความดีต่างๆเนี่ยถ่ายทอดสู่ในที่ต่างๆเนี่ยคนที่เราคบอยู่ด้วยก็จะได้สิ่งที่ดีกับเราได้จากเราและเขาก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้ประพฤติปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นพลเมืองที่ดีมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่ดีเนี่ยเราก็จะทำให้คนที่เขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์กับเรานั้นเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีไปกับเราด้วยเพราะเราเป็นตัวอย่างแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนดีของคนรุ่นหลังก็คือการทำความดีให้คนรุ่นหลังเห็นนั่นแหละก็คือเหมือนเป็นพลเมืองที่ดีเรามีการตั้งเป้าหมายที่ดีทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเมื่อมีลูกมีหลานเขาเห็นเราทำความดีในทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะดำเนินรอยตามเรานะนั่นคือเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เรามีการตั้งเป้าหมายไว้ดีในชีวิตของเราแล้วเขาบอกว่าทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยได้อย่างสูงสุดถามว่าสูงสุดได้ยังไงครับก็มันก็ต้องสูงสุดอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดนั่นก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งสู่เข้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้แล้วเนี่ยในเรื่องของ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราต้องบูชาหรือเขาเรียกว่าพระรัตนตรัยเนี่ยเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่แล้วเมื่อก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างดีในอย่างที่เราบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั่นแหละก็คือพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดได้แล้วสิ่งที่เหล่านี้ก็จะเป็นฐานที่จะทำให้เราถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนาได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้นะก็เห็นแล้วว่าอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบนั้นมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาภาพก็จะขอฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้ว่าขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการเนี่ยได้นำเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพบรรยายแล้วในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านนะเพราะว่าการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพกล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยจะทำให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่ดีนะมีความอดทนมีสติรอบคอบมีเหตุผลและก็จะทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพ้นทุกข์นะพ้นภัยได้ราบโดยง่ายนะแคล้วคลาดในยามคับขันทำให้เทวดาเนี่ยยังลงมารักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้แล้วก็ทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้รับการยกย่องสรรเสริญมีความเจริญก้าวหน้าดังที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นท้ายที่สุดนี้นะอาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวีโรวัดน้อยนางหงส์กรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศและออกอากาศคู่ขนานทาง Facebook Live ขณะนี้นะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่กับกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ค่ะกุ้งจะพาทุกท่านเดินทางลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อไปค้นหาแรงบันดาลใจและเจาะลึกเรื่องราวของการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนเมื่อเราพูดถึงนวัตกรรมนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยในเมืองใหญ่แต่ที่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันตำบลจะหนงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาแห่งนี้นวัตกรรมถูกสร้างขึ้นจาก2 มือและภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริงวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับท่านที่เป็นทั้งปราชญ์ชาวบ้านและเป็นหัวเรือใหญ่ที่คอยขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ด้านการเกษตรและนวัตกรรมชุมชนที่สำคัญของหมู่บ้านค่ะนั่นก็คือคุณคำนึงนวลมณีหัวหน้าศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาโดยคุณคำนึงนะคะได้เน้นศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสานและความคิดแปลกใหม่ในการปลูกพืชแปลกๆนะคะที่ทำให้คุณคำนึงในวันนี้สามารถสร้างรายได้หล่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวได้อย่างยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ก็จากแนวคิดคือผมเป็นคนชอบคิดอะไรใหม่ๆคือพอคิดใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็มันเป็นคือคิดคนแรกอ่ะพอคิดคนแรกทุกๆเรื่องที่เป็นศูนย์เรียนรู้ผมต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้คือเรียนรู้คือเรียนแบบคนอื่นอ่ะก็เลยผมจะคิดนวัตกรรมทุกๆเรื่องตั้งแต่สมัยเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วก็พวกมะละกอตอนกิ่งอะไรเนี่ยแต่ว่ามันไปชนกับของคนอื่นบางคนบอกว่าเขาก็คิดเองอีกเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันตรงกันแล้วก็มาช่วงหลังๆเขาคิดหลายๆเรื่องครับคิดว่ามีคนตั้งชื่อให้เขาบอกว่านวัตกรรมใหม่เขาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็เป็นใครสมัยก่อนเพราะของผมเน้นเรื่องนวัตกรรมรู้สึกจะมีที่เดียวในประเทศไทยเวลาพิมพ์ไปใน Google ว่าศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่มันจะขึ้นของผมเจ้าเดียวตั้งแต่ก่อนก็มานะมะละกอตอนกิ่งการปลูกฝักล้อยางแบบไม่ต้องรดน้ำคือเทปูนข้างล่างแล้วก็ล้อหนึ่งตั้งข้างบนแล้วปลูกมะนาวปลูกขิงข่าตะไคร้อะไรหลายอย่างคือเราใส่น้ำไว้ข้างในอันนั้นอีกตัวพอตัวมาก็คือผักแปลงผักไฮโดรโปนิกผมก็ตั้งชื่อคล้ายกับไฮโดรโปนิกแต่ของผมมาใช้แบบใช้ดินที่มีคนทำกันแพร่หลายทั่วประเทศอ่ะแล้วก็ต่างประเทศด้วยคือแปลงผักไฮโดรโปนิกอ่ะคือแต่เราใช้ดินแล้วใช้ระบบน้ำข้างบนรดลงไปในดินแต่ถ้าผักกินไม่หมดเนี่ยน้ำมันจะไหลกลับที่เรารองรับไว้อันนั้นคือการต้นคิดสมัยก่อนบ้านผมต้องขนน้ำมารดมันไม่มีน้ำรดอ่ะแล้วก็มาช่วงหลังก็เป็นน้ำจากต้นไม้ไผ่ผมเป็นคนคิดคนแรกที่ปาดยอดน้ำมาแล้วก็อยู่มา2 ปีก็ไปได้คลิปที่เจาะต้นจากประเทศจีนมาแล้วก็ผมเอานำมาเผยแพร่แล้วเอาน้ำไม้ไผ่มาเกี่ยวกับรักษาโรคที่คนเป็นนิ่วที่นิ่วหายอ่ะแล้วก็มาหลังมาก็พวกเสาวรสตอนกิ่งเสาวรสแล้วผมผสมพันธุ์เสาวรสตัวใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าเสาวรสบูนาย2นะครับที่ลูกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือไต้หวันก็ยังสู้ของผมไม่ได้ผมเป็นคนผสมพันธุ์เองสมัยก่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันมีแค่ภาพนิ่งอะเนาะมันยังไม่มี YouTube ผมก็เล่นอินเทอร์เน็ตไปเจอมีคนนึงเขาไปที่ประเทศบูนายแล้วก็ถือลูกผมว่าลูกนั้นที่เขาถือเกือบกิโลอะนะที่เขาถือนะแล้วก็ความอยากได้แล้วไปเที่ยวที่จังเบตงยาลาไปเบตงปุ๊บก็คุยกับลูกศิษย์ว่าแม่สับปะรดตัวนึงไม่รู้ใครที่ไปบูนายส่งมาอีไปดูเขาบอกว่าเนี่ยไปดูที่บ้านผมเนี่ยอาม่าเอามาจากเกาะอะไรนู้นที่มาเลเซียก็ปอนเนี่ยนะผมก็ไปเห็นห้อยอยู่ลูกหนึ่งผมว่าครึ่งกิโลกว่าลูกนั้นนะความที่อยากได้เหมือนผีหลอกเลยแล้วก็เขาให้มาลูกหนึ่งปรากฏว่าพอมาชิมปุ๊บมันหวานมากพอหวานแล้วเพื่อนจะชิมนะพอเพื่อนจะชิมหมดผมก็กำทรายที่อยู่ในถนนใส่ในลูกเลยไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะกินหมดเลยเอามาเพาะ ปลูกบูนายหนึ่งลูกใหญ่มากแต่ข้อเสียเขาคือไม่ทันสุกเขาร่วงเพราะขั้วเขาเล็กแล้วผมก็ผสมพันธุ์ใหม่ระหว่างบูนายหนึ่งกับหนึ่งต้นนี้แต่ผสมคนละกอกันพอผสมมาได้มาลูกหนึ่งแล้วผมปลูกไป53ต้นแล้วคัดเอาเหลือมาต้นเดียวที่ดกที่สุดหนึ่งดกนะลูกใหญ่แล้วก็อร่อยมีหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆนั่นแหละครับก็เลยใช้ต้นนั้นเป็นพันมาแล้วก็ใช้ตอนกิ่งมาตลอดโดยที่ไม่ได้เพาะเมล็ดเลยตอนกิ่งแบบปลูกแบบตอนกิ่งทั้งหมดเลยอย่างปีนี้ผมปลูกเยอะมากคือที่มาของว่าเสาวรสบูนาย2จาก1อ่ะผสม1กับ1เลิศ2เอาไปขายที่งานเกษตรมอนี่คนตกใจเลยอย่างลำไยคิดตั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรทีเนาะเอามากินและชอบมากแล้วก็มาปลูกเมื่อ10ปีที่แล้วก็ยังใช้ชื่อมาตัวอยู่สมัยก่อนก็ผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะมีตลาดหรือมันมีอะไรไม่สนเลยก็ความที่ชอบหนึ่งสโลแกนของผมก็คืออะไรไม่แปลกคำหนึ่งไม่ปลูกสมัยก่อนเนาะผมจะค้นหาอะไรที่แปลกๆเอามาปลูกและบางอย่างเนี่ยผมทิ้งไปนานแล้วว่ามันเพิ่งมาดังอย่างลูกฟิกเนี่ยผมทิ้งไปตั้งแต่ปี53ตอนนี้มันเพิ่งมาดังตอนนี้ก็เลยผมชอบที่ว่าคำว่านวัตกรรมใหม่ที่เรามาตอนนี้ลูก2คนกลับมาอยู่บ้านหมดก็ไปทำงานข้างนอกแต่ว่ามันได้อะครับแต่ว่ามันค่าใช้จ่ายเอาหมดเลยลูกกลับมาอยู่บ้านอย่างหนิงเนี่ยนะหนิงเนี่ยคนโตเนี่ยทำงานบริหารตังค์ไม่เหลือและแสมซ้ำยังเป็นหนี้ผมก็จ้างให้ออกมากลับมาอยู่บ้านแล้วก็ตอนนี้เขาเลี้ยงครอบครัวเขาสบายเลยจากการที่ผมสร้างมาเนี่ยตั้งแต่สาวรสมั่งลำไยคิดตั้นมั่งหรือพันไม้ที่แปลกๆอ่ะอย่างลูกคนเล็กก็จบเชฟไปทำงานข้างนอกก็ไม่ไหวกลับมาอยู่บ้านจบเชฟแต่ต้องกลับมาเอาดินใส่ถุงอยู่บ้านอ่ะก็มาฝึกหัดตอนกิ่งเสียบยอดแล้วก็ตอนนี้ก็เสียบยอดแบบของผมอีกตัวหนึ่งที่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเนาะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็คือทำ YouTube มหัศจรรย์ขยายพันธุ์พืชผมจะขยายแบบแปลกๆที่ไม่เหมือนคนอื่นนะแล้วก็ผมมีแบ็คหลังที่ช่วยเหลืออยู่ก็คือสันติอโศกเขาเป็นคนช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องทำ YouTube ตั้งแต่รุ่นแรกๆปี48อ่ะครับผมยังไม่รู้จักที่ว่า YouTube คืออะไรเขาเลยมาถ่ายแล้วก็ไปอัพลงขึ้น YouTube เพราะของพ่อครูโพธิรักษ์เจ้าตำรับแห่งการสื่อสารนะก็เลยดังมาตั้งแต่นั้นของผมมะนาวสีชมพูมะนาวหวานสีเหลืองมะนาวหวานสีขาวมะนาวเนื้อแดงไอ้นั่นมะนาวเลือดอ่ะได้มาจากออสเตรเลียบางอย่างก็ทิ้งอ่ะทิ้งไปเยอะครับบางอย่างก็ปลูกแล้วมันไม่ผ่านก็เลยทิ้งไปแต่ว่าตอนนี้ที่เหลืออยู่คือ3-4ตัวคือจำปาดะพันธุ์ดีๆลำไยคิดตั้นแล้วก็สับปะรดที่ลูกมันได้มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวอยู่ก็พวกนี้ครับเพราะมันมีที่เราที่เดียวสับปะรดเนี่ยในประเทศไทยคือผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรไม่แปลกคำหนึ่งไม่ปลูกสโลแกนตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปจัดนิทรรศการผมจะขึ้นป้ายว่ามะเอามหัศจรรย์พันไม้แปลกผมอยากทำไว้นิ่งไว้เมื่อก่อนนี่ผมเคยเป็นลูกจ้างประจำคือเป็นนักการพันโรงอยู่โรงเรียนบ้านว่าหลังทำจนว่าโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแดนใต้สมัยนั้นท่านด็อกเตอร์กัจจมารู้สึกจะเป็นรองอธิบดีท่านส่งรายการทีวีมาถ่ายทำตั้งแต่เราไม่รู้ว่ารายการทีวีมันมาทำอะไรครอบโรงเรียนกันดานพอทำมาก็แหมมันขัดใจตรงที่ว่าหน่วยงานราชการเราเลยออกผมเลยออกมาอยู่บ้านแล้วทำเนี่ยทำเรื่องแปลกเนี่ยจากยูทูบสันติอโศกก็มาทำยูทูบให้ปรากฏว่ามีคนมาดูงานศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ของผมเนี่ยเป็นศูนย์เดียวในประเทศไทยที่ไม่มีป้ายหน่วยงานราชการมาขึ้นผมไม่ให้ขึ้นและผมก็บอกว่าไม่ขอรับรางวัลใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าผมเคยได้เข้าเข้าสมเด็จพระเทพคือได้รับรางวัลมาหนึ่งแล้วก็รางวัลคนดีสีตรงขาจากป้าเปรมแต่รางวัลทั่วไปเนี่ยรับได้แต่ว่าผมจะไม่ขอไปประชุมศูนย์เรียนรู้ผมดังโดยที่ไม่ต้องมีใครสนับสนุนแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องครัวนะที่อยู่ในอาหารที่อยู่ในครัวผมจะปลูกครบเลยอะไรที่ผมอยากกินผมปลูกอย่างข้าวโพดเนี่ยพันโน้นพันนี้ก็มาปลูกฟักทองพันโน้นพันนี้เราก็มาปลูกเราอยากกินอะไรครับเราก็ปลูกอันนั้นไว้ก่อนอย่างผมปลูกลำไยคิดตั้นต้นเล็กในโคนลำไยเนี่ยที่ต้นนะเราปิดสปริงเกอร์แล้วต้องมีพริกมีมะเขือมีวอเตอร์เกรสมีกระเจี๊ยบมีแตงกวาได้ใส่โดยที่ว่าไม่ต้องไปสนนะเพราะว่าของเราปลอดสารพิษอ่ะมีครับเยอะมากตอนนี้ที่คนจะมาต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือว่าทางภาคกลางภาคอีสานเนี่ยก็นำไปปลูกเยอะคนในพื้นที่โดยคนใต้เนี่ยอย่างหนึ่งคือเขาอยู่ที่ยางกับปาล์มเขาไม่ค่อยจะทำเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่คนที่มาทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมเห็นนะ 90% จะเป็นคนทำงานราชการ เป็นครูเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยแต่ชาวบ้านของเราเนี่ยคือเขากรีดยางแล้วมันเหนื่อยครับบางคนห้าทุ่มก็ลุกขึ้นแล้วแล้วพอถ้าบ้านมีผู้เฒ่าคนแก่อะไรก็คนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำก็จะทำแต่คนเฒ่าคนแก่นี่เราสอนก็ไม่ได้เพราะเราไปเรียนรู้จากเขาเขาเก่งกว่าเราเขาเก่งตรงที่ว่าเขาแค่มองดินกับมองตัวพืชเนี่ยเขารู้แล้วว่ามันจะไปได้ไม่ได้ไ
1: อ
2: ้เรายังฝืนอ่ะ
1: ประสบการณ์เขาอะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่โอ้อยากกินอะโวคาโดมาปลูกอะโวคาโดที่สงขลามันไม่ได้มันได้แต่ว่ามันไม่คุ้มอยากกินองุ่นเนี่ยเรามาดันมาปลูกองุ่นที่สงขลาเนี่ยมันไม่ได้แอปเปิ้ลเนี่ยยังซื้อมาปลูกกันทั้งที่รู้แล้วมันไม่ได้กินแต่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยเห็นปั๊บก็รู้แล้วนี่มันไม่ขึ้นก็เลยเอาวิชาของคนแก่ของผมเนี่ยจะยึดหลักเอาวิชาของคนโบราณมาประยุกต์ให้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ตอนนี้ที่ผมบอกว่าผมได้บุญตรงนี้บุญโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างโบสถ์ที่ผมคิดเอาเองนะอย่าเคยคิดตามผมนะเพราะสร้างโบสถ์ก็มันได้บุญแล้วแต่ว่าผมไม่มีตังค์ที่จะสร้างโบสถ์แต่ผมมีวิชาเรามีวิชาเราบอกเขาเราไม่ได้สอนเนาะเราแค่แนะนำเขาพอเขาเอาไปทำแล้วประสบผลสำเร็จผมขายของขายงานเกษตรมอภาคใต้นะขายต้นไม้ขายอะไรลูกศิษย์หรือว่า FC เนี่ยจะซื้อของมากินกันเต็มแล้วต้นไม้ผมขายได้ FC เนี่ยเกือบ 100% คือคนที่มาซื้อมาปุ๊บพอผมบอกว่า150เอานี่ลดให้103แล้วกันแกบอกไม่ต้องลดจ่าย150เต็มเลยอันนี้คือลูกศิษย์แล้วซื้อของมาฝากอีกนั่นคือสิ่งที่เราให้เขาแล้วเขากลับมาขอบคุณเราโดยที่เราได้แค่บุญเราไม่ต้องการอะไรเราได้แค่บุญถ้าเขากลับมาบอกว่าเนี่ยที่ผมที่มาดูของอาจารย์เนี่ยกลับไปทำนี่ของผมเนี่ยทำดีแล้วนะผักผมเนี่ยสวยอย่างนู้นอย่างนี้ต้นไม้ผมวิธีการเสียบยอดที่อาจารย์สอนไปเนี่ยคือเขาทำแล้วได้จากที่เขาทำเลยไม่เคยได้เนาะเสียบยอดนี่ตายทุกทีพอทำสูตรของอาจารย์เนี่ยของเขาติดหมดเลยอันนี้คือเราย
1: ิ้
2: มทั้งน้ำตาเรายิ้มแล้วน้ำตาไหลอะถ้าเราหวงเอาไว้หรือเรากอดวิชาถ้าเนี่ยที่ว่าไอ้สาวรุ่นเอกคนบอกว่าทำไมไม่จดสิทธิบัตรผมว่ากอดไม่ได้อะเรามากอดสิทธิบัตรอยู่แล้วก็เราหวงอยู่เราไม่ให้ใครถ้าเราตายไปอะมันก็หมดเพราะฉะนั้นเราวันนี้เรามีความรู้เท่าไหร่ให้หมดอย่าให้เหลือเพราะว่าถ้าเราตายไปเนี่ยคนรุ่นหลังเขาจะได้เผยแพร่ต่อคือบางคนอะบอกว่าเนี่ยของเขาจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วใครมาเอาของเขาเนี่ยเขาจะฟ้องโอ้ไอ้นั้นคือคนที่เขาเรียกว่าถ้าทางใต้เราเรียกสาบสั้นสาบสั้นคือมองสาบสั้นคือมองแค่หัวเม็ดเท้าเองอ่ะให้หมดแล้วเราจะได้กลับมาอีกเยอะที่นายหลวงบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้เราให้วิชาแต่เราได้มาจากคนอื่นอีกคือสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะบางคนเขามาบอกเนี่ยที่อาจารย์ทำแบบเนี้ยผมทำแบบนี้นะดีกว่าของอาจารย์นะอันนี้เราได้กลับมาแล้วเราทำแบบเนี้ยแต่ของเราเสียประมาณ50-50แต่ลูกศิษย์เอาไปประยุกต์หรือพัฒนาใหม่ขึ้นมาพอพัฒนาแล้วของเขาดีกว่าของเราก็กลับมาบอกเราก็เอาของเขากลับมาอีกแล้วพอได้มาเราก็เผยแพร่ไปให้คนอื่นอีกบางอย่างไม่ได้คิดเองบางอย่างได้จากคนรอบข้างแล้วเราให้คนให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่อย่างเดียวในตัวเราเพราะนั้นแหละบางทีน้องชายผมเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับรถแมคโครรถ6ล้อน
1: ะ
2: ไม่ว่าเขาไปทำที่ตรงไหนพอเขาไปทำคนที่จ้างเขาพอทำปุ๊บไปทำเขาก็ถามเห็นนามสกุลติดอยู่ที่รถอ้าวแล้วเป็นยังไงกับครูคำนึงอะน้องบอกว่าผมเป็นน้องชายครับโอ้ยครูคำนึงเนี่ยผมรู้จักไปทำตรงโน้นก็มองน้องมาเล่าไปทำตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเอ้ยทำไมพี่หลวงรู้จักคนเยอะจังบางทีไม่ได้เห็นหน้ากันนะแต่รู้จักกันในเฟซในอะไรเนี่ยสมมติว่าเครื่องคอมอ่ะใส่เข้าไปเต็มเนาะมันจะแฮงอ่ะมาเมมโมรีมันเต็มแต่ในสมองเราเนี่ยเราใส่เข้าไปกี่ล้านเรื่องก็มันไม่เต็มยิ่งใส่มันก็ไม่มีเต็มโดยเฉพาะความรู้เราใส่ไปเยอะๆมันไม่เต็มบางอย่างเราเคยทำมาเมื่อ10ปีที่แล้วเราหยุดมาประมาณ10ปีเราไม่เคยทำแต่ว่าพอนึกจะทำมันก็กลับมาเราทำเป็นเหมือนเดิม
1: ความรู้มันก็จะกลับมาโดยอัตโนมัติเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ใช่ใช่มันไม่เหมือนเมมโมรีถ้าเมมโมรีในเครื่องมันแห้งหรือว่าเครื่องมันเสียไปเนี่ยมันก็ไปกับเครื่องแต่สมองเนี่ยมันจะอยู่กับตัวที่บอกว่าถ้าผมจดสิทธิบัตรอะไรไว้สักหนึ่งตัวเนี่ยผมไม่ให้ใครปุ๊บเนี่ยผมจะคิดอย่างอื่นไม่ได้แล้วผมจะกอดสิทธิบัตรของตัวเราไว้เองกอดไว้แต่ถ้าเราให้เขาให้หมดพรุ่งนี้คิดใหม่เพราะว่าสมองเรามันมามีนิดเดียวแต่ว่าเราคิดได้เยอะกว่าที่มันเป็นให้หมดแล้วเดี๋ยวของใหม่จะมาโรงเรียนครับโรงเรียนนี่มาเยอะตอนนี้โรงเรียนเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานราชการน่ะรู้สึกจะไม่ค่อยมีงบยกเว้นโรงเรียนแต่หน่วยงานราชการคือเฉพาะอบต.เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะให้ไปบรรยายในพื้นที่ของอบต.เพราะว่าถ้าเขาพาคนมาเนี่ยมันเปลืองงบเขาแค่เชิญเราไปคนเดียวแล้วก็เขาเชิญชาวบ้านมาในหมู่บ้านเขาในอบต.เขาเมื่อก่อนอบต.ไม่เคยมี แต่เดี๋ยวนี้อบต.เมื่อก่อนเนี่ยเขาพาคนไปดูงานข้างนอกแต่นี้งบมันน้อยเลยเขาเชิญเราไปให้เป็นบรรยายที่อบต.เขาเลยแต่ละเรื่องอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็ตอนนี้ก็คือคนรุ่นใหม่นี่แหละครับเป็นหลักในอนาคตเพราะว่าเราคุยไปคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างเขาจบเกษตรมานะแต่ว่าในห้องเรียนของเขาไม่ได้สอนเหมือนที่ผมบอกเราไม่ได้พูดว่าเราสอนนะเดี๋ยวเขาว่าเฮ้ยในผมจบแค่ป.4เขาจบปริญญาตรีเราจะบอกว่าสอนไม่ได้เราก็บอกและแนะนำเขาอันนี้พูดง่ายครับคนรุ่นใหม่นี่พูดง่ายแต่ถ้าคนรุ่นเก่าอย่างคนอายุ60ขึ้นไปเนี่ยคือรุ่นกับผมเนี่ยอย่างคนบ้านๆเนาะเขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่คือหนึ่งเขาไม่ได้เล่น YouTube เขาไม่ได้เล่นอะไรนั่นคือเขาไม่ค่อยเชื่อเขาจะยึดหลักตัวของเขาเองว่าของเขาว่าดีของเขาว่าถูกต้องแล้วของคนอื่นมันไม่ได้อันนี้คือคนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยพอเขาศึกษาจาก YouTube จาก TikTok อะไรเนี่ยนะเขาเห็นคนนั้นทำคนนี้ทำคนนู้นทำ 3-4 คนนี่ทำคล้ายกันเขาบอกเฮ้ยอันนี้ใช่เราไม่ได้ทำเป็นคนเดียวบางอย่างก็เขาอย่างเมื่อก่อนนี่ก็ที่บ้านผมก่อนโควิดอ่ะเนาะไม่หมดตอนมาหมดแค่โควิดมันเป็นที่ฝึกงานของเด็กคณะทรัพย์เขาจะมาฝึกงานอยู่ประมาณ4เดือนต่อปีนึงเขาจะมาฝึกงานแบบผมก็สอนแบบโจนอ่ะเขาเรียกว่าสอนแบบโจนคือมันไม่มีตำราอันนี้เป็นวิชาของนายหลวงอ่ะมันไม่มีตำราเขาเรียกว่าวิชานอกตำราแต่ว่ามันได้ผลเพราะวิชานี้มันจะมีมานานแล้วแต่ไม่มีใครเขียนขึ้นมาอย่างนึงในขณะเนี้ยนะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยถ้าใครมีเงินเดือนก็กอดเงินเดือนไว้ก่อนถ้าอยากจะทำเกษตรก็ถือของโจรจันใดแล้วกันนะถ้าอยากจะทำเกษตรให้รวยให้ซื้อหวยดีกว่าโจรจันใดบอกเนาะก็เราทำแบบที่เราถนัดสมมติว่าเรากินเงินเดือนอยู่หรือแต่มีพื้นที่โดยเฉพาะอยากฝากก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยเพราะว่าคนแก่รุ่นเราเนี่ยก็อยู่กันไม่นานแล้วให้เด็กรุ่นใหม่มาประยุกต์ให้คิดว่าอย่างหนึ่งตอนนี้ทั่วโลกอ่ะขาดแคลนอาหารเหมือนอย่างตอนนี้ที่เนปาลที่มีเหตุอะไรนะคืออย่างเดียวที่ไม่มีเลยก็คือใช่มันไม่มีอาหารอ่ะเงินคือกระดาษมันไปทำอะไรไม่ได้เลยคือตอนนี้เด็กรุ่นใหม่อยากฝากเด็กรุ่นใหม่ว่าลองอย่าทิ้งวิชาเกษตรหรือโรงเรียนเกษตรทุกโรงเรียนอ่ะนะตอนนี้เด็กมันไม่ค่อยเรียนเขาจะไปเรียนถ้าเกษตรก็ไปเรียนแบบเกษตรเทคโนโลยีเกษตรการตลาดการอะไรไปไม่รู้แต่ว่าการผลิตมันไม่มีคิดง่ายๆครับตอนนี้นึกง่ายๆตอนเช้าลุกขึ้นมาเนี่ยวิชาที่เรากินอ่ะอย่างกาแฟกับปาท้องโขเนี่ยนั่นคือวิชาเกษตรแล้วกาแฟมิดกาแฟมาจากวิชาเกษตรปาท้องโขก็มาจากแป้งต้องมีคนผลิตถึงเราได้กินพอตอนเที่ยงเราก็ไปนั่งซื้อข้าวผัดกะเพรามากล่องนึงในข้าวอ่ะต้องผลิตวิชาเกษตรเหมือนกันแล้วไก่ทุกอย่างที่เรากินในกล่องนั้นเป็นวิชาเกษตรหมดเลยเราไม่ได้กินวิชาคอมพิวเตอร์หรือวิศวะอะไรพอตอนเย็นอีกก็ข้าวเหนียวหมูหรืออะไรก็ทุกอย่างเป็นเกษตร 100% นะหรือว่า 100% คนที่ลุกขึ้นตอนเช้าแล้วเอาข้าวปากที่ทำให้ชีวิตอยู่ได้ก็คือมาจากวิชาเกษตร 100% ไม่ได้มาจากวิชาแต่คนรุ่นใหม่ไม่ศึกษาหรือเรียนรู้วิชาเกษตรอยากว่านักเรียนหรือว่าใครก็ได้ทุกคนวิชาเกษตรถ้าเรียนแล้วไม่อดตายและไม่จนนะไม่ตกงานไม่ตกงานเล

0: กักกิกักกิกักมดเราไม่ได้อดเรามีกล้วยมีเนี่ยผมตอนนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปหัดใหญ่ไปซื้อพันมะละกอที่ดั้งเดิมอ่ะนะมันจะมีขายอยู่ร้านนึงพันอย่างดีเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็พันมันญี่ปุ่นเนี่ยผมไปซื้อจากห้างมาปุ๊บพอกินเสร็จหัวมันเล็กๆก็ผมก็ตัดปักๆๆๆไว้เอาปลูกไว้อะไรที่มันแพงอ่ะเรามาปลูกเองไอ้ที่บ้านเราปลูกได้อย่างมันเทศญี่ปุ่นใช่มั้ยมันแพงเราก็มาปลูกเนี่ยครับคืออาชีพเกษตรเดี๋ยวนี้ไม่มีที่ปลูกในพื้นปูนยังได้ครับต้องมาคิดนวัตกรรมอยากขวากคนรุ่นใหม่ว่าอย่าพูดคําเดียวว่าฉันไม่มีที่ฉันไม่มีเวลานะฉันไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นความรู้หาได้ที่แท้ไม่มีก็หน้าบ้านนิดหน่อยก็ได้ปลูกพริกปลูกอะไรก็ห้อยมะเขืออะไรก็แล้วแต่ได้นะไม่มีที่ไม่มีความรู้แต่คนที่พูดแบบนี้คือเขาเรียกว่าคนจนไม่ได้จนเงินนะเขาเรียกว่าจนปัญญาอยากให้คนศึกษาวิชาเกษตรขวากทุกๆคนทั่วโลกหรือว่าในประเทศหรือทั่วโลกวิชาเกษตรหรืออาชีพเกษตรเนี่ยให้มันเป็นขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งก่อนวิชาอื่นเป็นรองแต่นี่วิชาเกษตรอยู่ท้ายสุดผมว่ามันไม่ใช่ครับในอนาคตถ้าไม่มีวิชาเกษตรทุกคนอดตายครับมีแค่นี้ครับอ๋อก็ไอเนี่ยครับสับปะรดนี่ตอนนี้ก็มีลูกก็ขายออนไลน์อยู่นะสับปะรดบูนายที่ลูกใหญ่ๆเนี่ยครับไม่มีที่ไหนนะครับที่ลูกใหญ่4ลูกกิโลหรือ3ลูกกิโลเนี่ยไหนนั้นที่ใหญ่นะเบอร์ใหญ่แต่ลูกที่เบอร์ปกติ6ลูกกิโลเนี่ยตอนนี้ก็ลูกสาวก็ขายออนไลน์อยู่หรือห้างแมคโครเนี่ยผมส่งอยู่ประมาณกลางเดือนเนี้ยกลางเดือนตุลาไอ้กลางเดือนกันยาเนี่ยจะมีขายเฉพาะห้างแมคโครหาดใหญ่แต่ว่าเนา
1: ะ
0: แล้วลำไยกิตันผลผลิตผมส่งอยู่ที่ห้างแมคโครห้างแมคโครก็20สาขาทั่วภาคใต้หรือว่าถ้าใครก็ติดต่อทางออนไลน์ก็ตามเบอร์บอกได้ไหมเบอร์โทรก็ให้ถ้าใครฟังก็ให้จดไว้เนาะ0660757399
1: อัน
0: นี้เบอร์ลูกสาวที่ชื่อหนิงอันนี้เขาเจ้าขายออนไลน์0980167620ของหนิงก็เบอร์ที่1นะ0660757399นี่เบอร์ลูกสาวคนโตเบอร์ลูกสาวคนเล็กก็0980167620 0894654540
1: 0894654540
0: อันนี้เบอร์ผมอันนี้คือปรึกษาเรื่องเกษตรในเพจก็กลุ่มเกษตรหนุกหนานสงขลาอันนี้พังพรเป็นคนดูแลอยู่นัตกิจจันดำหรือว่าชื่อเล่นชื่อพังพรเป็นแอดมินเพจ
1: กุ้งรับรองเลยค่ะว่าวันนี้เราได้ข้อคิดแล้วก็ปรัชญาในการทำการเกษตรแบบยั่งยืนจากคุณคำนึงมากมายเลยค่ะวันนี้นะคะรายการคุณของแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วกุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้น เพื่อสังคม

0: ที่ยั่งยืน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเร่งยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการผ่าน4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการตัดวงจรสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนโลกออนไลน์อย่างเข้มงวดนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เดินหน้า4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verify รับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปี2569สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว 1,471 รายการทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทาง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ Next Gen Commerce ได้ทันทีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาทลายแหล่งลักลอบจำหน่ายยาควบคุมพิเศษยึดยาแก้ไอและทรามาดอลกว่า 30,000 เม็ดป้องกันการนำไปใช้ผิดวิธีจนส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรง
7: เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาหลังจากสืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน3รายพร้อมยึดของกลางประกอบด้วยยาแก้ไอยาแก้แพ้และยาแก้ปวดทรามาดอนจำนวนมาก โดยเฉพาะยาแก้ปวดทรามาดอนที่พบมากถึง 29,250 เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานครอบครองยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้คดีดังกล่าวนับเป็นอีกปฏิบัติการเชิงรุกที่สำคัญเนื่องจากยาของกลางดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเพื่อนำไปผสมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดต่างๆหากนำไปใช้ผิดวิธีหรือนำไปผสมกับสารอื่นจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครแบบเรียลไทม์หลังฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเร่งสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังและลดผลกระทบต่อประชาชน
8: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัฐพรปานกลับ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยเรานำเสนอวันนี้อยู่กับผมแผนอัตภพรปานกลัดนะครับติดตามกันได้เวลาดีๆแบบนี้9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันอาทิตย์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมกับสถานีเครือข่ายหลายๆสถานีที่รับสัญญาณต้องขอบคุณมากๆนะครับก็ติดตามกันได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือที่เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเพจรู้ทันสารพันภัยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะได้มาพูดคุยกันนะครับหลักๆของวันนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของอุบัติเหตุฝนตกถนนลื่นนะครับซึ่งก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีหลายๆกรณีเลยทีเดียวที่เป็นข่าวออกไปว่าพอเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดความเสียหายอะไรเกิดขึ้นบ้างหลายๆพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฝนตกเพิ่มมากขึ้นจากช่วงเดือนที่แล้วนะครับช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนก็ต้อนรับกันด้วยฝนที่ตกเพิ่มขึ้นกันเลยพอพูดถึงฝนแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตสภาพอากาศกันสักหน่อยดีกว่านะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็คาดการณ์นะครับพยากรณ์อากาศในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้ก็คือช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับสาเหตุของฝนหลักๆก็เกิดจากร่องมรสุมที่ผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงด้วยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ส่วนเรื่องของพายุโซนร้อนโซเดลครับที่กำลังปกคลุมอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนตอนนี้ก็ได้เคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันแล้วนะครับก็เริ่มอ่อนกำลังลงแล้วด้วยก็แต่ว่ายังไงก็ตามใครที่กำลังจะเดินทางไปบริเวณไต้หวันตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันให้ดีด้วยนะครับพายุนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าก็จะดึงให้ลมเนี่ยในช่วงนี้ก็ยังคงพัดแรงขึ้นถึงแม้ว่าอ่อนกำลังลงในช่วงก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ก็ยังมีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่ใครที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้รวมถึงน้ำล้นตลิ่งด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแน่นอนครับเมื่อเกิดฝนหลายๆคนโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถใช้ถนนกันอยู่แล้วบางท่านก็ขับรถเองบางท่านก็ขับเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์นะครับบางท่านก็ขับรถกระบะบางท่านก็ขับรถยนต์แล้วแต่บางคนก็นั่งรถประจำทางแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้นั่งผู้ใช้บริการรถประจำทางก็ตามอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เกิดฝนตกหนักหรือแม้แต่ฝนตกน้อยๆที่ทำให้ถนนเปียกมันก็อาจจะทำให้ถนนเนี่ยเกิดการลื่นไหลได้รถก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนแต่บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เนาะโดยเฉพาะคนที่นั่งรถประจำทางระมัดระวังอะไรก็ยากเพราะว่าเราเป็นคนนั่งไม่ได้เป็นคนขับสิ่งที่จะปกป้องตัวเองได้ดีสุดก็คือการรัดเข็มขัดนิรภัยนะครับหรือสวมหมวกกันน็อกนะในกรณีที่ไม่ได้เป็นคนขับขี่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะเมื่อเกิดฝนตกแล้วก็ถนนลื่นนะครับเอาล่ะครับก็ในเมื่อมีฝนตกเยอะขนาดนี้นะครับทางปภ.ก็ได้มีการเตือนให้กับขี่มอเตอร์ไซค์นะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะสูญเสีย
ได้มากกว่ารถชนิดอื่นๆนะครับทางปภ.ครับก็ได้มีการเตือนนะครับผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในช่วงฝนตกก็ให้ระวังถนนลื่นแล้วก็เสี่ยงที่จะเสียหลักล้มได้ง่ายจริงๆปภ.ก็ได้มีการเตือนออกมาเป็นระยะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ย้ำเตือนผู้ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในการขับขี่ในการสัญจรนะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้โดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ครับก็ได้มีการเตือนนะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ช่วงฝนตกเนื่องจากผิวถนนเนี่ยเปียกลื่นแล้วก็เสี่ยงต่อการทรงตัวอาจจะเสียหลักหรือว่าล้มได้ง่ายโดยเฉพาะบริเวณทางโค้งทางม้าลายและที่มีจุดขังพร้อมลดความเร็วขับช้าลงกว่าปกติเว้นระยะห่างจากคันนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเบรกหรือว่าหักเลี้ยวกระทันหันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางโดยท่านธีรพัฒน์คัชมาศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เปิดเผยนะครับว่าในช่วงของฤดูฝนนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของอุทกภัยแล้วอุบัติเหตุอุบัติภัยก็เป็นสิ่งที่ปภ.เฝ้าระวังเฝ้าเตือนกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามที่จะสร้างการรับรู้กันมาโดยตลอดนะเรื่องของความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะเมื่อมีฝนตกใหม่ๆน้ำฝนเนี่ยจะทำให้พื้นผิวถนนเปียกลื่นประกอบกับคราบน้ำมันและฝุ่นละอองที่สะสมบนถนนผสมน้ำฝนทำให้ลื่นกว่าปกติและลดประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนของยางรถผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะลื่นล้มหากไม่ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการแนะนำนะครับวิธีขับขี่มอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกลดเสี่ยงการลื่นล้มดังต่อไปนี้นะครับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ควรลดความเร็วให้เหมาะสมสภาพถนนและวิสัยทัศน์นะครับโดยขับช้ากว่าปกติพร้อมเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีระยะเบรกเพียงพอนะครับหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินรวมถึงระวังพื้นถนนลื่นนะครับควรชะลอความเร็วเมื่อผ่านทางโค้งทางม้าลายจุดที่มีน้ำขังฝาท่อหรือว่าพื้นผิวถนนที่อาจจะลื่นหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันหรือหักเลี้ยวรถอย่างฉับพลันเพราะอาจทำให้ล้อลื่นถลายและเสียหลักได้รวมทั้งเปิดไฟหน้ารถขณะขับขี่ในช่วงฝนตกเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และสวมเสื้อกันฝนที่มีสีสว่างหรือมีแถบสะท้อนแสงเพื่อให้ผู้ขับขี่คันอื่นมองเห็นได้ชัดเจนตลอดจนตรวจสภาพรถก่อนเดินทางหมั่นตรวจเช็คลมยางดอกยางและเบรกและไฟส่องสว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอนะครับโดยเฉพาะยางรถที่ต้องมีดอกยางเพียงพอสำหรับฉีดน้ำและยึดเกาะพื้นถนนหากฝนตกหนักจนทัศนวิสัยไม่ดีควรหยุดพักในบริเวณที่ปลอดภัยและรอจนฝนซาลงหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำที่ไม่ทราบระดับความลึกเพราะอาจตกไปที่หลุมบ่อหรือว่ามีสิ่งกีดขวางใต้น้ำที่มองไม่เห็นจนเกิดอุบัติเหตุได้นะครับท้ายนี้เนี่ยก็สามารถติดตามข่าวสารได้นะครับที่ทางเพจ Facebook ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือทาง X ก็ได้ก็พิมพ์ไปได้นะครับที่DDPM News นะครับหรือว่า LINE ที่ @1784DDPM นะครับหรือว่าสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงได้อันนี้ก็เป็นข้อแนะนำของปภ.เนาะในส่วนของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์อย่างผมเองนะครับก็ขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเนาะในเวลาหลังเลิกงานนะขับกลับบ้านอย่างงี้เวลาเกิดฝนตกเราก็จะต้องติดเสื้อกันฝนติดรถไว้ตลอดเวลาถ้าฝนตกปรอยๆหรือฝนตกแบบกลางๆเนี่ยเรายังสามารถที่จะใส่เสื้อกันฝนแล้วขับรถช้าๆกลับถึงบ้านได้แต่ถ้าฝนตกหนักตกแรงมากแล้วมีลมกระโชกด้วยอันนี้ไม่แนะนำเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเสื้อกันฝนเราก็ควรที่จะหยุดรอให้ฝนเนี่ยซาลงแล้วค่อยๆขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านจะดีกว่าปลอดภัยกว่าเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวเองที่จะต้องระมัดระวังคนอื่นบางทีเราระมัดระวังแล้วแต่คนอื่นเขามองไม่เห็นบางทีคนอื่นเขาไม่ได้ระมัดระวังเหมือนกับเราก็อาจจะโดนลูกหลงได้ก็มาเกิดอุบัติเหตุกับเราได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับเวลาเกิดฝนตกหนักแรงๆเนี่ยถ้าเลี่ยงในการขับมอเตอร์ไซค์ได้ก็เลี่ยง
นะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆก็ใช้บริการอื่นๆได้อย่างเช่นรถแท็กซี่หรือว่ารถไฟฟ้าก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาเอารถมอเตอร์ไซค์เมื่อฝนซาลงหรือว่าค่อยกลับมาเอาในวันถัดไปก็ได้อย่างนี้จะดีกว่านะครับที่สำคัญเลยใส่เสื้อกันฝนแล้วต้องไม่ลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะเวลาที่รถล้มรถลื่นหรือว่าเกิดอุบัติเหตุถ้าเรามีหมวกกันน็อกก็จะช่วยได้เยอะนะลดการบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็ไม่ถึงขั้นชีวิตนะถ้ามีหมวกกันน็อกนะก็จะช่วยได้มากกว่าเอาล่ะครับต่อมาเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข่าวสารในช่วงที่ผ่านมากันบ้างนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะฝนตกถนนลื่นมีที่ไหนประสบเหตุกันบ้างเรามาพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันดีกว่านะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงเดือนที่แล้วมีฝนตกถนนลื่นรถทัวร์เสียหลักลงข้างทางก่อนถึงแยกอมก๋อยนะครับต้องระมัดระวังกันโดยทางสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับรายงานว่าแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทาง108ฮอดแม่เสรียงก่อนถึงแยกอมก๋อยบ้านกิ่วลมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเวลา 7:30 น.ก็ได้มีการแจ้งว่ามีรถทัวร์เสียหลักลงข้างทางบริเวณข้างถนน108ฮอดแม่เสรียงระหว่างตู้ยามบ่อแก้วและแยกกิ่วลมจึงได้ออกวอ4เมื่อไปถึงก็พบรถบัสหมายเลขทะเบียนกทมหมายเลข961-14 ม.1 พ.นะครับบริษัทแห่งหนึ่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็ไม่มีทรัพย์สินทางราชการเสียหายแต่สาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คาดว่ามาจากฝนตกถนนลื่นคนขับควบคุมรถไม่อยู่ด้วยความที่เป็นรถใหญ่ด้วยยิ่งต้องระวังกันใหญ่เลยเพราะว่ารถใหญ่เนี่ยบรรทุกคนมาหลายสิบชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ขับขี่ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วมีการสูญเสียเนี่ยก็จะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ต่อมาข่าวที่2ครับเกิดขึ้นที่กาญจนบุรีนะครับเมื่อวันที่31สิงหาคมเหมือนกันนะครับที่กาญจนบุรีเนี่ยฝนตกต่อเนื่องหลายวันก็ทำให้ดินจากภูเขาลาดชันสไลด์ลงทับถนนห้วยเขย่งอีต่องนะครับเส้น399นะครับโค้งเจ้าหน้าที่ก็เร่งเปิดทางเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวระวังถนนลื่นจากดินโคลนและยังเสี่ยงเกิดดินสไลด์ซ้ำเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องขณะที่แม่น้ำน้อยอำเภอไซโยกล้นตลิ่งครับท่วมพื้นที่เกษตร2ฝั่งส่วนแม่น้ำแควน้อยแนวโน้มก็เพิ่มสูงขึ้นปภ.ก็ได้มีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับเตือนประชาชนแล้วซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าในช่วงที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ส่งผลให้เกิดทั้งดินสไลด์ปิดเส้นทางสัญจรและสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงขึ้นในวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาคุณยุทธพงษ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าฝนที่ตกลงมาสะสมต่อเนื่องหลายวันก็ทำให้เกิดดินสไลด์จากภูเขาที่มีความลาดชันลงมาทับถมเส้นทางสายห้วยเขย่งบ้านอีต่องตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิรวมทั้งมีต้นไม้โค่นล้มไหลลงมาพร้อมกับดินส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อมาในเวลาประมาณ 13:30 ของวันที่31สิงหาคมในวันเดียวกันนะครับก็เกิดดินสไลด์ซ้ำอีกครั้งบริเวณหลักกิโลเมตรที่10เส้นทาง399โค้งนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ปีล็อกก็ได้นำเครื่องจักรอุปกรณ์เลื่อยโซ่โยนและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่เป็นการเร่งด่วนเพื่อเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรผ่านได้เจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์ดินและต้นไม้ออกจากผิวการจราจรได้นะครับในที่สุดแต่ก็ยังมีการฝากเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบนถนนยังมีดินโคลนปกคลุมทำให้พื้นผิวลื่นและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ใช้ความเร็วนอกจากนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังดินสไลด์เพิ่มเติมนะครับเนื่องจากฝนเนี่ยยังคงตกอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถประเมินได้ว่าจะเกิดดินสไลด์ขึ้นบริเวณใดอีกก็ขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอไซโยกก็เริ่มน่าเป็นห่วง
โดยบริเวณแม่น้ำน้อยบ้านแม่น้ำน้อยหมู่5ตำบลไซโยกพบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรทั้งสองฝั่งขณะที่บ้านเรือนประชาชนบางส่วนเริ่มอยู่ในจุดเสี่ยงถูกน้ำท่วมแล้วส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะเอ่อล้นเข้ากระทบพื้นที่ชุมชนท่าลงเรือปากแซงจึงได้มีการแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่แนะนำอย่างนี้ครับว่าให้ผู้ประกอบการเนี่ยตรวจสอบเชือกและสลิงที่ใช้ยึดโยงสิ่งปลูกสร้างหรือว่าอุปกรณ์ริมแม่น้ำให้แน่นหนาอย่างเช่นแพนะถ้าเราไปการเราก็จะนิยมไปนอนกันที่แพติดริมน้ำนะแพลอยน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องมีการสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวนะทางผู้ประกอบการควรที่จะตรวจสอบเชือกแล้วก็สลิงที่ยึดโยงกับสิ่งปลูกสร้างให้แน่นหนานะครับพร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆจากบริเวณริมตลิ่งหรือพื้นที่ลุ่มต่ำขึ้นไว้ในที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นพัดลมตู้เย็นและโทรทัศน์เพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ได้

0: อุบัติเหตุฝนตกถนนลื่นอีกแล้วนะครับหนุ่มไปรษณีย์ตราดขับรถกระบะไปทำงานแซงซ้ายแล้วจะเบี่ยงขวารถเสียหลักหมุนไปชนจักรยานยนต์ก่อนพุ่งชนราวสะพานแล้วพลิกคว่ำสาวขี่รถจักรยานยนต์จะไปทำงานเคราะห์ร้ายได้รับบาดเจ็บเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้มีการรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำบนสะพานแม่น้ำตราดถนนสุขุมวิทขาเข้าเมืองตราดตำบลวังกระแจะอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดหลังรับแจ้งได้ประสานอาสากู้ภัยใกล้เคียงเดินทางตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่เกิดเหตุนะครับพบรถยนต์กระบะทะเบียนบใบไม้ฉอฉิ่ง4289ตราดพลิกตะแคงอยู่บนสะพานคนขับเนี่ยชื่อนายจตุพรอายุ39ปีเป็นพนักงานไปรษณีย์จังหวัดตราดไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ทะเบียน1กไก่งองู8460ตราดเสียหายเล็กน้อยคนขับเนี่ยเป็นหญิงอายุ32ปีบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามร่างกายนะครับขณะที่ราวสะพานมีรอยแตกร้าวจากการพุ่งชนของรถยนต์กระบะและพบกล่องข้าวอาหารกลางวันคนขับขี่รถจักรยานยนต์ผู้บาดเจ็บตกแตกกระจายบนพื้นราวสะพานสอบถามไปที่นายจตุพรก็บอกว่ากำลังขับรถเดินทางไปทำงานตามปกติขณะนั้นเนี่ยมีฝนตกลงมาเล็กน้อยและทำให้ถนนเปียกเพื่อมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ารถเสียหลักหมุนโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนจะพุ่งชนรถจักรยานยนต์และราวสะพานแล้วพลิกตะแคงถลายไปกับพื้นถนนบนสะพานด้านแฟนหนุ่มของผู้บาดเจ็บนะครับก็บอกว่าแฟนเนี่ยกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงานตามปกติมีกล่องข้าวอาหารกลางวันติดตามตัวมาด้วยกระทั่งทราบข่าวจากแฟนว่าประสบอุบัติเหตุถูกรถชนจึงรีบมาดูอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนสภ.เมืองตราดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นและเตรียมสอบปากคำคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเพื่อชดใช้ความเสียหายกันต่อไปทั้งนี้เนี่ยมีกล้องหน้ารถของพลเมืองดีสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้โดยขณะเกิดเหตุมีสภาพฝนตกถนนเปียกลื่นมีรถจักรยานยนต์ที่ขี่อยู่เนี่ยชิดขอบทางเลนซ้ายจากนั้นรถยนต์กระบะได้ขับแซงซ้ายรถของพลเมืองดีและเหมือนจะเบี่ยงเข้าเลนขวาแต่รถเนี่ยเสียหลักหมุนไปเฉี่ยวรถจักรยานยนต์และราวสะพานก่อนพลิกคว่ำส่งผลให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นอุทาหรณ์ในการขับขี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าฝนตกถนนลื่นเพิ่มโอกาสให้เกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะครับเห็นไหมคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะบางทีก็ระมัดระวังแล้วแต่ก็โดนลูกหลงได้จากคันอื่นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีเลยเซฟตัวเองให้เยอะๆด้วยการคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อกเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์นะเบาได้เบานะเวลาฝนตกอย่าเร่งคันเร่งอย่ารีบนะครับเพราะว่าฝนตกถนนลื่นเวลาเบรกเนี่ยมันอาจจะลื่นแล้วก็ล้มได้บางทีเนี่ยขับไปที่มีน้ำท่วมขังเยอะๆก็รถสายอะไรก็มีนะก็ทำให้ล้มได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ฝนตกเนี่ยเป็นช่วงที่อันตรายมากๆเลยการขับขี่สัญจรเนี่ยต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะในช่วงที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีเหตุการณ์ฝนตกถนนลื่นเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะนำมาเป็นกรณีศึกษาแล้วก็ฝากเตือนไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับว่าเมื่อเกิดฝนตกหนักนะการใช้รถใช้ถนนเนี่ยควรจะเป็นยังไงถ้าไม่ระวังแล้วจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับเป็นอุทาหรณ์กันในช่วงแรกแต่ในช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าเวลาฝนตกถนนลื่นนะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์การขับขี่รถยนต์รถกระบะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างต้องตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อช่วงนี้ไปพักชมสปอตสารคดีที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังกันต่อครับ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: มิดชิดฝ่าฝืนดำเนินคดีสูงสุดทุกรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถบรรทุกทุกประเภทที่บรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดหรือบรรทุกในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการหล่นร่วงปลิวหรือก่ออันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศให้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องมาฝากกันค่ะในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของไม่ปลอดภัยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดินทรายหินเศษวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าอื่นๆแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้คลุมผ้าใบหรือยึดตรึงอย่างเหมาะสมส่งผลให้สิ่งของตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรหรือปลิวกระเด็นไปกระทบกับรถคันอื่นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบาดเจ็บและในกรณีนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดไม่ใช่เพียงความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ตกหล่นบนท้องถนนสามารถกลายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกันได้ทุกเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางสาธารณะโดยเฉพาะรถที่บรรทุกวัสดุสิ่งของวัสดุก่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุที่มีโอกาสหล่นหรือปลิวได้ง่ายหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับขี่รถบรรทุกและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
7: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
8: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้ทันสารพันภัยนะครับเรายังอยู่กันในเรื่องของอุบัติเหตุฝนตกถนนลื่นจะมีวิธีการในการป้องกันและระวังภัยนี้อย่างไรกันได้บ้างเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาเพิ่มเทคนิคนะครับมาติวกันให้เข้มเลยนะสำหรับผู้ที่จะต้องใช้รถใช้ถนนกันในทุกๆวันในช่วงเวลาทำงานนะโดยเฉพาะเวลาหลังเลิกงานเนี่ยฝนมักจะตกออกมาฝนเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงสักทีนะครับเวลาทำงานช่วงกลางวันอยู่ออฟฟิศอยู่ในตึกอยู่ในที่ร่มไม่ตกแต่เวลาจะกลับบ้านดันตกนะบางทีเวลาไปทำงานตอนเช้าๆก็ตกตอนเช้านะพอไปถึงที่ทำงานก็หยุดตกเหมือนฟ้ากันแกล้งนะครับแต่ฟ้าจะกันแกล้งเราอย่างไรวันนี้เราจะมาเพิ่มอาวุธมาติดอาวุธมาติดเทคนิคกันเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุเพื่อที่จะป้องกันภัยในเวลาที่เราใช้รถใช้ถนนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกันได้ง่ายๆนะครับเอาละครับมากันที่วิธีเอาตัวรอดขับรถหนีภัยร้ายจากถนนลื่นทำอย่างไรบ้างนะครับอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงฝนตกเนื่องจากฝนที่ตกลงมาทำให้พื้นถนนเปียกถึงแม้ว่าเราจะขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วแต่การที่ถนนลื่นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันวันนี้นะครับทาง PPTLubricants นะครับก็จะมาบอกเทคนิคในการขับรถเอาตัวรอดจากถนนลื่นว่าขับรถอย่างไรถึงจะเซฟนะชีวิตของเรามากที่สุดจะมีเทคนิคอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับเทคนิคในการขับรถเอาตัวรอดจากฝนตกถนนลื่นเทคนิคที่หนึ่งเนี่ยก็คือการไม่ออกรถเร็วหรือว่ากระชากเพราะว่าการออกตัวรถเร็วหรือว่ากระชากด้วยความแรงเนี่ยก็จะทำให้ระบบรถยนต์สึกก่อนเวลาทั้งชุดเกียร์แตกคลัตช์สึกเพลาเสื่อมหรือว่าขาดได้นะครับ2เนี่ยคือการไม่เบรกกระทันหันตอนที่ขับรถด้วยความเร็วสูงอยู่เพราะว่าการเบรกกระทันหันในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถพลิกคว่ำได้และยิ่งในขณะที่ฝนตกถนนลื่นเปอร์เซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุก็สูงขึ้นมากกว่าปกติเช่นการชนท้ายที่เกิดจากการเบรกกระทันหันของรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วต่อกันนะครับข้อที่3ก็คือการขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน40ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อฝนตกควรใช้ความเร็วในการขับขี่ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน40ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขณะที่ถนนลื่นข้อที่4เลยก็คือการไม่หักพวงมาลัยหรือว่าเปลี่ยนเลนกระทันหันเพราะว่าการหักพวงมาลัยรถหรือว่าเปลี่ยนเลนกระทันหันนั้นอาจเสี่ยงให้เกิดการชนท้ายหรือเกิดการพลิกคว่ำจากถนนลื่นในช่วงที่ฝนตกได้เพราะถนนลื่นเนี่ยทำให้มีความลำบากในการบังคับรถนั่นเองเทคนิคที่5คือการไม่เหยียบคลัตช์ขณะเข้าโค้งการเหยียบคลัตช์ขณะที่เข้าโค้งนั้นจะทำให้ควบคุมรถได้ยากมีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุและอาจทำให้หลุดโค้งได้อีกด้วยเทคนิคสุดท้ายคือการทิ้งระยะห่างจากคันหน้าเพื่อให้มีระยะเบรกมากขึ้นควรเว้นระยะจากรถคันหน้าเป็นระยะประมาณ 2-3 วินาทีขึ้นไปเพื่อให้มีระยะเว้นว่างที่ปลอดภัยในการเบรกแต่ถ้าเสียหลักแล้วให้ถอนเท้าออกจากคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นนอกจากเทคนิคที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับก็ควรหมั่นเช็คสภาพยางผ้าเบรกและระบบเบรกอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์แม้จะเป็นช่วงที่ฝนตกหรือไม่ก็ตามสามารถเช็คสภาพรถได้ที่อู่ซ่อมใกล้บ้านคุณได้ทุกอู่เลยนะครับขับรถด้วยความไม่ประมาทในช่วงหน้าฝนนี้กันนะครับด้วยความห่วงใยจาก PPT Lubricants นะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคทั่วไปนะสำหรับในการขับขี่รถไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ก็ตามนะหลายๆเทคนิคเอาไปใช้กันได้ทีนี้เนี่ยเรามารู้เท่าทันกันบ้างดีกว่ารู้เท่าทันนาทีอันตรายฝนตกใหม่ๆระวังถนนลื่นนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้ถนนที่เลอะดินโคลนหรือว่าฝุ่นฝังแน่นก็เริ่มถูกชะล้างด้วยน้ำฝนซึ่งส่งผลอันตรายต่อผู้ขับขี่อย่างมากมายเลยทีเดียว ดยเฉพาะในช่วง10นาทีแรกที่ฝนเริ่มตกจะเป็นช่วงเวลาที่ถนนลื่นที่สุดน้ำฝนที่ผสมกับฝุ่นผงและเศษดินเนี่ยก็ทำให้ผิวถนนเป็นพื้นโคลนหรือเหมือนมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่เป็นสาเหตุที่ทำให้รถลื่นถลายและหลังจาก10นาทีแรกแล้วสภาพถนนก็จะดีขึ้นแต่ก็ยังคงต้องระวังการลื่นถลายจากน้ำฝนอยู่ดีข้อควรปฏิบัตินะครับขณะที่ขับรถในช่วงที่ถนนลื่นฝนตกนั้นเปิดไฟหน้ารถนะครับเปิดการมองเห็นเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นมาอีกแล้วนะครับข้อนี้ลดความเร็วลงไม่ควรเกิน60กมต่อชั่วโมงย้ำกันอีกครั้งเลยแล้วก็ระวังไม่ใช้ความเร็วขณะฝนตกจะทำให้รถเหินน้ำล้อไม่เกาะถนนเสียการทรงตัวได้ควรตรวจเช็คสภาพรถพร้อมรับมือหน้าฝนกันด้วยนะครับยางรถเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีดอกยางเติมลมยางตามค่ามาตรฐานไม่แข็งหรือว่าอ่อนเกินไปไฟหน้ารถไฟเลี้ยวไฟเบรกที่ปัดน้ำฝนต้องใช้งานได้ตามปกติอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังแล้วก็เทคนิคในการขับรถในช่วงที่มีฝนตกเยอะๆนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยไหนๆมาฝากกันอีกเรื่องนึงดีกว่าพูดถึงเรื่องของถนนลื่นแล้วนะบางที่ก็มีดินโคลนถล่มด้วยนะครับคือหลายๆพื้นที่เนี่ยพอมีดินโคลนถล่มก็ปิดทางสัญจรนะรถยนต์สัญจรไปไม่ได้แต่กรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในบ้านเรานะครับดินโคลนถล่มหรือว่าฝนตกเนี่ยก็ถือว่ายังไม่น่าเป็นห่วงหรือว่าน่าตกใจเท่ากับที่เกิดขึ้นที่ชายแดนเนปาลทิเบตในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอันนั้นเนี่ยน่ากลัวจริงๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกันในเรื่องนี้กันสักหน่อยนะเปิดพื้นที่ความเสียหายน้ำท่วมดินโคลนถล่มฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาที่เกิดเหตุน้ำท่วมแล้วก็มีดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเนี่ยภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเป็นหลักนะผู้เชี่ยวชาญกรณีธรณีภัยพิบัติวิเคราะห์เหตุการณ์ครั้งนี้โดยระบุนะครับว่าการแตกของglacier lake ที่อาจจะรวมกับ landslide lake ด้านล่างจาก ice rock avalanche หรือการยุบตัวของธารน้ำแข็งอย่างฉับพลันจนทำให้มวลน้ำแข็งหินและน้ำมหาศาลทะลักลงเทือกเขาหิมาลัยรุนแรงราวกับสึนามิบนภูเขานะจากภาพกล้องวงจรปิดบริเวณด่านพรมแดนจีหลงในฝั่งทิเบตซึ่งติดกับเนปาลเผยให้เห็นนาทีที่ผู้คนจำนวนมากพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อนที่อีกไม่กี่วินาทีต่อมานะครับดินโคลนจะถล่มลงมาอย่างรุนแรงและกวาดทุกอย่างพังราบไปเลยบริเวณที่เกิดเหตุภัยพิบัติถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมด้วยในกลุ่มคนรักการเดินป่าและชื่นชอบธรรมชาติรวมถึงยังเป็นหนึ่งในเส้นทางยอดนิยมของชาวฮินดูที่เดินทางไปแสวงบุญบนเขาไกรลาศมังสรวานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ของปีนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเกิดเหตุสะพานที่อยู่กลางแม่น้ำตรีสูรีพังนะครับและไหลไปตามน้ำหลังมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลทะลักลงมาตามแม่น้ำดังกล่าวเช่นเดียวกับแม่น้ำโพเตโกสีที่น้ำเนี่ยล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในเขตราสุวะทางตอนเหนือของเนปาลใกล้กับทิเบตขณะที่อาคารบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคตามริมแม่น้ำทางตอนเหนือของเนปาลได้รับความเสียหายหลังเผชิญน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มหลายจุดมีดินโคลนเข้าปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเช่นเดียวกับอาคารบ้านเรือนที่หายไปเป็นหย่อมๆด้านหน่วยงานตำรวจเนปาลยืนยันนะครับว่าพบผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้แล้วอย่างน้อย157คนขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวเนปาลระบุว่าขณะนี้ยังมียอดผู้สูญหายอีกราว570คนในจำนวนนี้เป็นชาวเนปาล100คนและชาวต่างชาติอีก460คนจาก28ประเทศทั่วโลกเบื้องต้นเนี่ยทราบสัญชาติว่าเป็นชาวอินเดีย133คนชาวอเมริกัน47คนชาวออสเตรเลีย34คนชาวอังกฤษ33คนชาวแคนาดา24คนส่วนในฝั่งทิเบตสื่อทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ในจีรงแล้วอย่างน้อย3คนสูญหายอีกอย่างน้อย265คนแต่คาดว่ายอดความสูญเสียอาจจะมีมากกว่านี้คือกรณีนี้เนี่ยในไทยเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้แต่ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อื่นได้นะครับที่บอกว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าในประเทศไทยไม่ได้มีธารน้ำแข็ง นะครับแต่ก็อาจจะเกิดดินโคลนถล่มในกรณีที่ใหญ่ๆได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเนื่องจากว่าเป็นที่ภูเขานะมีภูเขาสูงเวลาเกิดนาฝนตกหนักนะครับก็อาจจะเกิดน้ำไหลน้ำป่าเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดดินโคลนเนี่ยถล่มไหลลงมาได้อย่างเช่นหมู่บ้านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ตามหุบเขาอ่ะอันนี้เนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเลยนะในช่วงที่มีฤดูฝนในช่วงที่มีมรสุมในช่วงที่มีฝนตกเยอะๆนะต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่เพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าจะเกิดขึ้นและไม่มีใครรู้ล่วงหน้าด้วยว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนนะกรณีที่เนปาลทิเบตเนี่ยคือต้องบอกว่าน่ากลัวจริงๆหลายๆท่านหลายๆคนได้มีการเห็นคลิปในช่วงที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็คือมันเกิดจากทาน้ำแข็งที่ไหลลงมาทับไหลลงมาที่แม่น้ำแล้วพอไหลลงมาเนี่ยเหมือนกับลองนึกภาพตอนที่เราใส่น้ำใส่น้ำไว้ก่อนในแก้วแล้วเราโยนก้อนน้ำแข็งลงน้ำมาปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งน้ำมันก็กระฉอกแล้วมันก็ล้นออกมากลายเป็นสึนามิบนภูเขาขนาดย่อมย่อมเลยนะครับสร้างความเสียหายให้แบบมหาศาลเลยทีเดียวในประเทศไทยเราเองนะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีทาน้ำแข็งอย่างไรก็ตามต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าจะเกิดเหตุภัยพิบัติได้หลักๆของเราก็คือฝนนั่นแหละนะเกิดน้ำท่วมน้ำป่าและดินโคลนถล่มก็ต้องเฝ้าระวังกันให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีกรณีดินโคลนถล่มแต่ว่าเวลาฝนตกถนนลื่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามท้องถนนไม่ต้องรอให้เกิดอุบัติภัยครั้งใหญ่ๆหรอกนะครับแต่บางทีเนี่ยภัยมันก็เกิดขึ้นได้ทุกๆวันที่เวลามีฝนตกนะอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เป็นเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังกันอย่างวันนี้เนี่ยเราก็มาได้มาพูดคุยกันในเรื่อง

0: สลับสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันอย่างนี้ในทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ผมแผนอัตพรปันกลัดพร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์ต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของปรับหิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำ

ไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า

0: ไปรษณีย์ที่แท้คือโจร
1: ความกลัวทำให้ขาดสติและจำไว้ดีๆว่าอย่าโอนอย่าโอนจะเป็นใครที่ไหนก็ช่างและบอกเลยอย่างดังว่านี่คือโจร
0: จะอายัดบัญชีตรวจสอบแถมมันยังตอบว่าจะออกหมายค้นทำเป็นจะมาช่วยเหลืออย่าเชื่ออย่าเชื่อเดี๋ยวเป็น

0: ติแต่จำไว้ดีดีว่าอย่าโอนอย่าโอนจะเป็นใครที่ไหนก็ช่างละบอกเลยอย่างดังว่านี่คือโจร
1: จะอายัดบัญชีตรวจสอบแถมมันยังตอบว่าจะออกหมายค้นทำเป็นจะมาช่วยเหลืออย่าเชื่ออย่าเชื่อเดี๋ยวเป็นเหยื่อโจร

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมป์เข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้าเชิงรุกก้าวมาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้บูรณาการสรรพกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลังโดยลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงสร้างเครือข่ายเตือนภัยในระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสาร เตือนความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้เดินหน้าเชิงรุกกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนมีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำอาคารควบคุมบังคับน้ำแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ำและกลุ่มลุ่มน้ำซึ่งการเชื่อมโยง9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เข้าด้วยกันจะทำให้การดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือฤดูฝนปี2569ของจังหวัดตรังบรรลุเป้าหมายและสามารถขับเคลื่อนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีโยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน
9: นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6แห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรอบภูมิอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับพบกับโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับมาดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้ในทุกวันอาทิตย์ของรายการอาสาพาเที่ยวนะครับจะพบกันในเวลา 10:00 นหลังข่าวต้นชั่วโมงยาวๆไปจนถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันเสาร์จะพบกับพี่ต้อมทิติมาอินกล่ำนะครับส่วนวันอาทิตย์จะพบกับโดนัทมาดูแลคุณผู้ฟังนะครับนำข่าวสารการท่องเที่ยวและแนวเรื่องของเพลงเพราะๆนะครับจากทางในส่วนของแต่ละจังหวัดหรือว่าเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปเดินทางนะครับเดินทางไปยังนครนายกครับไปสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดนครนายกกันเมืองแห่งธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพใช้เวลาเดินทางไม่นานครับสามารถหลีกเลี่ยงหนีความวุ่นวายมาพักผ่อนในชมบรรยากาศต่างๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นครนายกก็จะเต็มไปด้วยความสดชื่นของธรรมชาติทั้งผืนป่าสีเขียวสายน้ำและก็น้ำตกที่กลับมามีชีวิตชีวานะครับเหมาะกับการเดินทางไปเช้าเย็นกลับก็ได้หรือว่าจะพักค้างคืนก็ได้นะครับเพื่อสัมผัสบรรยากาศอย่างเต็มที่ซึ่งวันนี้นะครับโดนัทจะพาไปขอพรด้วยนะครับในการเสริมโชคลาภและก็เรียกว่าเป็นที่หลายๆคนเนี่ยเรียกว่าเป็นที่ยอดนิยมนะครับในการพึ่งพาในเรื่องของการขอพรเสริมโชคลาภบารมีที่วัดแห่งหนึ่งเป็นวัดเก่าแก่ด้วยแต่จะเป็นวัดอะไรรอติดตามกันได้ในอาสาพาเที่ยวครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงที่2ของอาสาพาเที่ยวครับยังคงอยู่ที่นครนายกนะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปเริ่มต้นกันที่การไหว้พระขอพรเสริมโชคลาภกันก่อนที่วัดหลวงพ่อปากแดงหรือว่าวัดพรามณีนะครับซึ่งก็เป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดที่ชาวนครนายกให้การเคารพนับถือและแวะเวียนมาสักการะโดยไม่ขาดสายอีกทั้งยังเป็นชื่อที่เรียกถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการอวยพรขอพรเสียงโชคในเสื่อมนี้อีกด้วยนะครับซึ่งวัดพรามณีครับถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ปัจจุบันก็มีอายุครบ100ปีแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ของจังหวัดนครนายกเลยก็ว่าได้ที่วัดพรามณีนี้มีชื่อเสียงที่รู้จักกันดีนั่นก็คือในเรื่องของที่นี่จะมีประธานศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือกันอย่างกว้างขวางนั่นก็คือหลวงพ่อปากแดงนั่นเองหลวงพ่อปากแดงเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสร้างด้วยโลหะสัมฤทธิ์หน้าตักกว้าง49นิ้วสูงประมาณ1เมตรนะครับเป็นศิลปะสมัยล้านช้างจีวรเป็นลายดอกพิกุลพระโอษฐ์แย้มมีสีแดงเห็นได้ชัดสิ่งที่เด่นสะดุดตานั่นก็คือปากของหลวงพ่อที่มีสีแดงสดนะครับเหมือนมีผู้มาใช้ลิปสติกไปทาที่ปากไว้นะครับชาวบ้านก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อปากแดงนั่นเองซึ่งหลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านแล้วก็มีการมาไหว้หลวงพ่อปากแดงก็จะเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อมีชื่อเสียงมากๆเพราะว่ามีคนมาขอพรสำเร็จแล้วก็อีกทั้งยังมีการมาเสริมดวงเสี่ยงโชคแล้วก็ขอเลขเด็ดด้วยนะครับเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเนี่ยเป็นทำให้คนหลั่งไหลกันเข้ามาเยอะนะครับวัดพรามณีเนี่ยก็เลยเป็นที่รู้จักกันอย่างล้นหลามและก็กล่าวว่าในอดีตนะครับก็มีชาวทางสปป.ลาวอพยพแล้วก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาจากนครเวียงจันทน์ด้วยนะครับภายหลังเนี่ยวัดยังคงเป็นที่ตั้งอยู่ที่อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่37สมัยสงครามเอเชียบูรพาพุทธศักราช2482ถึง2588สมาคมทหารสหายสงครามกองพลญี่ปุ่นที่37ก็ได้สร้างอนุเคราะห์ตรงนี้ขึ้นนะครับอนุเคราะห์สถานตรงนี้ขึ้นมาเมื่อปี2535เพื่อเป็นที่ระลึกนะครับในดวงวิญญาณของทหารจำนวนกว่า 7,920 นายและนำอิฐที่ฝังอยู่ในบริเวณวัดมาบรรจุเป็นแท่นที่จัดขึ้นนะครับและในที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและผู้คนในท้องถิ่นก็เรียกว่านับถือกันมาจนถึงวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของวัดพรามณีหลวงพ่อปากแดงนะครับใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวนครนายกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่เหมาะสำหรับใครหลายๆคนเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในอาสาพาเที่ยวครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงสุดท้ายของอาสาพาเที่ยวนะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสความสดชื่นจากสายน้ำและธรรมชาติที่น้ำตกวังตะไคร้นะครับอยู่ที่จังหวัดนครนายกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบนะครับแล้วก็เรียกว่าช่วงนี้ฤดูฝนน้ำก็มีค่อนข้างที่จะมากมายนะก็เชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวกันได้นะครับที่ในส่วนของน้ำตกวังตะไคร้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ยอดนิยมในนครนายกนะครับและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดของอาสาพาเที่ยวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนแนวทางการรู้เท่าทันสื่อการรู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในสังคมยุคปัจจุบันเพราะในโลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยข้อมูลมากมายบางครั้งเราก็ยากที่จะรู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมหรืออะไรที่บิดเบือนสื่อในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่ในแค่รูปแบบของโทรทัศน์วิทยุหรือหนังสือพิมพ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงโลกออนไลน์ที่มีทั้งเว็บไซต์บล็อกโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันต่างๆที่เราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้ทันทีการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นการฝึกฝนให้เราคิดอย่างมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลโดยเริ่มจากการตั้งคำถามกับสิ่งที่เราได้รับเช่นข้อมูลนี้มาจากแหล่งข่าวไหนข้อมูลนี้มีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่และมันมีผลกระทบต่อเราและผู้อื่นอย่างไรได้บ้างซึ่งแนวทางการรู้เท่าทันสื่อเหล่านี้สื่อสารมวลชัวมีคำตอบครับ
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับสื่อเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สื่อแบบดั้งเดิมที่แค่วิทยุโทรทัศน์นะครับหรือว่าภาพยนตร์เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้สื่อเรามีความหลากหลายมากเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่ใครๆก็เป็นสื่อได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะรู้เท่าทันสื่อเนี่ยมันจึงมีความหมายที่ครอบคลุมนะไปจนถึงเนื้อหาออนไลน์ต่างๆนะครับเนื้อหาบนแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสื่อทั้งนั้นแล้วเราก็จำเป็นจะต้องรู้เท่าทันนะเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะครับของคนที่มีความประสงค์ที่ไม่ดีด้วยนะครับ
0: หนึ่งในแนวทางสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อคือการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆควรตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือไม่หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆหรือเปล่าการเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้นอีกหนึ่งแนวทางที่สำคัญคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะเชื่อหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่มักจะมีการเผยแพร่ข่าวลือหรือข่าวปลอมการหาข้อมูลจากหลายแหล่งและการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและน่าเชื่อถือการรับข้อมูลจากสื่อที่หลากหลายก็เป็นอีกแนวทางที่สำคัญเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราจะสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบได้ว่าข้อมูลไหนมีความสมเหตุสมผลและตรงกับข้อเท็จจริงที่สุดการที่เรามีมุมมองที่หลากหลายจะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเครื่องมือของข้อมูลที่บิดเบือนนอกจากนี้ควรมีการพิจารณาอิทธิพลของสื่อที่เผยแพร่ข้อมูลนั้นด้วยเพราะสื่อบางประเภทอาจมีอคติหรือมีจุดประสงค์ในการโน้มน้าวความคิดเห็นของเราไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งการรู้เท่าทันว่าอิทธิพลนี้ส่งผลต่อความคิดของเราอย่างไรจะช่วยให้เราไม่หลงเชื่อหรือเป็นผู้ตามข้อมูลที่ไม่เป็นกลางเหล่านั้นการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่การป้องกันตัวเองจากข้อมูลที่ผิดหรือบิดเบือนเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราสามารถใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้การพัฒนาความคิดและการตัดสินใจที่ดีขึ้นในชีวิตประจำวันดังนั้นก่อนที่จะเชื่อหรือแชร์ข้อมูลใดๆเราควรไตร่ตรองอย่างรอบคอบในทุกครั้งผ่านการตั้งคำถามกับตัวเอง
1: สำหรับความสำคัญนะครับในการรู้เท่าทันสื่อนะครับในปัจจุบันอย่างที่เราบอกว่าเราอยู่ในยุคที่ใครๆก็เป็นสื่อได้ดังนั้นเนี่ยใครๆก็สามารถจะสร้าง

0: เป็นเท็จบ้างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้มุ่งแต่เรื่องของประโยชน์ทางสังคมแต่ว่าบุ่งยอดไลค์ยอดแชร์นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องปัจจัยที่ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะมี engagement นะคือได้คนเนี่ยมาดูให้ได้มากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์บางอย่างเราจึงจำเป็นจะต้องรู้เท่าทันสื่อเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับของการหลอกลวงก็ดีหรือว่ากลายเป็นว่าเราไปสนับสนุนแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ
1: ในยุคที่ข้อมูลเป็นสิ่งที่แพร่กระจายได้เร็วมากการรู้เท่าทันสื่อจึงกลายเป็นทักษะที่สำคัญไม่แพ้ทักษะอื่นๆที่เราควรฝึกฝนและพัฒนาเพื่อให้เราสามารถใช้สื่อในการเสริมสร้างสังคมที่มีความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิกไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8กันยายนนี
7: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาจัดกิจกรรมเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักโดยนำอินฟลูเอนเซอร์จากต่างประเทศร่วมสัมผัสประสบการณ์ตอกย้ำภาพลักษณ์พังงาในฐานะเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
8: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journeyโดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยว สำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือ The Board Factory ตั้งอยู่ด้วยฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศระงับการให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาใกล้กับกรุงจาการ์ตาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากการปะทุของภูเขาไฟอานักการากตัวกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียประกาศว่าท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาขยายระยะเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 9:30 นของวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากพบเท่าภูเขาไฟจากการปะทุของภูเขาไฟอานักการากตัวซึ่งจะส่งผลกระทบกับเที่ยวบินอย่างน้อย209เที่ยวบินในจำนวนนี้บางส่วนเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งนี้ภูเขาไฟอานักการากตัวในจังหวัดลำปุงทางใต้สุดของเกาะสุมาตราเริ่มปะทุตั้งแต่ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟสูงถึง 6,000 เมตรและมีกลุ่มควันสูงถึง 15,000 เมตรส่งผลกระทบเป็นวงกว้างบนเกาะสุมาตราและบางส่วนของเกาะชวาขณะที่สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบและเพิ่มความระมัดระวังกรณีที่พบเท่าฐานภูเขาไฟตกลงมาพร้อมแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาลดกิจกรรมกลางแจ้งปิดคลุมที่เก็บน้ำให้มิดชิดและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามกันอีกวันหนึ่งนะท่านผู้ฟังล่าสุดรายการไทยแลนด์แดนสยามเพิ่มมาเป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับมาแทนรายการอาทิตย์ติดข่าวแต่ตอนแรกผมก็คิดอยู่ในวันเสาร์เราก็ทำรายการไทยแลนด์แดนสยามนะเราก็พูดเรื่องศิลปะวัฒนธรรมแหละแต่ว่าพอมีวันอาทิตย์เพิ่มมาอีกวันหนึ่งเราก็จะเล่าเรื่องวัฒนธรรมเหมือนเดิมดีหรือเปล่าผมว่าก็น่าเบื่อไปนะอย่างน้อยตัวผมเองท่านผู้ฟังจะเล่าแต่เรื่องวัฒนธรรมอย่างเดียวเลยมันก็น่าเบื่อนะครับถึงสปอตตรงไตเติ้ลรายการจะขึ้นว่าเป็นรายการของวัฒนธรรมแต่ว่าเอาเป็นว่าผมก็บอกท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าไทยแลนด์แดนสยามในวันอาทิตย์ผมจะนำข่าวสารบ้านเมืองมาเล่าในรายการนะครับก็เป็นเช่นนั้นเราก็ทำรายการก็เห็นนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ไทยแลนด์แดนสยามยังคงอยู่เวลาเดิม11:07ถึงเวลา12:00เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีไตเติ้ลเปลี่ยนไตเติ้ลรายการใหม่ด้วยโฉมใหม่เป็นยังไงนะครับเป็นเสียงของคุณเอกพงศ์นพสกุลดีเจเอกพงศ์นพสกุลนะครับก็เป็นเรื่องของรายการผมก็ได้นำข่าวสารมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับรายการของเราที่เป็นรายการเชิงเล่าข่าวก็จะเป็นรายการที่ผมก็จะนำประเด็นที่เราก็จะเจาะลึกข่าวไปเรื่อยๆเชื่อมโยงเรียงร้อยข่าวไปเรื่อยๆนะบางทีพอไม่ได้ทำรายการเล่าข่าวเนี่ยคิดถึงเหมือนกันนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเล่าข่าวเนี่ยมันก็สนุกนะทำรายการวัฒนธรรมประวัติศาสตร์มันก็อีกแบบมาทำรายการแบบเล่าข่าวก็อีกแบบคือรายการเล่าข่าวเนี่ยจะเป็นรายการที่จับกระแสของสังคมแม้ว่าโดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลแต่ว่าในรายการที่ทำโดยผมเนี่ยผมก็พยายามที่จะนำเสนอทั้งแนวคิดของรัฐบาลแล้วก็แนวคิดของผู้ที่อยู่ในพื้นที่แนวคิดทั้งข้อดีข้อเสียมุมมองด้านต่างๆให้รอบด้านนะไม่ใช่ว่าเราจะนำเสนอแต่ข้อดีอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อผลลัพธ์เมื่อเราจะไปสู่ความเป็นเลิศเนี่ยท่านผู้ฟังเมื่อเราจะไปสู่ความเป็นเลิศนะเราก็จำเป็นที่จะต้องนำเสนอวิเคราะห์เจาะลึกข้อดีข้อเสียของนโยบายนั้นๆ นะครับข้อทักท้วงข้อท้วงติ่งด้วยนั่นจึงจะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเรามีเพื่อนนะท่านผู้ฟังเรามีเพื่อนเราในการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้เนี่ยไม่ใช่ว่าตามใจเพื่อนหมดนะแต่เราก็ต้องท้วงติ่งบางอย่างตักเตือนบางอย่างแก่เพื่อนเช่นเดียวกันนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยปล่อยไปบางทีเพื่อนเราทำไม่ถูกเราก็ปล่อยไม่ได้ก็ต้องมีการพูดคุยกันเหมือนกันจากเรื่องของคนมาสู่เรื่องของข่าวเราก็ต้องพูดในประเด็นที่หลากหลายนำเสนอข่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังครับเป็นอย่างไรกันบ้างในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดข่าวสารบ้านเมืองมากมายตอนแรกผมคิดอยู่มี2ประเด็นที่ผมอยากจะเล่นนะครับซึ่งหนึ่งในประเด็นนั้นผมก็นำมาเป็นเนื้อหาในรายการในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของครม.สัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับครม.สัญจรที่สงขลานี่เป็นเนื้อหาในวันนี้นะครับส่วนอีกเนื้อหาเรื่องหนึ่งที่ตอนแรกผมอยากจะนำมาเช่นเดียวกันก็คือเรื่อง Data Center ศูนย์ข้อมูลกักเก็บข้อมูลที่เขาไปเจอการกักเก็บแหล่งน้ำมันผมก็อยากที่จะเจาะลึกไปแต่โอ้โหแค่เรื่องครม.สัญจรก็เนื้อหานั่นเอียดแล้วท่านผู้ฟังพื้นที่ไม่พอเวลาไม่พอก็ต้องดูว่าอาทิตย์หน้าจะเหมาะสมหรือเปล่าที่จะพูดเรื่อง Data Center ถ้าเกิดไม่มีข่าวเด็ดประเด็นร้อน ที่เกิดขึ้นมาอีกก็ต้องคอยติดตามกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครม.สัญจรก็มีนโยบายออกมาหลากหลายนะครับทางทีมงานถ่ายทอดเสียงของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขาก็เดินทางกันตั้งแต่วันเสาร์ที่29นะเวลาจะไปครม.สัญจรแต่ละที่ก็ต้องเดินทางก่อนนะครับก็ไม่ได้นั่งเครื่องบินแต่อย่างใดแต่ว่าเราก็มีการขับรถมีคณะทำงานนะครับที่ไปในการถ่ายทอดครม.สัญจรก็จะมีทางทีมเทคนิคนะครับผู้ดูแลเทคนิคเรื่องของเสียงและทีมผู้บรรยายก็คือทางผู้ประกาศข่าวนั่นเองซึ่งทางผู้ประกาศข่าวที่ได้ไปถ่ายทอดเสียงครม.สัญจรในครั้งนี้ก็คือคุณอานนท์นันตสุคนและก็คุณธราวุฒิวิชัยดิษนะครับซึ่งก็ได้การถ่ายทอดเสียงนะครับที่ให้คุณภาพที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่เราจะมอบให้ท่านผู้ฟังได้นั่นก็คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของครม.สัญจรนะครับซึ่งมีประเด็นผมดูประเด็นก็มีเรื่องที่มีนโยบายที่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาลงพื้นที่เขาก็มีนโยบายเขาก็มีการมอบเคาะนโยบาย4ด้านเร่งยกระดับ5จังหวัดภาคใต้เพราะครม.สัญจรนี้มีจังหวัดรวมถึง5จังหวัดด้วยกันก็คือจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีซึ่งทางคณะรัฐมนตรีหรือครม.ที่ผมพูดชื่อย่อๆเนี่ยเขาก็กำหนดแนวทางเร่งด่วนแนวทางเร่งด่วนเราจะได้ยินกันบ่อยๆในชื่อว่าควิกวินควิกวินควิกก็เร็ววินก็ชนะอย่างนั้นน่ะแหละคือแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนซึ่งควิกวินในครอบคุมทั้ง4เรื่องที่สำคัญคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของความมั่นคงและเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถไปดำเนินการทันทีโดยในการลงในภาคใต้คราวนี้ของคณะรัฐมนตรีนับเป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทิน2นะท่านผู้ฟังที่ไปในครม.สัญจรนะครับผู้คนก็สังเกตกันว่าจะมีนโยบายในพื้นที่ว่าอย่างไรโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นั้นที่มีปัญหาภัยพิบัติมีปัญหาน้ำท่วมซึ่งรัฐบาลเขาก็ได้มีนโยบายออกมาซึ่งผมก็จะได้กล่าวนะในเวลาถัดไปนะครับนอกจากปัญหานอกจากนโยบายในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติแล้วก็ยังมีนโยบายทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและบริหารจัดการภัยพิบัติเดี๋ยวผมไล่ก่อนทีละหัวข้อว่าเป็นอย่างไรหัวข้อในด้านเศรษฐกิจนะท่านผู้ฟังก็คือรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวพร้อมเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ทั้งผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอธิกระทรวงการคลังพิจารณามาตรการด้านการเงินและภาษีโดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจหรือซอฟท์โลนและค่าธรรมเนียมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และสนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาคอันนี้ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจท่านผู้ฟังประเด็นเรื่องเศรษฐกิจผมจะเจาะลึกด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าที่ผ่านมานั้นภาครัฐก็พยายามที่จะเข้าไปเหมือนกันแต่ว่ามีปัญหาอะไรอย่างไรวันนี้ผมก็จะนำเสนอนะครับเดี๋ยวไปนโยบายด้านที่2ก่อนด้านที่2ก็คือด้านสังคมและคุณภาพชีวิตรัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพโดยเร่งดำเนินการด้านการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นอกจากนี้จะเร่งหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการด้านที่3คือด้านความมั่นคงท่านผู้ฟังรัฐบาลจะเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนไม่ใช่ทำงานแยกออกจากประชาชน ดยจะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเป้าหมายคือการสร้างความสงบความปลอดภัยและความเชื่อมั่นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงด้านที่4คือด้านการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทั้งการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนลังรวมถึงเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนอีกด้วยนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงวงเงินสายใต้3ช่วงสายใต้3ช่วงวงเงินลงทุนรวม 106,789 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการสำคัญอื่นๆอีกอาทิสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันเตาซึ่งจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้กับภูมิภาคอื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านขณะเดียวกันรัฐบาลยังเดินหน้าโครงการสำคัญอื่นๆเช่นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ตรงนี้ก็ดูในเรื่องของการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติท่านผู้ฟังซึ่งเป็นประเด็นที่ผมจะเจาะลึกไปเพราะว่านำเรื่องเข้าไปในครม.ว่าครม.จะเห็นชอบอีกหรือไม่ซึ่งทางครม.นั้นก็เห็นชอบหลักการที่จัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยซึ่งใน3ประเภทภัยนั้นก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั้นถือเป็นการปรับแนวทางบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยต่อไปเป็นประเด็นสำคัญท่านผู้ฟังเพราะเขาก็กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้วยเหมือนกันก็คือหลักเกณฑ์แบ่งเป็นการคุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศคุ้มครองภัยพิบัติที่เกิดจากภัยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวความคุ้มครองนั้นแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันทั้งนี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีขณะที่วงเงินความคุ้มครองอยู่ที่15,000 ล้านบาทต่อปีที่ผ่านมารัฐใช้งบประมาณในการช่วยเหลือและเยียวยาประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่รัฐต้องใช้ในการเยียวยาค่าพยาบาลถุงยางชีพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วถือว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่ามอบหมายทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นประเด็นต่อไปโดยพื้นที่แห่งนี้นะครับรวมถึงจังหวัดสงขลาในพื้นที่3จังหวัดพื้นที่รวม5จังหวัดเราก็ต้องติดตามดูแลนโยบายของภาครัฐนะครับว่าภาครัฐนั้นเขาจะมีนโยบายอย่างไรซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็ถือว่าเป็นระบบที่ภาครัฐเขาใช้คำว่ามาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการภัยพิบัติเพราะจริงๆไม่มีใครที่อยากจะเข้าสู่ระบบนี้หรอกใช่ไหมท่านผู้ฟังไม่มีใครที่อยากจะใช้สิทธิ์ ในระบบประกันภัยเพราะว่าเรื่องของภัยพิบัตินั้นมักจะมาพร้อมกับการสูญเสียเงินทองสูญเสียบ้านเรือนรวมถึงสูญเสียชีวิตไม่มีใครอยากเผชิญแต่เมื่อปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่มมีอยู่ทุกปีและเกิดขึ้นที่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยระบบประกันภัยนั้นก็ต้องมีความจำเป็นที่ถูกนำมาใช้นะครับและเมื่อพ่อแม่พี่น้องท่านใดหรือมีญาติมีเพื่อนที่ประสบกับเหตุดังกล่าวที่อยู่ใน3หัวข้อภัยนี้นะครับก็สามารถติดต่อหรือว่าตรวจสอบดูแลได้ทางภาครัฐไม่ได้ทิ้งประชาชนแต่อย่างใดนะครับต่อไปเป็นเรื่องที่ผมสนใจนะครับจากการลงครม.สัญจรสงขลาที่ทางรัฐบาลเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณ5จังหวัดนี้ซึ่งจากนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆผมก็เลยสนใจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นอีก1พื้นที่ที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งภาครัฐจะมีนโยบายอย่างไรหรือว่าในอดีตภาครัฐเคยมีนโยบายอย่างไรในความเข้าใจนะครับเมื่อโดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสเป็นพื้นที่สีแดงว่าอย่างนั้นเถอะมีทหารนะครับมีการใช้การทหารเหมือนกันในพื้นที่แต่เมื่อผมมาศึกษาข้อมูลต่างๆเราก็ได้เห็นว่าจริงๆไม่ใช่แค่การทหารที่นำการพัฒนานะแต่ว่าบางครั้งภาครัฐก็ใช้การพัฒนานำการทหารเช่นเดียวกันแต่การพัฒนานำการทหารนั้นอาจจะมีปัญหาประสบปัญหาบ้างนะครับท่านผู้ฟังก็ต้องมาดูแต่ที่สำคัญก็คือพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความยากจนที่รุนแรงมากๆถ้าเกิดทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีโพออกมาจังหวัดที่ติดอันดับยากจนในประเทศไทยก็จะมีจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอันดับต้นๆและอีกจังหวัดหนึ่งที่ผมจำได้คือแม่ฮ่องสอนท่านผู้ฟังทีนี้จังหวัดที่ยากจนบางทีเราต้องไปดูปัญหาเวลาเราจะแก้ปัญหาเนี่ยแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีธรรมชาติของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันวิถีชีวิตระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองวิธีคิดของผู้คนในแต่ละจังหวัดก็จะไม่เหมือนกันตรงนี้ก็จะส่งผ่านนะครับซึ่งผมก็เลยลองดูวิธีคิดก็ลองหางานวิจัยท่านผู้ฟังเขาก็มีการวิจัยนะท่านผู้ฟังตั้งแต่ปี2565ถึงปี2567เรื่องสถานการณ์ความยากจนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ปรากฏเรื่องความเหลื่อมล้ำที่น่ากังวล นะครับจากข้อมูลของงานวิจัยเขาก็รายงานว่าภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีปัญหาความยากจนรุนแรงที่สุดในประเทศโดยมีสัดส่วนคนจนสูงสุดถึงร้อยละ 10.9 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีสัดส่วนคนจนสูงถึงร้อยละ 32.8 ของประชากรทั้งหมดหรือเกือบ1ใน3ของประชากรในพื้นที่ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 3.8 เท่าความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ยังเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญประชากรในพื้นที่นี้มีรายได้เฉลี่ยเพียง 5,725 บาทต่อเดือนซึ่งต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศที่อยู่ที่ 9,409 บาทต่อเดือนอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มคนที่รวยที่สุดมีส่วนแบ่งรายได้สูงถึง 41.4% ของรายได้ทั้งหมดในภาคในขณะที่กลุ่มคนที่จนที่สุดมีส่วนแบ่งรายได้เพียง 2% เท่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างทางรายได้ที่กว้างถึง 20.6 เท่าจากงานวิจัยนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยโครงการวิจัยแก้จนโดยความร่วมมือของหลายมหาวิทยาลัยในพื้นที่และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ก็ได้ฉายให้เห็นนะครับคิดวิเคราะห์เป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อที่ใดมีความยากจนนอกจากเรื่องความยากจนแล้วก็จะยังมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำอีกด้วยโดยงานวิจัยเขาก็บอกว่าสาเหตุหลักของปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้างนั้นก็ประกอบด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นะครับที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ ปี2547และได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจการลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะที่ใดที่มีปัญหาความไม่สงบในพื้นที่นักลงทุนก็ไม่อยากจะเข้าไปลงทุนในพื้นที่นั้นใช่ไหมท่านผู้ฟังเมื่อไม่มีการลงทุนในพื้นที่ระบบเศรษฐกิจการจ้างงานในพื้นที่ก็ไม่มีเกิดขึ้นบางทีแรงงานก็ไหลออกไปจังหวัดต่างๆหรือประเทศอื่นๆที่ติดกับประเทศเราผมเคยคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยการหางานหรือการศึกษาตัวเลือกในการหางานหรือการศึกษาพอเรียนจบปริญญาตรีแล้วไปหางานหรือไปเรียนต่อที่มาเลเซียยังดีเสียกว่าเรียนในไทยท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่สะท้อนถึงปัญหาของแรงงานสมองไหลที่สมองไหลออกจากพื้นที่ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบที่ส่งผลเป็นโยงใหญ่ให้ต่อเรื่องของเศรษฐกิจต่อเรื่องของการลงทุนเรื่องของความปลอดภัยนักลงทุนไม่มั่นใจในความปลอดภัยเศรษฐกิจก็ไปต่อไม่ได้ก็เป็นเช่นนั้นสาเหตุต่อมาของความยากจนในเชิงโครงสร้างก็เป็นเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาคนโดยระดับการพัฒนาคนในพื้นที่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยฉุดรั้งการพัฒนาคุณภาพของประชากรต่อมาคือเรื่องโอกาสในการประกอบอาชีพซึ่งการขาดโอกาสในการจ้างงานในพื้นที่ทำให้เกิดการโยกย้ายแรงงานไปทำงานในประเทศมาเลเซียหรือที่เรียกว่าแรงงานต้มยำกุ้งขณะที่ภาคเกษตรกรรมก็ประสบปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับต่อมาปัญหาก็คือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยพื้นที่ภาคใต้นั้นโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเช่นปัญหาอุทกภัยรุนแรงในเดือนธันวาคมเมื่อปี2566ซึ่งซ้ำเติมความเดือดร้อนของครัวเรือนที่ยากจนนะครับและอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาความยากจนข้ามรุ่นซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านการศึกษาและโอกาสในการทำงานทำให้วงจรความยากจนถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและจำกัดโอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมความยากจนข้ามรุ่นเป็นปัญหาที่บางทีเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากๆเลยนะครับเป็นปัญหาที่ซับซ้อนผมก็เคยถามเพื่อนอีกแหละเพื่อนที่มาจาก3จังหวัดชายแดนนะครับถึงวิธีคิดในการประกอบอาชีพโดยทั่วไปอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆแต่ผมก็ไม่ได้สรุปว่าเรื่องนี้มันถูกหรือผิดอย่างไรนะครับเพื่อนจาก3จังหวัดชายแดนเขาก็บอกว่าโดยทั่วไปโดยครัวเรือนในพื้นที่นั้นเขามักจะอยากให้ลูกๆหลานๆของตัวเองประกอบอาชีพเป็นครูเป็นหลักเป็นครูในพื้นที่ทั้งนี้ผมโดยตัวผมเองผมเดา ว่าน่าจะเป็นเพราะเป็นอาชีพที่1อยู่ใกล้บ้าน2ก็คือเป็นการรับราชการน่ะท่านผู้ฟังก็คืออาจจะกล่าวโดยรวมๆว่าโดยครัวเรือนในพื้นที่แถบนั้นนะครับอาจจะสนับสนุนให้ลูกรับราชการก็เป็นเช่นนั้นนะครับก็เป็นวิธีคิดซึ่งการรับราชการก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีเหมือนกันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชีวิตนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงอะไรก็แล้วแต่อีกในหนึ่งมันก็เป็นการสะท้อนถึงปัญหานะครับปัญหาที่ไม่มีระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่มีระบบการลงทุนถ้าเกิดเราอยากเป็นวิศวกรในพื้นที่ได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราอยากทำ AI data โรงงานผลิตชิปต่างๆที่เป็นไมโครชิปที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ถ้าเกิดในพื้นที่นั้นเราสามารถทำได้หรือเปล่าหรือเราสามารถฝันได้ไหมเรื่องของการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับแรงงานก็จะสมองไหลส่วนมากจะออกไปทางมาเลเซียมากกว่าเพราะว่าเขาถือว่า 1. มีโอกาสในการประกอบอาชีพมากกว่าค คือคนสนใจไปมาเลยมากกว่าเข้ามาในกรุงเทพอีกนะท่านผู้ฟังนะอันนี้เป็นจากข้อมูลจากคนในพื้นที่นะครับอันนี้ผมไอ้นี่ครั้งหนึ่งให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งอาจจะถูกหรือผิดแต่เป็นข้อมูลที่เพื่อการคิดวิเคราะห์นะท่านผู้ฟังมาที่เรื่องของงานวิจัยนะครับเขาก็คิดวิเคราะห์ว่าเอแล้วเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรซึ่งจากข้อมูลนั้นก็ได้แสดงตัวเลขที่เป็นสัดส่วนของการแก้ไขปัญหาในการแก้ไขปัญหานั้นก็มีมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็จะเป็นอย่างเช่นจังหวัดยะลาที่อำเภอเบตงอำเภอเบตงเป็นอำเภอที่อยู่ปลายด้ามขวานและก็เป็นอำเภอที่มีเสน่ห์มากๆนะครับมีสนามบินด้วยแต่ในช่วงหน้าของรายการเดี๋ยวผมก็จะพูดเรื่องข้อจำกัดของสนามบินเหมือนกันที่ทำให้เบตงไม่สามารถที่จะเป็นฮับไม่สามารถที่จะเป็นพื้นที่ที่เปิดออกสู่การท่องเที่ยวได้อย่างเต็มรูปแบบมันมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าโดยโมเดลการแก้จนในพื้นที่เขาก็มีการพูดคุยกันมีการขับเคลื่อนกันว่าจะเคลื่อนอำเภอเบตงเป็นอำเภอที่เปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่บางทีนักท่องเที่ยวก็มีไปเที่ยวบ้างแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะไปเที่ยวในพื้นที่นะครับเพราะว่าบางท่านก็กังวลในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นะครับพอพูดถึงเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็จะคิดแล้วรวมเหมารวมทุกอำเภอไปหมดแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ทุกอำเภอนะท่านผู้ฟังจริงๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์มากๆนะครับเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยสังคมพหุวัฒนธรรมบางคนนะครับบางท่านก็จะคิดว่าเอ๊ะภาคใต้เนี่ยมีแค่คนไทยคนมุสลิมจริงๆเนี่ยมีคนจีนด้วยนะท่านผู้ฟังมีคนจีนด้วยนะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเนี่ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวในจังหวัดปัตตานีใช่ไหมที่เป็นตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวก็คือเรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวก็นำเสนอว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลายด้ามขวานไม่ใช่แค่คนที่มีเชื้อชาติไทยไม่ใช่มีแค่คนมุสลิมอย่างเดียวแต่ว่าคนจีนก็เป็นหนึ่งในเชื้อชาติที่อยู่ในนั้นนะครับเราก็จะเห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเมื่อสังคมมีความเป็นพหุวัฒนธรรมก็จะเกิดการหลอมรวมกันและก็เกิดการอยู่รวมกันอย่างไรเราก็จะเห็นร้านรวงต่างๆเราก็จะเห็นทั้งศาลเจ้าเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งวัดที่อยู่ในพื้นที่นั้นนั่นคือความสวยงามของพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยผมก็รอวันนะจริงๆตอนนี้เราก็เที่ยวได้แล้วก็รายการหลายๆรายการของเราในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็พยายามนำเสนอภาคใต้รวมถึงสัมภาษณ์คนในพื้นที่นะครับตัวแทนภาคประชาชนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่นำมาเชิญชวนไปท่องเที่ยวในพื้นที่แถบนี้นะครับผมก็สักวันหนึ่งผมก็อยากไปเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอำเภอเบตงเนี่ยผมดูผ่านวิดีทัศน์นะดูผ่านทีวีดูผ่านเป็นคลิปวิดีโอโอ้น่าไปมากๆธรรมชาติสวยงามเมืองก็มีความเป็นสถาปัตยกรรมที่ชอบดูผมเป็นคนชอบดูสถาปัตยกรรมนะครับนั่นแหละท่านผู้ฟังในเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลหนึ่งที่มีการพูดคุยว่าน่าที่จะขับเคลื่อนเป็นโมเดลนะครับแต่ก็ติดข้อบางอย่างข้อขัดบางอย่างอยู่เดี๋ยวผมก็จะนำเสนอในช่วงต่อไปนะครับว่าภาครัฐนั้นก็พยายามแก้ปัญหาแล้วแต่ว่าติดขัดอะไรนะครับเดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงหน้าครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนอ่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
0: เรากลับมาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับว่าที่ผ่านมานั้นภาครัฐมีการตั้งใจที่จะพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างไรในเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตรงนี้ผมนำข้อมูลจากสำนักข่าวอิสรานะครับซึ่งเป็นสำนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเขาก็มักจะมีความเชี่ยวชาญนะครับในการทำข่าวในเรื่องของทางภาคใต้นะครับโดยก่อนหน้านี้ภาครัฐได้มีโครงการที่จะใช้การพัฒนานำการทหารนะครับแต่ว่าการพัฒนานำการทหารนั้นก็ต้องมีการหยุดชะงักกันบ้างนะครับสำนักข่าวอิสราเขาก็นำเสนอเป็นตัวอย่างอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลนะครับเพราะว่าเป็นโครงการตั้งแต่ปี2547และตั้งแต่นู้นเลยมีการพูดคุยกันจะมาตั้งนะครับก็มีการพัฒนาภาครัฐบอกว่าจะนำเป็นเปิดศูนย์กลางอาหารฮาลาลโลกนะครับในพื้นที่บริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การก่อสร้างและการพัฒนาพื้นที่นะครับมีการประสบปัญหานั่นก็คือทั้งโดนลอบโจมตีโดนลอบวางระเบิดโดนลอบวางเพลิงนะครับรวมทั้งหมดหลายๆครั้งเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเลยเป็นนิคมร้างนะครับณตอนนี้เพราะว่าไม่มีผู้กล้าเข้ามาลงทุนเพราะนอกจากปัญหาความไม่สงบนั่นแหละท่านผู้ฟังซึ่งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลนั้นอยู่ในอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ตั้งต้นราว600ไร่เป็นต้นครับอีกโครงการหนึ่งที่ภาครัฐเขาตั้งใจที่จะนำมาพัฒนาพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นก็คือโครงการที่ชื่อว่าสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งมีการพัฒนาเมืองต้นแบบ3เมืองใน3จังหวัดภาคใต้ก็ปรากฏว่าในแต่ละเมืองนั้นอย่างเช่นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีภาครัฐเขาก็ตั้งต้นที่จะให้เมืองนี้เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบผสมผสานเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองที่มีการสร้างนะครับที่ภาครัฐว่าไว้ต่อมาก็คืออำเภอเบตงจังหวัดยะลาเขาก็จะหวังให้เป็นเมืองที่มีต้นแบบการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนซึ่งเน้นการท่องเที่ยวและพลังงานสะอาดแต่อย่างที่ผมได้กล่าวไปในช่วงแรกของรายการนะครับมีข้อจำกัดหลายอย่างและอำเภอเบตงนั้นปัจจุบันมีข้อจำกัดเรื่องไฟลท์บินไปลงที่เบตงมากๆอันนี้ผมลองถามกับผู้ที่มีข้อมูลในเรื่องของสนามบินเบตงเขาบอกว่าอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของขนาดเครื่องบินผมก็มันเป็นข้อจำกัดเทคนิคแบบอย่างไรน่าจะเป็นเพราะเรื่องพื้นที่หรือไม่อย่างไรนะครับแต่เอาเป็นว่าณตอนนี้เรื่องของการท่องเที่ยวก็ทำให้เบตงไม่สามารถเป็นพื้นที่ที่เปิดรับการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มรูปแบบและอีกเมืองนึงก็คืออำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเขาก็ตั้งต้นว่าจะให้เป็นเมืองต้นแบบทางการค้าชายแดนระหว่างประเทศแต่ว่าเมืองสุไหงโกลกนั้นนะครับก็มีเกิดปัญหาในด้านต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของ ทางมาเลเซียเขาปิดด่านและท่าข้ามธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดข้ามแดนก็ทำให้เมืองนั้นไม่คึกคักเท่าที่ควรนี่ก็เป็นปัญหาในรูปแบบต่างๆที่ภาครัฐนำการพัฒนาเข้าไปแต่ว่ายังเจอข้อจำกัดในหลายประการนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจผมย้อนกลับมาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วและเมื่อเราสามารถตรวจเช็คดูว่ามีปัญหาอย่างไรในการลงทุนในอดีตนะครับทางครม.สัญจรที่ผ่านมาผมกลับมาที่เรื่องของครม.สัญจรทางครม.เขาก็มีมติว่าอ่ะเราจะแก้ไขปัญหาเนี้ยโดยนโยบายนี้ซึ่งทางครม.นะครับโดยคุณเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาก็มีนโยบายนะครับว่าหมายนโยบายเพื่อที่จะพัฒนาเมืองทางภาคใต้และเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ให้ได้คือเขามอบนโยบายมา6นโยบายในเรื่องของเศรษฐกิจที่พัฒนาพื้นที่ภาคใต้ก็คล้ายๆกับเรื่องนะครับเรื่องที่ผมได้พูดไปช่วงต้นในการประกอบธุรกิจเรื่องของซอฟท์โลนเรื่องของการมีการลงทุนขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือสงขลาปัตตานีให้ลึกขึ้นอีก 9-10 เมตรเพื่อให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และระบายน้ำในพื้นที่ช่วยเรื่องอุทกภัยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สามารถทำได้ทันทีทั้งยังให้ผู้ประกอบการทั่วไปที่ต้องการสนับสนุนเศรษฐกิจให้เกิดการลงทุนระยะยาวโดยธนาคารออมสินจะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว5ปีเป็นดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการค้าชายแดนที่ยังเป็นอุปสรรคต่างๆซึ่งทางครม.ก็ได้พิจารณาว่าจะได้ยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวและจะปรับรูปแบบการตรวจคนเข้าเมืองเรื่องออนไลน์ต่างๆให้เชื่อมโยงกับระบบศุลกากรนะครับทางกระทรวงมหาดไทยก็รับลูกไปในเรื่องของจะเร่งปรับผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาของคนในพื้นที่ให้ยั่งยืนส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะมีการจัดทำแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมอาหารพื้นถิ่น5จังหวัดทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ก็มีนโยบายในการต่ออายุเพิ่มอีก3ปีสำหรับการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะจับมือกับสถาบันการศึกษาส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่เพราะเขาก็ได้เห็นว่าในบางพื้นที่อาทิพื้นที่โดยรอบนั้นก็สามารถมีศักยภาพในการลงทุนได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เราก็ติดตามดูนะครับเพราะว่านี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาอีกระลอกหนึ่งที่ทางรัฐบาลก็ปักหมุดให้ได้เลยจะต้องใช้การพัฒนานำการทหารแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการพัฒนาแล้วเราจะพัฒนาให้ถูกทางเนี่ยเราต้องพัฒนาแบบไหนอย่างแรกเลยเราต้องรับฟังเสียงของคนในพื้นที่ก่อนท่านผู้ฟังก็คือทางนายกรัฐมนตรีก็มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังเสียงของผู้คนในพื้นที่ว่าควรที่จะจัดทำนโยบายแบบใดนะครับโดยข้อสรุปจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ได้นำเสนอข้อมูลนะครับเพื่อการพัฒนาพื้นที่โดยคนในพื้นที่ดังนี้นะครับเราเริ่มต้นที่ทางนายกอบต.กระโดนะครับท่านก็ได้นำเสนอการแก้ปัญหายาเสพติดเรื่องของยาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนนะครับพร้อมขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณสร้างศูนย์บำบัดยาเสพติดระดับตำบลโดยให้ชุมชนและผู้นำศาสนาร่วมบริหารจัดการขณะที่กลุ่มสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบนั้นก็ได้เสนอโครงการ1ครอบครัว1แผนการช่วยเหลือเพื่อดูแลหญิงม่ายและครอบครัวที่สูญเสียเสาหลักนะครับด้านนายกสมาคมการศึกษาชายแดนใต้เรียกร้องให้ยกระดับการพัฒนาครูตาดีกาและครูอิสลามศึกษาอย่างต่อเนื่องเพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษาให้เพียงพอและอุดหนุนงบพัฒนาศักยภาพกีฬาเยาวชนสู่ระดับนานาชาติในตรงนี้นะครับก็เป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นนะท่านผู้ฟังในการทำนโยบายแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากที่ทางภาครัฐจะทำนโยบายแล้วจุดเริ่มต้นต้องเป็นแนวคิดต้องมีแนวคิดของผู้คนในพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาจะทำนโยบายอะไรทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ฟังดูคณะกรรมการที่มาร่วมกันทำนโยบายอย่างเช่นนโยบายการจัดวางผังเมืองนะครับเราจะวางผังเมืองเอาตั้งคณะกรรมการในการวางผังเมืองมาดูแลโครงการนี้สิในคณะกรรมการนั้นเนี่ยก็นอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ต้องมีตัวแทนของภาคประชาชน ตัวแทนของภาคประชาสังคมตัวแทนของผู้นำชุมชนผู้นำทางศาสนาด้วยนะครับก็จะได้เห็นเมืองในมิติต่างๆอันนี้ผมยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งให้เห็นภาพได้ง่ายๆนะครับในเวทีรับฟังปัญหานี้นะครับคุณวันนอนะครับวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยคุณวันนอก็ได้กล่าวว่าต้องเร่งสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะหากมีความสงบสุขการพัฒนาต่างๆก็จะตามมาซึ่งเบื้องต้นได้มีการรับฟังข้อเสนอของกลุ่มต่างๆที่มีการเสนอโดยจะมีการรวมพลังกันทั้งฝ่ายมหาดไทยฝ่ายปกครองทหารตำรวจซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการโดยเข้มแข็งโดยทันทีนะอันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาและฝ่ายพัฒนาฝ่ายเมืองฝ่ายเศรษฐกิจตั้งใจว่าเราจะนำเม็ดเงิน

การบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในชายแดนใต้เขาก็บอกว่าจะมีการปรับกระบวนการทำงานนะครับแต่เดิมภายในปีงบประมาณ2570จากเดิมเขาก็ว่าจะมีการลดกำลังทหารจากกองทัพภาคที่1ภาคที่2ภาคที่3แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันก็ทำให้มีการชะลอการลดกำลังทหารไปก่อนนะครับโดยกระบวนการทำงานนั้นยังคงอัตรากำลังพลในอัตราเท่าเดิมยังคงกำลังทหารไว้ที่ประมาณ 24,000 นายโดยทหารก็จะปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจและอส.โดยกองทัพภาคที่4ในฐานะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเป็นหน่วยงานหลักในการนำปฏิบัติการนะครับและอีกสิ่งที่สำคัญในการปรับแผนในปีงบประมาณ2570ก็คือการตั้งกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้าลงมากำกับดูแลการทำงานในระดับพื้นที่พร้อมทั้งยกระดับบทบาทของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโดยกำหนดให้นายอำเภอทำหน้าที่เป็น CEO มีอำนาจกำกับและสั่งการกำลังพลทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองในอำเภอของตัวเองนะครับโครงสร้างใหม่จะจัดให้มีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เข้ารับตำแหน่งรองผอ.สปก.อำเภอเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการขอให้คำแนะนำทางยุทธการและการข่าวกับนายอำเภอนอกจากนี้จะมีการปรับโครงสร้างชุดคุ้มครองตำบลให้เป็นรูปแบบกองร้อยเพื่อเพิ่มสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนการปรับรูปแบบการทำงานครั้งนี้จะเน้นขับเคลื่อนใน14อำเภอนำร่องครอบคลุมอำเภอที่ติดแนวชายแดนทั้งหมดรวมถึงอำเภอในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อคืออำเภอจนะและอำเภอเทพาเพื่อสร้างความพร้อมอย่างเป็นระบบก่อนนำไปสู่การส่งมอบพื้นที่ในอนาคตนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการปรับทัพของหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจฝ่ายความมั่นคงฝ่ายมหาดไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดคุ้มครองตำบลก็จะเห็นได้ว่าทางมหาดไทยก็จะก้าวขึ้นมามีบทบาทที่สำคัญในการปรับทัพในครั้งนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่าทางกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นผู้คนนะครับปลัดอำเภอนายอำเภอรวมถึงเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านล้วนเป็นเครือข่ายที่เป็นรากฝอยอยู่ในชุมชนเมื่อเรามีเครือข่ายนี้ในมือนะครับเราก็จะรู้ว่าชาวบ้านนั้นคิดอย่างไรแม้กระทั่งในเรื่องของข่าวกรองเวลาจะหาข่าวกรองเนี่ยตั้งแต่ยุคไหนและตั้งแต่ยุคสงครามเย็นตั้งแต่ยุคคอมมิวนิสต์ก็จะมีการหาข่าวกรองจากผู้คนในพื้นที่นะครับเราก็ต้องหาจากข่าวกรองจากชาวบ้านเนี่ยแหละชาวบ้านจะรู้ได้ไงก็ต้องถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจะรู้ได้ไงก็ต้องถามนายอำเภอที่ถูกกำกับดูแลโดยผู้ที่ใหญ่กว่านั้นนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการอะไรก็จัดสรรลำดับแบ่งชั้นกันไปนั่นก็คือวิธีทำงานที่เขาก็จะปรับขบวนของมหาดไทยให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับในการดูแลรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เราก็ติดตามดูกันมีเรื่องทางเศรษฐกิจมีเรื่องของความมั่นคงภายในประเทศแล้วความมั่นคงภายนอกประเทศก็จะมีเช่นเดียวกันเพราะว่าการพูดคุยเนื่องจากในบริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศมาเลเซียนะครับในตอนนี้ทางฝ่ายไทยนะครับทางฝ่ายไทยก็คือคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็จะได้ไปพูดคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนงานแก้ไขปัญหาชายแดนใต้เพราะก่อนหน้านี้ทางมาเลเซียก็ได้แสดงเจตจำนงที่จะเห็นความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนและพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ประเทศเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ในระหว่างกันพื้นที่ระหว่างรัฐเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นข่าวที่เรื่องของผู้ก่อความไม่สงบที่หนีเข้าไปกบดานบริเวณป่าเอาข้ามแดนไปอีกประเทศหนึ่งแล้วอย่างนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่พ้นจากอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐไทยแต่ในตอนนี้นะครับพอมีการไปพูดคุยเป็นเวทีระหว่างประเทศแล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ถูกนำมาเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าเราเห็นพ้องที่จะพัฒนาร่วมกันและเมื่อมีการพัฒนานั้นก็จะมีเม็ดเงินมีกำลังเงินมีการจ้างงานในพื้นที่นะครับพื้นที่จังหวัด3ชายแดนภาคใต้ก็จะเป็นพื้นที่

0: ที่มีการพัฒนาขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ติดตามดูนโยบายของรัฐบาลนะครับในตรงนี้ผมก็เอาใจช่วยนะเพราะว่าในฐานะคนไทยด้วยกันก็อยากที่จะเห็นพี่ๆน้องๆนะครับไม่ว่าจะส่วนไหนของประเทศไม่ใช่แค่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหานะครับแต่ละพื้นที่ก็จะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันบางที่มีปัญหาเรื่องของความสงบความไม่สงบนะบางพื้นที่มีปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติที่มาทุกปีทุกฤดูกาลบางพื้นที่มีเรื่องของฝุ่นควันหมอกควันก็เป็นเช่นนั้นนะครับซึ่งบางทีก็ต้องอาศัยการแก้ปัญหาโดยการพูดคุยกับทั้งคนในพื้นที่ทั้งคนนอกพื้นที่ทั้งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงปัญหาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้นะแต่ว่าเมื่อจะไปสู่จุดที่แก้ปัญหาได้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญหานั้นนะครับเรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญหานั้นหาสิ่งหาโซลูชันหาวิธีการที่จะรับมือนะครับผมก็เอาใจช่วยนะครับเมื่อเห็นนโยบายของภาครัฐรวมถึงความตั้งใจของทางคณะรัฐมนตรีนะครับทางรัฐมนตรีรวมถึงทีมงานทุกท่านผมเชื่อว่าโครงการนี้เป็นไปได้นะครับและจะนำสันติสุขมาสู่ชายแดนใต้ในเวลาต่อไปครับวันนี้รายการพูดเรื่องใดเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 11:10 ถึงเวลา 12:00 นเรากลับมาพูดคุยกันนะครับประเด็นข่าววันอาทิตย์สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ครับช่วงนี้เตรียมตัวนะครับนำเข้าข่าวภาค 12:00 ชโลธรจัญญาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจัญญา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทำให้ประธานาธิบดีรัสเซียระบุการเจรจาระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้แทนสหรัฐเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีแนวคิดหลายประการที่จะนำไปสู่การยุติสงครามรัสเซียยูเครนนิโคลัสมิเคลสันสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตบอลไทยคนที่2ที่ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยและเน้นย้ำบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอู่ชื่ออู่อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508และมีส่วนสำคัญต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนกว่า15ล้านคนในการพัฒนาประเทศว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยขณะเดียวกันการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับและไทยเปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: ตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายของคนที่สร้างธุรกิจสร้างงานสร้างโอกาสสร้างรายได้ช่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับพี่น้องประชาชนชาวจีนมาโดยตลอดพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมาหลายชั่วอายุคน
1: นอกจากนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของไทยและจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตพร้อมเสนอให้ไทยและจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสำคัญระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยส่งออกไปยังตลาดในประเทศจีนโซนภาคเหนือ
3: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยในประเทศจีนโซนภาคเหนือโดยนำคณะเข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุนศูนย์การค้าเกษตรซวงรุ่นณเมืองยุ่นเฉิงมณฑลซานซีและเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางการค้าสินค้าเกษตร2ทางระหว่างภาคเอกชนไทยและจีนเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าไทยโดยศูนย์การค้าเกษตรซวงรุ่นครอบคลุม3มณฑลได้แก่ซานซีสานซีและเหอหนานรองรับผู้บริโภคกว่า171ล้านคนซึ่งช่วง7เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกผลไม้สดแช่เย็นและแช่แข็งไปจีนเป็นอันดับ1มูลค่ากว่า 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าหลักได้แก่ทุเรียนกว่า1ล้าน1แสนตันและมังคุดกว่า 169,000 ตันการขยายตลาดครั้งนี้จะเป็นโอกาสเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้ไทย พร้อมส่งเสริมการค้าแบบ2ทางทั้งการนำเข้าผลไม้เมืองร้อนจากไทยและการส่งออกผลไม้เมืองหนาวจากจีนสำหรับความร่วมมือดังกล่าวภาคเอกชนไทยจีนจะร่วมกันคัดสรรและผลักดันผลไม้เกรดพรีเมียมจากไทยสู่ผู้บริโภคจีนโดยตรงพร้อมจัดแสดงผลไม้ไทย5ชนิดได้แก่ทุเรียนลำไยมังคุดมะพร้าวและส้มโอและพบปะผู้นำเข้าเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในจีนอย่างต่อเนื่องปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางและท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมป์เข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
5: นางสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เดือนหน้า4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verifyรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปีนี้สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว1,471 รายการทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทั้ง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ NetSense Commerce ได้ทันทีผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมวางแนวทางเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังพบหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรวมกว่า1,140,000ล้านบาทร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง2กระทรวงพร้อมเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริงสำหรับแนวทางที่จะอยู่ระหว่างการศึกษาจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้และช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวการปรับแผนชำระหนี้และการยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกมากขึ้น ขณะเดียวกันต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางนำเครื่องมือเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ไปก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อรายอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีแนวทางกำหนดอัตราเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้การบริหารสหกรณ์มีความสมดุลและไม่เพิ่มแรงกดดันให้ต้องหารายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงรวมถึงปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบโดยพิจารณาความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้ในระยะยาวรวมถึงภาระทางการเงินที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวม 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.6 และสูงสุดถึงร้อยละ 9โดยมีสหกรณ์15แห่งที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 7กองทัพบกเตรียมเปิดรับสมัครทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจโดยจะได้รับทั้งรายได้ทักษะการศึกษาและอาชีพที่มั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาและผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญได้แก่โอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการหรือได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวสำหรับผู้สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึงวันที่24มกราคม2570สมัครได้2ช่องทางคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดซึ่งโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ 18-35 ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิม.6หรือปวช.อายุ 18-30 ปีผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีททพังงาดึงอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศร่วมสัมผัสบรรยากาศการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยโดยชูจุดเด่นพังงาการเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
6: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journey โดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยวสำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือ The Board Factory ตั้งอยู่ด้วยฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: นายแพทย์ยงผู้วรวรรณคาดว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้จะลดลงในเดือนหน้าขณะที่อาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นและอัตราการเสียชีวิตทั้ง2โรคไม่แตกต่างกันนายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ไม่เหมือนทุกปีเพราะโควิด-19 ในปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีพบน้อยมากเพิ่งมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาและขณะนี้ยังอยู่ที่พีคของโควิด-19 และเชื่อว่าจะลดลงในเดือนตุลาคมในช่วงของนักเรียนปิดเทอมการระบาดของโควิด-19 ฤดูกาลจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกปีไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ระบาดตอนต้นปีในช่วงฤดูหนาวและเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยและกลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด-19 ในปีนี้แต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่ากันถึง3เท่าอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันโควิด-19 เสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณแสนรายไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายก็แสดงให้เห็นว่าโควิด-19 ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ
7: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามสายทานแห่งพระเมตตาที่ไม่เคยเหือดแห้ง
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อปี2525ด้วยทรงทราบถึงความยากลำบากในการทำการเกษตรจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนแต่ครั้นถึงหน้าแล้งก็แห้งเหือดเป็นเหตุให้ลูกหลานคนหนุ่มสาวต้องอพยพไปทำงานรับจ้างในจังหวัดอื่นทรงเห็นว่าในหมู่บ้านนี้มีราษฎรยากจนจำนวนมากแต่มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีจึงส่งชักชวนให้ปลูกต้นไม้รักษาป่าโดยชาวบ้านได้ถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน43ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการทั้งยังเสียสละแรงงานร่วมกันปลูกต้นไม้โตเร็วและไม้มีค่าหลายชนิดทั้งประดู่พยูงและไม้ยูคาลิปตัสรวมทั้งปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่เดิมจนแล้วเสร็จภายใน1เดือนในปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ไร้ที่ทำกินให้อาศัยในพื้นที่โครงการเพื่อดูแลรักษาป่าทั้งยังจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นโดยจัดครูมาช่วยฝึกสอนอาชีพต่างๆตามที่ราษฎรมีความถนัดหนึ่งในนั้นคือการทำเครื่องปั้นดินเผาทรงมีพระราชดำริที่จะให้บ้านกุดนาขามเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้ทุกคนในหมู่บ้านได้มีอาชีพเสริมภายหลังเสร็จสิ้นฤดูการทำนา ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน50ไร่สำหรับเป็นที่ตั้งโรงงานเครื่องปั้นดินเผาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2526ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของชุมชนทำให้โครงการป่ารักน้ำและการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามมีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งราษฎรมีรายได้เสริมเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 60,000 บาทต่อปีและยังได้รับยกย่องให้เป็นต้นแบบชุมชนด้านการพัฒนารักษาป่าและสภาพแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นแหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมทั้งเครื่องปั้นดินเผางานแกะสลักไม้และการทอผ้าไหมที่มีความประณีตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังแล้วศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
10: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางสาวณัฏฐาพันธ์สิงห์ขอนแก้วเปิดเผยว่าเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้ประชาชนชาวไทยมีรายได้และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงช่วยเหลือประชาชนในช่วงอุทกภัย
11: คือประทับใจที่ท่านให้ประชาชนของท่านพระองค์ท่านได้มีงานทำได้มีรายได้ค่ะพระองค์พาก็คือท่านช่วยเหลืออุทกภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรา
10: ส่วนนายฤทธิรนทองขาวกล่าวว่าเดินทางมาทุกวันเสาร์อาทิตย์รวมแล้วมากกว่า10ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานหัตถกรรมสร้างรายได้ให้ชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลถึงทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชน
12: พันปีก็ช่วยเหลือชาวเขาครับเพราะชาวเขาเขาทำลายป่าไม้ต่างๆสมัยก่อนอยู่ที่ลำบากแล้วก็เขาไม่รู้จะไปพึ่งพาอะไรได้พอท่านไปเห็นท่านก็มอบนโยบายหรือโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับอนุรักษ์จากว่าทำลายป่าก็มาอนุรักษ์เข้ามาปลูกผลไม้ทำสวนไร่นาแรงต่างให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วเขาก็อยู่ได้ทำหัตถกรรมงานฝีมืออะไรต่างๆก็ทำให้ประเทศเราก็พัฒนาขึ้นด้วย
10: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
0: ช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงและพื้นที่ลาดเชิงเขาตุนยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9ระบุว่าในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโคเล็กเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี
13: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดสกลนครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
14: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแยกแมคโครถนนประชาอุทิศเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเทศบาลนครสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจการฟื้นฟูและส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
15: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6แห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
0: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักรากาตัวที่มีการปะทุสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรายงานกรณีการปะทุของภูเขาไฟอนักรากาตัวดังนี้ภูเขาไฟอนักรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสุมาตราและชวาได้เริ่มพ่นเท่าภูเขาไฟตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าภูเขาไฟสูงกว่า 15,000 เมตรส่งผลให้ประชาชนบริเวณโดยรอบโดยเฉพาะจังหวัดบันเตินและจังหวัดลำปุงได้รับผลกระทบทางเดินหายใจและแสบตาโดยทางการอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในที่พักเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ สำหรับวันนี้ท่าอากาศยานานาชาติสุกาโนฮัตตาและท่าอากาศยานานาชาติฮาลิมสนามบินหลักทั้ง2แห่งของกรุงจาการ์ตาได้ประกาศปิดสนามบินเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 9:30 นที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศกว่า200เที่ยวบินทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาขอให้ชาวไทยที่อาศัยหรือท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณดังกล่าวติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและไม่เดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
17: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
18: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีปูตินเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงโดยมีการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาและฝ่ายสหรัฐยังเสนอแนวคิดหลายประการเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีทั้งนี้นายสติฟวิทคอฟและนายจาเร็ดคูชเนอร์เดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นครั้งที่8ในช่วงระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนก่อนที่จะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์นี้เพื่อพบหารือกับผู้นำยูเครนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของทำเนียบประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าทางการอาร์เจนตินาสั่งการให้เปิดกระบวนการสอบสวนและลงโทษต่อองค์กรบุคคลและบริษัทต่างประเทศ45แห่งที่ดำเนินการสำรวจและแสวงหาผลประโยชน์จากไฮโดรคาร์บอนรอบหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์และประกาศมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดต่อบรรดาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการขุดเจาะน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่เกาะดังกล่าวทั้งนี้หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ตั้งอยู่ห่างจากปลายสุดทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาไปทางทิศตะวันออกและอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อปี2525ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าจีนกำลังเพิ่มการสนับสนุนด้านอุตุนิยมวิทยาให้แก่เนปาลโดยการจัดหาเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาหลายประเภทผ่านมาจูซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ประดับประดิษฐ์หรือ AI ของจีนรวมถึงข้อมูลดาวเทียมจากหลายแหล่งและข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาตระกูลเฟิงอิ๋ว3และ4พร้อมติดตามปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและติดตามพื้นที่ต้นน้ำที่เกิดหิมะถล่มเพื่อประเมินภัยพิบัติการกู้ภัยและบริการด้านอุตุนิยมวิทยาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายอีก 4,887 รายศูนย์บริการบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDRSC รายงานว่าประชาชนมากกว่า 115,530 คนจาก35เขตปกครองย่อยซึ่งครอบคลุม7จังหวัดของศรีลังกากำลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้งซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่ทางการศรีลังกากำลังดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนอย่างน้อย 113,354 คนจาก 34,608 ครัวเรือนใน34เขตการปกครองย่อยในจำนวนนี้เขตโมโนรากาลาทางตะวันออกเฉียงใต้ในจังหวัดอูวาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,360 คนจาก 12,732 ครัวเรือน NDRSC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากำลังเร่งประสานงานความช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจะส่งน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในหลายพื้นที่ของศรีลังกาได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนชนะน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้1ประตูต่อ0เก็บชัย3นัดรวดมี9คะแนนเต็มขยับขึ้นมารั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนผลคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอร์นมัธ2ประตูต่อ2นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์0ประตูต่อ0ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ2ประตูต่อ3ไบรตันเสมอลีดส์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ1และเฮาซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า0ประตูต่อ0ศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีเอลเวิร์สแบกน้องใหม่ลีกสูงสุดฤดูกาลนี้บุกไปพลิกเอาชนะโบรุสเซียมึนเช่นกลัดบัก4ประตูต่อ3หลังเป็นฝ่ายโดนนำไปก่อน1ประตูต่อ3เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3โดยในเกมนี้นิโคลัสมิเคลซันกองหลังทีมชาติไทยลงสนามมาในนาทีที่75และสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลที่เคยค้าแข่งอยู่กับแฮท่าเบอร์ลินในฤดูกาล1979ถึง1980ส่วนผลคู่อื่นๆเลเวอร์คูเซนชนะอูนิออนเบอร์ลิน4ประตูต่อ0ฮอฟเฟนไฮม์แพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์2ประตูต่อ3พาเดอร์บอนแพ้ไฟบวก0ประตูต่อ1แวเดอร์เบรเมนชนะไลซิก3ประตูต่อ1และชาลเก้04เสมอบาเยิร์นมิวนิก0ประตูต่อ0ขณะที่ฟุตบอลไทยลีก1ได้เปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีลงสนาม4คู่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะศรีสะเกษ3ประตูต่อ1ราศีสไลแพ้การท่าเรือ1ประตูต่อ2เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1ประตูต่อ0และระยอง FC ชนะ PT ประจวบ FC 1ประตูต่อ0การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะทีมชาติกาตาร์3ต่อ0เซต25-22 25-19 และ25-14 คว้า3คะแนนแรกได้สำเร็จหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยทำผลงานได้ดีมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ากาตาร์จึงสามารถเก็บชัยชนะมาได้
20: เราก็เก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ผมว่าเราก็มีพลังงานที่แบบค่อนข้างที่จะบวกมากเลยก็ผมว่าเขาก็ขาดตัวที่เขาเล่นไม่ได้ในวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนักกีฬาเขาก็ไม่ใช่แบบเบาๆอยู่แล้วหนักทุกทีมอยู่แล้วเราก็ต้องดีเราเก็บชัยชนะในวันนี้ได้ข้อตัวเลือกเราน้อยกว่าเขาเราเลยเก็บได้ครับ
19: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียหญิงคู่รอบรองชนะเลิศออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาสุวิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้ให้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนคู่มือ460ของโลกจากไต้หวัน0ต่อ2เกม21-23และ21-23พลาดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายเทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadowนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนหวดเอาชนะหูยี่ปิงมือ112ของโลกจากจีน3เซตรวด6ต่อ3 6ต่อ4และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับทอมมี่พอลมือ21ของโลกเช่าถิ่นที่หวดเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบริกมือ16ของโลกจากคาซัคสถานมาได้3ต่อ2เซตด้านนาดิวเมดเดเวฟจากรัสเซียเอาชนะอาร์เธอร์รินเดเนกจากฝรั่งเศส3ต่อ0เซต6ต่อ4 6ต่อ4และ6ต่อ4และฟรานเชสดิอาโฟจากสหรัฐเอาชนะวาเลนตินวาเชโรจากโมนาโก3ต่อ0เซต6ต่อ4 6ต่อ2และ6ต่อ4กอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลล์กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโนงกริตตินวรวาดนักกอล์ฟไทยวัย25ปีจากกรุงเทพมหานครปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พา69สกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์ได้สำเร็จด้านสุพนัชชัยอมรอนัตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาและจิรเดชชวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่12อันเดอร์พาตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ต ISU จูเนียร์กลางปีแบงคอก2026 ที่ Iwis International Training Center ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนที่ผ่านมาฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งดาวรุ่งไทยวัย15ปีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ISU Junior กลางปีหลังทำคะแนนรวม 229.51 คะแนนคว้าอันดับ3และเหรียญทองแดงไปครองโดยรอบช็อตโปรแกรมทำได้ 81.55 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งทำได้147.96 คะแนนขณะที่ก่อนหน้านี้ฮิโร่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียมาได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยเข้าร่วมแข่งขันอีก5คนโดยประเภทชายชวาริตเจียมหาทรัพย์จบอันดับ20และทารณวราสิทธิชัยอันดับ26ส่วนประเภทหญิงภัทรธิดาคาเนชิเกะจบอันดับ15ฐานภาภูมิพลกุลวงศ์อันดับ30และสิรินัทยามหิตทิวานิชชาอันดับ31สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบรองชนะเลิศนุกสงขลาปิดนัดเลิศสัตยาธรอันดับ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเอาชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีอันดับ27ประเทศไทยไปได้ 4-2 เฟรมผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์กับกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์อันดับ3ประเทศไทยที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะเอฟสากลสงขลาจิงจิตอันดับ16ประเทศไทย 4-1 เฟรมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่สมนวรินนิ่มเนติพันธ์จากสโมสรจินตนา A 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินนิ่มในติพันธ์เช่นเดียวกันที่ 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกบันสิงห์จากสโมสรจินตนาบีโดยสโมสรจินตนาครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
23: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
21: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99

0: บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์และสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือติดต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรคหุ้นตาเสื่อม
2: กลับมาเจอกัน
1: ท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญในการมองเห็นและใช้ชีวิตประจำวันแต่เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนอาจเริ่มมีอาการสังเกตเห็นจุดดำคล้ายเส้นหยากใยหรือเงาลอยไปลอยมาอาการเหล่านี้อาจเกิดจากภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยตามวัยและส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงอย่างไรก็ตามในบางรายอาจสัมพันธ์กับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะวุ้นตาเป็นสารลักษณะคล้ายเจลใสไม่มีสีอยู่บริเวณด้านหลังของลูกตาทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่านไปยังจอประสาทตาช่วยคงรูปทรงของลูกตาและป้องกันแรงกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างภายในตาเมื่ออายุมากขึ้นวุ้นตาจะค่อยๆเปลี่ยนจากลักษณะเจลใสและหนืดเป็นของเหลวมากขึ้นเส้นใยคอลลาเจนภายในเกิดการรวมตัวกันทำให้เกิดเงาหรือจุดลอยในลานสายตาจึงเป็นที่มาของอาการที่หลายคนเรียกว่าเห็นหยากใยในตาสาเหตุสำคัญคือความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายโดยมักพบมากขึ้นเมื่ออายุประมาณ40ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังพบได้ในผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆหรือผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือการกระทบกระเทือนบริเวณดวงตาผู้ที่เคยผ่าตัดดวงตาผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตารวมถึงผู้ที่มีการอักเสบของวุ้นตาหรือจอประสาทตาก็อาจมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติของวุ้นตาและภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาได้เช่นกัน อาการที่พบได้บ่อยได้แก่เห็นจุดดำหรือจุดลอยเห็นเส้นใยคล้ายใยแมงมุมหรือเห็นวงแหวนและรูปร่างต่างๆลอยไปลอยมาโดยมักสังเกต

0: ได้ชัดเมื่อมองพื้นหลังสีขาวหรือท้องฟ้าอาการเหล่านี้อาจเคลื่อนที่ตามการกรอกตาและบางรายอาจมีแสงวาบหรือแสงแฟลชร่วมด้วยสิ่งสำคัญคือหากพบว่าจุดดำหรือหยากใยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบมากผิดปกติตามัวลงหรือเห็นเงาดำคล้ายม่านมาบดบังลานสายตาควรรีบพบจักษุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของจอประสาทตาฉีกขาดหรือจอประสาทตาหลุดลอกซึ่งอาจส่งผลต่อการมองเห็นอย่างรุนแรงได้ในการรักษาจักษุแพทย์จะซักประวัติตรวจวัดสายตาและตรวจจอประสาทตาโดยเฉพาะการขยายม่านตารวมถึงอาจใช้การถ่ายภาพจอประสาทตาหรือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตามความเหมาะสมเพื่อประเมินว่ามีจอประสาทตาฉีกขาดหรือภาวะแทรกซ้อนหรือไม่หากเป็นเพียงวุ้นตาเสื่อมและไม่มีภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรักษาเฉพาะเจาะจงผู้ป่วยสามารถปรับตัวกับจุดลอยที่เกิดขึ้นซึ่งในระยะหนึ่งอาจสังเกตเห็นได้น้อยลงแต่หากพบจอประสาทตาฉีกขาดแพทย์อาจรักษาด้วยเลเซอร์ส่วนกรณีที่มีความผิดปกติรุนแรงบางรายอาจจำเป็นต้องผ่าตัดวุ้นตาท่านผู้ฟังคะวุ้นตาเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยและมักเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัยแม้ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดแต่การดูแลสุขภาพโดยรวมควบคุมโรคประจำตัวงดสูบบุหรี่ป้องกันดวงตาจากการกระทบกระเทือนสวมแว่นกันแดดเมื่อต้องอยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพตาเป็นประจำล้วนมีส่วนช่วยดูแลสุขภาพดวงตาที่สำคัญหากพบความผิดปกติบริเวณดวงตาหรือการมองเห็นอย่ารอดูอาการด้วยตนเองควรรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็วเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นและรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรควุ้นตาเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
4: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
7: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
6: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
7: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
6: ใช่แล้วจ้าพี
7: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
6: กรมประชาสัมพันธ์
8: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
6: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรัสซ่าสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับดีเจน้ำเปล่ารสสุคนค่ะมาพบปะพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะถ่ายทอดนะคะผ่านทางสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากนี้เรายังมีการถ่ายทอดผ่าน4จังหวัดอันดามันได้แก่สวท.กระบี่สวท.ระนองสวท.ภูเก็ตสวท.พังงาและรับสัญญาณโดยท้ายเหมืองเรดิโอกับรีเล็กเรดิโออำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่ในพื้นที่สามารถรับฟังนะคะผ่านทางสถานีที่เราได้บอกไปในเบื้องต้นได้เลยค่ะในวันนี้นะคะเรายังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจค่ะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเดิมนอกจากนี้ถ้าหากว่าท่านใดที่รับฟังอยู่แล้วอยากจะโทรมาขอเพลงค่ะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้ที่076-421-055ค่ะ076-421-055ค่ะโดยวันนี้ควบคุมเทคนิคการออกอากาศโดยคุณมงคลโชคเกื้อหรือว่าพี่มงของเราค่ะรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะถ้าหากว่าอยากฟังเพลงไหนค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเรายังคงนำในส่วนของสภาพอากาศค่ะที่ต้องบอกว่าในช่วงนี้เดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนนะคะเดี๋ยวชื้นสลับโดยเฉพาะในโซนภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเราค่ะก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากค่ะก็ให้เตรียมความพร้อมในการอพยพแล้วก็รอติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรวมไปถึงชาวเรือนะคะก็ให้ดูประกาศกันด้วยเพราะว่าในช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ยอาจทำให้เกิดคลื่นสูงด้วยนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อการเดินเรือได้ค่ะเรามาติดตามในส่วนของการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันดีกว่าค่ะในวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประชาชนท่านใดนะคะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่เรากล่าวมานั้นก็ขอให้ระมัดระวังค่ะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะคะและในวันนี้ค่ะเรายังคงมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องของรัฐบาลนะคะโดยวันนี้นะคะท่านปกรณ์ค่ะได้ชี้ถึงเวลาพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการดัน Open Government ลดงานซ้ำซ้อนลดรายจ่ายและปรับปรุงกฎหมายค่ะเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำด้านบุคลากรสูงถึงร้อยละ73ค่ะซึ่งมีภารกิจสำคัญหลายด้านที่จำเป็นจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเทศนะคะทางคณะรัฐมนตรีค่ะจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมค่ะเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบกรณีการจัดสรรอัตราค่าราชการตั้งใหม่ให้ชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราค่าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีค่ะโดยให้อกพ.กระทรวงดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. พิจารณายุบเลิกกรอบอัตราค่าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและชำนาญการและประเภททั่วไปในระดับปฏิบัติงานและชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไป 2. ยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยครอบคลุมตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2571ถึง2575 3. ยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการและให้ทุกส่วนราชการทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดรับกับอัตรากำลังโดยให้สำนักงานกพ.จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยความคืบหน้าขณะนี้มาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าค่ะโดยท่านปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้หารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วค่ะก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยจะดำเนินการควบคู่กันใน3ด้านสำคัญค่ะซึ่งได้แก่การปรับกำลังคนการปรับกระบวนการและปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจและเน้นย้ำว่าการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการต้องเริ่มจากการพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่อะไรกระบวนการใดจำเป็นและงานใดสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้และเป็นภาครัฐระบบเปิดหรือว่า Open Government ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนต้องสามารถติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำซึ่งมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารสำคัญในวันนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการไทยค่ะซึ่งจะมีการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสทั้งการชะลอแล้วก็การขอรับการจัดสรรอัตราค่าราชการตั้งใหม่เนี่ยนะคะรวมไปถึงมีการยุบเลิกกรอบอัตราค่าราชการในตำแหน่งสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นและมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดค่ะซึ่งก็จะมีการเร่งประสิทธิภาพระบบราชการใน3ด้านสำคัญที่เราได้บอกไปนะคะทั้งปรับกำลังคนปรับกระบวนการแล้วก็ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีค่ะเพื่อที่จะได้ลดภาระรายจ่ายประจำของประเทศแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะที่ต้องการติดต่อราชการนะคะสามารถติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นค่ะผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะหรือว่าผ่านทาง One Stop Service ที่หน่วยงานราชการนั้นนะคะได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ค่ะก็รอติดตามกันนะคะเผื่อว่าใครที่วางแผนในการ เรียนในการศึกษาแล้วก็วางแผนในการสอบเข้ารับราชการนะคะว่าในหน่วยงานไหนหรือว่าสายงานไหนที่จะมีการปรับลดตรงนี้หรือว่ามีการปรับเพิ่มบ้างนะคะก็ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจค่ะพร้อมกับฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ
1: Welcome to Dr. M Podcast
2: สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการ Dr. M Podcast กับผมหมอแอมนายแพทย์ตนุพลวิรุณหกาลุนอาทิตย์นี้นะครับเราจะมาคุยกันในชื่อตอนที่ว่าโรคเกาต์ดูแลและป้องกันอย่างไรเนื่องจากมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยสอบถามเข้ามาเรื่องโรคเกาต์โรคเกาต์เนี่ยเราเคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆบางคนเป็นบางคนหายบางคนกลับมาเป็นอีกโรคเกาต์ครับมีการบันทึกไว้ในอดีตเนี่ยยาวนานมากตั้งแต่สมัยฮิปโปเครติสว่ามีโรคนี้เกิดขึ้นและมีหลักฐานทางการแพทย์ที่บันทึกไว้อีกหลายปีในคริสตศตวรรษที่ 17-18 ว่าโรคเกาต์เนี่ยมักจะเจอมากในหมู่คนอ้วนแล้วก็คนที่ดื่มสุรามากๆอันนี้ตามประวัติแสดงว่าโรคเกาต์เนี่ยอยู่กับมนุษย์มานานพอสมควรโรคเกาต์เนี่ยเกิดจากการสะสมของกรดยูริกหรือที่เรียกว่ายูริกแอซิดURICACID เกิดจากการรับประทานครับอาหารเนี่ยเขาจะแบ่งว่าเป็นอาหารที่มีสารพิวรีนเยอะไหมพิวรีนกลางๆหรือพิวรีนน้อยคำว่าพิวรีนนะครับมีความสำคัญกับเรื่องของโรคเกาต์ PURINES นะครับก็คือสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในอาหารเมื่อร่างกายเรารับประทานเข้าไปเสร็จเนี่ยเขาก็จะย่อยเจ้าพิวรีนนี้แล้วเกิดเป็นของเสียขึ้นชื่อว่ากรดยูริกแสดงว่าการสะสมของกรดยูริกเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นมาจากการรับประทานและสาเหตุอื่นๆอย่างที่หมอจะเล่าให้ฟังในวันนี้เวลาเรามีกรดยูริกในตามข้อต่างๆในร่างกายเยอะก็จะเกิดอาการปวดบวมแดงร้อนโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดที่เจอบ่อยๆก็คือที่ข้อเท้าแล้วก็นิ้วหัวแม่เท้านิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าเมตาทาโซฟาลิงเจียลจอยเวลาเกิดอาการปวดบวมแดงร้อนครับภาษาแพทย์เขาเรียกอาร์ไทรติสเพราะฉะนั้นกรดยูริกทำให้เกิดการอักเสบในข้อต่อต่างๆของร่างกายนะครับบางคนเป็นที่มือบางคนเป็นที่สะโพกบางคนเป็นที่ข้อเท้าเมื่อกรดยูริกสูงครับบางคนมีอาการมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีอาการก็มีนะครับก็คืออะซิมโตมาติกเกาต์เจ้ากรดยูริกเนี่ยเวลาเราเอาไปขึ้นในกล้องจุลทรรศน์ดูเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนกับคริสตัลนะครับแล้วก็เป็นเข็มเนี่ยแหลมๆเพราะเวลาที่ไปเกาะอยู่ตามข้อต่างๆในร่างกายเนี่ยก็จะมีการทิ่มแทงทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกบวมรู้สึกแดงรู้สึกร้อนงั้นกรดยูริกในเลือดเนี่ยเวลาตกตะกอนอิ่มตัวในข้อเขาก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองโดยเฉพาะข้อที่มีอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยก็จะมีการสะสมแล้วก็ตกตะกอนได้ง่ายกว่าข้อปกติเช่นข้อที่อยู่ไกลๆหัวใจก็คือข้อเท้าข้อนิ้วเท้าเป็นต้นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่าส่วนกลางกรดยูริกเนี่ยนะครับก็จะชักนำให้เกิดการอักเสบครับมีสารคอมพลีเมนต์เช่น C3A C5A ซึ่งก็จะชักนำนะครับให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยเข้ามาจัดการครับมีนิวโตรฟิลมีแมคโครฟาจเข้ามาเก็บกินมาเจอการอักเสบพยายามจะมาสู้กันนะครับก็เกิดสารต่างๆขึ้นมากมายในบริเวณข้อที่มีกรดยูริกเนี่ยตกผลึกอยู่เยอะมีอินเตอร์ลิวคิน6มี TNF อัลฟาเป็นสารที่ทำให้ข้อนี้อักเสบพออักเสบอยู่นานๆก็จะทำลายข้อต่อทำลายเส้นเอ็นแล้วก็กระดูกอ่อนบริเวณนั้นไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาโรคเกาต์เนี่ยกำเริบเขาเรียกว่า acute gout attack อาการบาดเจ็บก็จะเจ็บเหมือนเข็มทิ่มแทงเนี่ยอาจจะปวดได้3วันถึง10วันเลยนะครับถ้ามีอาการอยู่นานเข้าเป็นแล้วหายเป็นแล้วหายกินยาแล้วหายกลับมาบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกโรคเรื้อรังหรือว่าโครนิกเกาต์พวกนี้เองเนี่ยก็จะมีการตกผลึกมีการอักเสบมีการต่อสู้ระหว่างเม็ดเลือดขาวกับร่างกายเราจนเกิดขึ้นเป็นก้อนใครคิดภาพไม่ออกนะครับให้คิดภาพเหมือนกับตาต้นไม้นะครับจะเป็นกลมๆตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าก้อนโทไฟหรือก้อนโทฟัสนะครับ TOPHI คือก้อนของเกาต์นี่แหละครับที่เป็นมานานหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังก้อนนี้พอไปเกาะอยู่ครับก็จะเสียดสีก่อให้เกิดความเสียหายในข้อต่อของเราเป็นต้นนี่คือลักษณะอาการเริ่มต้นของโรคเกาต์คราวนี้เราไปดูสาเหตุกันบ้าง อันดับหนึ่งเลยครับก็คือเรื่องของอาหารการกินการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรินสูงเมื่อย่อยเสร็จนะครับจะทำให้เกิดกรดยูริกในเลือดมากขึ้นข้อที่สองครับคือการขับกรดยูริกออกจากร่างกายเนี่ยได้ช้าหรือน้อยกว่าปกติเช่นการที่เรารับประทานยาบางอย่างเช่นยาขับปัสสาวะยากลุ่มไซโคสปอรินก็ทำให้ร่างกายเนี่ยขับกรดยูริกเนี่ยออกได้ช้ากว่าปกติข้อที่สามครับอันนี้ทั่วโลกนะครับที่เขาวิจัยเรื่องโรคเกาต์ขึ้นมาเนี่ยว่าผู้ชายจะเป็นมากกว่าผู้หญิงข้อที่สี่ครับจากการสร้างสารยูริกมากเกินไปจากการทำลายของเซลล์หรือว่าเซลล์ถูกทำลายกรดยูริกก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติเช่นโรคมะเร็งหรือว่าคนไข้กลุ่มที่ได้รับคีโมเทอราปีอยู่ก็สามารถที่จะเกิดอาการกรดยูริกสูงในเลือดก็คือก่อให้เกิดโรคเกาต์ได้ 5. จากโรคเครียดหมอเคยพูดไปในหลายตอนว่าเวลาเราเครียดใช่ไหมครับเราก็จะเกิดฮอร์โมนเครียดขึ้นมาเช่นคอร์ติซอลซึ่งกระตุ้นเหนียวนำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคที่มีเข็มทิ่มแทงแอบซ่อนอยู่ในข้ออยู่แล้วถ้าเราไปทำให้เลือดเราเนี่ยอักเสบง่ายขึ้นด้วยเนี่ยก็จะยิ่งกระตุ้นเข้าไปใหญ่เลยพอเราเครียดปุ๊บการอักเสบก็มากขึ้นก็จะปวดบวมแดงร้อนมากกว่าปกติข้อต่อไปครับโรคอ้วนมีการวิจัยไว้เยอะแยะมากมายเลยว่าโรคอ้วนเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญของการกระตุ้นโรคเกาต์เนื่องจากเซลล์ไขมันเนี่ยจะสร้างกรดยูริกนะครับมากกว่าเซลล์กล้ามเนื้อแล้วเมื่อเป็นโรคอ้วนครับน้ำตาลก็จะสูงเวลาน้ำตาลสูงเนี่ยอินซูลินก็จะสูงไปด้วยภาวะอินซูลินรีสิสแตนซ์นี่แหละครับเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างกรดยูริกมากขึ้นกว่าเดิมต่อไปข้อที่7นะครับก็คือเรื่องของประวัติทางพันธุกรรมในอดีตเองเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นโรคเกาต์เนี่ยคุณหมอก็จะถามว่ามีเครือญาติมีพี่น้องเป็นโรคเกาต์หรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเจอเป็นในสายพันธุกรรมแต่ในปัจจุบันครับทางการแพทย์เนี่ยสามารถที่จะตรวจรหัสพันธุกรรมเรื่องโรคเกาต์ได้เช่นยีนที่ชื่อว่า SLC2A9 หรือว่ายีนที่ชื่อว่า ABCG2 หรืออีกหนึ่งตัวที่มีการวิจัยไว้เยอะก็คือ FAM35A เป็นต้นนี่คือรหัสพันธุกรรมที่ในปัจจุบันเนี่ยเราตรวจปุ๊บเจอรู้ว่าเรามีความเสี่ยงเป็นโรคเกาต์เยอะเรายิ่งต้องรับประทานอาหารให้ดีแล้วก็ต้องระวังสาเหตุต่างๆที่จะกระตุ้นโรคเกาต์ข้อสุดท้ายครับข้อที่8ของสาเหตุการเกิดโรคเกาต์ก็คือโรคประจำตัวบุคคลที่มีโรคประจำตัวเหล่านี้นะครับก็จะกระตุ้นนะครับหรือว่าก่อให้เกิดโรคเกาต์ได้ง่ายกว่าปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคต่อมไทรอยด์โรคเบาหวานโรคมะเร็งเป็นต้นอันนี้ก็คือสาเหตุคร่าวๆนะครับประมาณ 7-8 ข้อที่จะกระตุ้นเวลาเราจะดูแลโรคอะไรก็ตามหมอมักจะเล่าให้ทุกคนฟังเสมอว่าเราต้องทราบถึงต้นเหตุก่อนเราถึงป้องกันโรคได้ที่ต้นเหตุไงครับ

กลับมาเจอกันในช่วงที่2นะคะกับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะในวันนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาขอเพลงนะคะผ่านทางรายการของเราด้วยนะคะใครที่อยากโทรมาขอเพลงค่ะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่076-421-055นะคะวันนี้ดีเจพี่มงคลหรือว่าพี่มงของเรารอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะในเบรกนี้นะคะเราก็มีข้อมูลนะคะที่น่าสนใจค่ะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะที่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวนะคะโรคที่ต้องควรเฝ้าระวังในช่วงนี้นะโดยเฉพาะกับเด็กๆนะคะหลายบ้านเนี่ยมีน้องๆหนูๆเด็กๆเนี่ยเยอะมากๆแล้วโรคที่ต้องจับตาเฝ้าระวังค่ะตอนนี้ที่ทางกรมควบคุมโรคได้ออกมาเตือนค่ะคือโรคมือเท้าปากเชื่อว่าหลายบ้านหลายคนผู้ปกครองหลายท่านเคยมีประสบการณ์ค่ะที่น้องๆที่บ้านเนี่ยอาจจะป่วยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นอะไรมีอาการต่างๆนะคะก็ในช่วงนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะหลังพบว่าตั้งแต่ต้นปีนะคะมีผู้ป่วยในโรคมือเท้าปากแล้วเนี่ยกว่า 50,000 รายค่ะและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กนะคะจึงขอความร่วมมือค่ะทางผู้ปกครองแล้วก็สถานศึกษาให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะในช่วงนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่4กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะด้านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็ได้กล่าวว่าโรคมือเท้าปากเนี่ยยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กเล็กซึ่งในช่วงฤดูฝนเนี่ยค่ะมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่ค่ะเนื่องจากเด็กเนี่ยมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีการใช้สิ่งของสัมผัสร่วมกันด้วยจึงเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้นค่ะทั้งนี้เนี่ยก็ขอความร่วมมือให้ทางสถานศึกษาและผู้ปกครองเนี่ยร่วมกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะรวมไปถึงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดค่ะในส่วนของสถานการณ์โรคมือเท้าปากนะคะข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ค่ะกองระบาดวิทยาค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง1กันยายน2569พบผู้ป่วยสะสมแล้วนะคะ 53,362 รายเสียชีวิต1รายค่ะซึ่งอัตราการเสียชีวิตเนี่ยคิดเป็น 0.002 ต่อประชากรแสนคนค่ะโดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกนะคะได้แก่กลุ่มอายุเด็กอายุ0ถึง4ปีค่ะรองลงมาค่ะเป็นกลุ่มอายุ5ถึง9ปีและต่อมาค่ะเป็นในกลุ่มอายุ10ปีถึง14ปีตามลำดับนะคะซึ่งผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเป็นผู้ป่วยที่ต้องรับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะรวมจำนวนทั้งหมด 5,408 รายค่ะโดยสถานการณ์ภาพรวมโรคมือเท้าปากในปี2569เนี่ยก็ยังถือว่ามีจำนวนผู้ป่วยเนี่ยต่ำกว่าในปีที่ผ่านมานะคะแต่ก็ชะล่าใจไม่ได้ต้องระมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนาะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เด็กๆเนี่ยก็ไปโรงเรียนกันตามปกตินะคะดังนั้นก็ผู้ปกครองเองเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังด้วยแล้วก็ทางสถานศึกษาเองค่ะรวมไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยก็ต้องระวังแล้วก็มีมาตรการการทำความสะอาดให้มีความปลอดภัยนะคะที่บ้านเนี่ยทางผู้ปกครองเองก็สามารถพกเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะหรือว่าเป็นแอลกอฮอล์ไว้ให้กับน้องๆด้วยหลังจากกลับจากโรงเรียนก็ให้มีการล้างมือค่ะแล้วก็สอนในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะหลังจากสัมผัสสิ่งของร่วมกันกับเด็กคนอื่นๆแล้วอาจจะมีการล้างมือนะหรือว่าเล่นกับเพื่อนเสร็จแล้วนะคะก็ให้ล้างมือแล้วก็เพื่อนคนไหนที่มีอาการป่วยมีไข้ไอนะคะมีน้ำมูกหรือว่าเป็นหวัดเนี่ยก็อาจจะต้องเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะหรือว่าอาจจะเว้นการเล่นกันไปก่อนในช่วงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีน้องๆเป็นไข้ป่วยหรือมีอาการเนี่ยให้รีบพาไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ทานยาเนาะแล้วก็จะได้รักษาได้ถ้าหากว่าป่วยเป็นโรคมือเท้าปากจริงๆค่ะแพทย์เขาจะได้ประเมินอาการแล้วก็เข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะน้องๆเนี่ยเองก็จะได้รีบฟื้นฟูสุขภาพโดยเร็วนะคะก็ร่วมกันระมัดระวังกันด้วยนะคะในช่วงนี้นอกจากเรื่องโรคมือเท้าปากที่กรมควบคุมโรคออกมาแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองแล้วก็สถานศึกษาเฝ้าระวังแล้วเนี่ยนะคะก็ยังคงมีโรคอื่นๆที่มากันในช่วงนี้เนาะเป็นโรคที่มาในหน้าฝนนะคะ
เป็นโรคที่ต้องติดตามเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกก็ดีนะหรือว่าเป็นโรคอื่นๆค่ะที่ในช่วงนี้เนี่ยเป็นปัญหาสุขภาพนะที่อยากจะแจ้งเตือนให้ทุกคนเนี่ยติดตามเฝ้าระมัดระวังอาการของตนเองกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนสลับกันไปมานะทางดีเจเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีอาการป่วยบ่อยเหมือนกันนะคะก็ต้องไปรับประทานยานะดังนั้นคุณผู้ฟังทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราให้ทุกคนไปรับฟังเพลงกันนะคะที่ทางคุณผู้ฟังขอมากันดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ินเช็คอินพังงา
1: เรามาเจอกันค่ะกับในช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะวันนี้เราจะมาเชิญชวนทุกๆคนค่ะมาเที่ยวกินเช็คอินที่เมืองเก่าตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสนะคะได้เข้ามารับชมนะในส่วนของย่านเมืองเก่าตะกั่วป่านะวันนี้น้ำขออนุญาตเชิญชวนเลยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะเรามีการจัดกิจกรรมเนี่ยที่เมืองเก่าตะกั่วป่าเยอะมากๆนะคะอย่างก่อนหน้านี้ค่ะเรามีกิจกรรมกั่วป่าโพจีโชเมืองนะซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะเป็นการเปิดบ้านค่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะในการเข้ามาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองแร่นะคะแล้วก็มาดูว่าเมืองเก่าตะกั่วป่าเนี่ยมีความเป็นมายังไงมีวัฒนธรรมอะไรบ้างนะคะซึ่งก็กั่วป่าโพเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งเนาะที่รวมตัวกันนะคะเพื่อที่อยากจะสร้างสรรค์นะในส่วนของกิจกรรมค่ะเปิดบ้านให้คนเนี่ยได้เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเรานะคะเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Creative Cultural District นะหรือว่า CCD นะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานค่ะโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA พร้อมทั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นการพูดถึงตะกั่วป่าโอทาวหรือว่าเมืองเก่าตะกั่วป่าเนี่ยที่ต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมารับชมมากๆใครที่มาไม่ทันในงานที่ผ่านมาอย่างกั่วป่าโพจีโชเมืองตอนนี้สามารถเข้ามาเรียนรู้รับชมที่โรงเรียนเต้าหมิงได้ค่ะเพราะว่ากั่วป่าโพค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะเข้าไปค่ะเยี่ยมชมโรงเรียนเต้าหมิงค่ะโดยจะเปิดให้เข้า

พกกล้องคู่ใจ1ตัวไปแวะถ่ายรูปค่ะที่โรงเรียนเต้าหมิงนะคะโอกาสมาแล้วเผื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใครไม่ทันนะคะตอนนี้คุณก็ยังสามารถไปรับชมได้มารับชมเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะที่มีทั้งร่องรอยของอดีตเรื่องราวปัจจุบันนะคะแล้วก็จะได้มาดูแนวทางทิศทางในอนาคตซิว่าเมืองเก่าตะกั่วป่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะที่โรงเรียนเต้าหมิงนะคะคุณสามารถปักหมุดค่ะใน Google Map ก็ได้นะปักหมุดแล้วก็เปิดมาเลยค่ะตาม Google Map มาได้เลยมารับชมโรงเรียนเต้าหมิงได้ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปเดินเยี่ยมชมเมืองเก่าถ่ายรูปชิคๆคูๆนะคะหรือว่าไปนั่งคาเฟ่ร้านกาแฟไปรับประทานอาหารแนวสไตล์แบบวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะคุณก็ไปที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าได้เช่นเดียวกันค่ะไปรับชมกันได้นะคะก็เชิญทุกคนนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะที่เมืองเก่าตะกั่วป่านะคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาของเราวันนี้นะคะใครว่างก็ปักหมุดมาเจอกันได้ไม่แน่นะเราอาจจะมีโอกาสได้ไปเดินสวนกันหรือว่าพบเจอกันก็ได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเมืองเก่าตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทาง4จังหวัดอันดามันค่ะที่ร่วมถ่ายทอดการออกอากาศรายการของเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทระนองสวทภูเก็ตและสวทพังงารวมถึงการรับสัญญาณจากท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รีแลกเรดิโอที่อำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะก็สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะก็มาติดตามรายการของเราได้เช่นเดิมค่ะทางสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ยังคงมีรายการเยอะแยะมากมายนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ังแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center ย่านพระราม 9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center ย่านพระราม 9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้ง
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครได้ติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์ย่านพระราม 9หลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำมันทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมหนีซ่อนสู้สร้างการตระหนักรู้ยกระดับความปลอดภัยและคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียน
8: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมตามหลักยุทธวิธีความปลอดภัยหนีซ่อนสู้หรือว่า Run Hide Fightให้แก่คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 1,000 คนเพื่อสร้างการตระหนักรู้การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาและให้นักเรียนมีความตระหนักรู้เข้าใจหลักการปฏิบัติตามหลักสากลสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองและเอาชีวิตรอดและช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศขยายเวลาการปิดท่าอากาศยานานาชาติโซกาโนฮัตตาเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักกรากะตั้วเกิดการปะทุเพิ่มขึ้นกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียออกแถลงการเพิ่มเติมว่าท่าอากาศยานานาชาติโซกาโนฮัตตาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาจะขยายเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 13:30 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากภูเขาไฟอนักกรากะตั้วเกิดการปะทุเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวสำหรับท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาในกรุงจาการ์ตาท่าอากาศยานบูนิอาโตในจังหวัดบันเตนและท่าอากาศยานนานาชาติราดินอินเทน2ในจังหวัดลำปุงนายลุกมันเอฟไลซาอธิบดีกรมการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากต้องล่าช้าหรือถูกยกเลิกและมีผู้โดยสารราว 23,000 คนได้รับผลกระทบขณะที่หน่วยงานด้านการบินของอินโดนีเซียยังคงติดตามการปะทุของภูเขาไฟอนักกรากะตั้วอย่างต่อเนื่องและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับการให้บริการเที่ยวบินตามสถานการณ์ของเท่าภูเขาไฟปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไรพบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ข่าวแบบเนี้ยเขาทำมาเพื่ออะไรบนโลกโซเชียลมีข่าวมากมายที่พร้อมให้เราแชร์ถ้ารู้ไม่เท่าทันสื่อก็ตกเป็นเหยื่อง่ายสุดก็อย่าไปสนใจไม่รู้จริงก็อย่าไปแชร์เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเราทุกคนล้วนแชร์ด้วยใจที่ให้แต่คนรับอาจสูญเสียสุขภาพหรือแม้แต่เสียชีวิตเพราะการแชร์คือการแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้จริงไม่ว่าจะกดส่งหรือลงมือทำแบ่งปันเพื่อให้สังคมน่าอยู่เริ่มต้นวันนี้ด้วยการแชร์ในสิ่งที่เรารู้จริง
3: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: ทุกเรื่องคือการเมืองการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนและการเมืองมีผลต่อลมหายใจต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสวท.กระบี่FM 98.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ของจักรกฤษนิลพันธ์

14 นาฬิกาครับอีก13 นาทีครับคุณผู้ฟังครับคนมีเจ้าของในเวอร์ชั่นคอลแลบโคเวอร์กับเจ้าของเพลงเดิม MC2 ครับนะวง C2 คอลแลบแล้วก็โคเวอร์ไม่ใช่ cover แอมมา cover นะครับ collab กับเจ้าของเพลงนั่นคือบางฟิลนะครับบางฟิลบอกได้ว่าบางนัดฟิวเจอร์บางนัดฟิวเจอร์บางฟิลบางนัดฟิวเจอร์ครับเจ้าของเพลงเพลงนี้นะครับคนมีเจ้าของหลายท่านคุ้นเคยกันดีครับนะผมเองก็หยิบเพลงนี้มาบอกกล่าวแล้วก็หยิบเพลงนี้มาเปิดกับสื่อสารให้กับทุกๆท่านหลายๆครั้งหลายๆคราครับนะวันนี้วันสบายๆของหลายๆท่านครับแต่ก็เป็นวันทำงานของหลายท่านเช่นเดียวกันนะครับหลายท่านอาจจะอยู่กับครอบครัวครับหลายท่านอาจจะอยู่กับการพักผ่อนหลายท่านทำงานอยู่นะไม่มีวันหยุดนะเช่นเดียวบอกได้ว่าเนี่ยครับเป็นการดูแลซึ่งกันและกันนะครับเป็นการดูแลซึ่งกันและกันแน่นอนครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความสุขนะครับในห่วงเวลาของทางด้านการสร้างความสุขของทางด้านพี่ๆน้องๆ นะครับพี่ๆก็คือทางด้านทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็น้องๆ นักวอลเลย์บอลนักวอลเลย์บอลนั่นคือทางด้านชุดใหญ่ตอนนี้นี่เป็นมหาเซียนแล้วล่ะนะครับรุ่นหลังเจ็ดเซียนนี่เป็นมหาเซียนกันทุกคนนะครับหลังจากได้แชมป์เอเชียแล้วก็ได้ตั๋วโอลิมปิกตีตั๋วไป LA เป็นที่เรียบร้อยครับ LA นี่ไม่ใช่ LAOS นะครับนะ LA Las Vegas ครับสหรัฐอเมริกา United of America นะจ๊ะเป็นตัวแห่งความฝันครับตัวแห่งการรอคอยมาอย่างยาวนานในกีฬาประเภททีมครับล่าสุดตั้งแต่ปีคศนะครับคริสต์ศักราช1968ลองบวกลบคูณหารดูครับประมาณโอ้หลายปีนะ50 56 60ปีประมาณนั้นนะครับเรายังไม่มีกีฬาประเภททีมได้เข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายของการจัดการแข่งขันโอลิมปิกกีฬาของมวลมนุษยชาติมากรรมกีฬาที่บอกได้ว่าเราเองก่อนที่จะมีนักกีฬานะครับมีนักกีฬาเข้าไปนี่ก็ต้องมีการคัดเลือกมีการผ่านด่านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาส่วนบุคคลหรือว่ากีฬาประเภททีมกีฬาประเภททีมนี่เราห่างหายกันไป40 50 60 ปีครับทุกท่านครั้งนี้ในปี70ครับในปี7ขออภัยครับในปี2008 71ขออภัยครับ71 2008นี่71เนี่ยครับมันบอกได้ว่าอาจจะคำนวณผิดพลาดนะอายุไม่ได้มากขึ้นครับมากอายุมากขึ้นไม่ได้มากมายแต่ก็มีเรื่องราวที่คำนวณผิดพลาดไปบ้างนะครับหลังจากสถานการณ์เวลามันผ่านไปนะครับจะพยายามให้ดีกว่านี้นะครับในปี71นี้ครับ2028วอลเลย์บอลทีมชาติไทยทีมหญิงนะครับก็จะเข้าชิงชัยในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกมหากรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติหลังจากเราเองนะครับเราเองเนี่ยห่างหายกันไปในประเภททีมก็ผมบอกแล้วครับ40 50 60 ปีที่เราเข้าไปเราได้ชมเนี่ยเป็นประเภทบุคคล
หมดเลยนะครับหมดเลยในระยะเวลาเนี้ยตั้งแต่ผมตอนนี้ผม40 กว่าเนี่ยครับเป็นครั้งแรกครับที่เราเห็นผมเห็นกีฬาประเภททีมเป็นทีมแรกของผมแหละนะครับตลอดระยะเวลา40 กว่าปีที่ผมยืนอยู่พื้นแผ่นดินหรือว่าได้ลืมตานะครับได้รู้จักคำว่าโอลิมปิกได้รู้จักคำว่านักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยทีมแรกครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นมี2 ประเภทกีฬาครับแต่เป็นประเภทชายนะครับนั่นก็คือกีฬาทีมชาติไทยฟุตบอลครับฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยครับชุดใหญ่เนี่ยได้ไปโอลิมปิก2 ครั้งนะครับปีไหนนะ58หรือเปล่านะ58แล้ว6 2 ปีติดต่อกันแล้วก่อนนะแล้วก็มาในปีเดียวกันที่ฟุตบอลไปครั้งที่2เนี่ยเป็นบาสเกตบอลครับบาสเกตบอลไปโอลิมปิก1 ครั้งแล้วนะครับบาสเกตบอลชายนี่คือประเภทกีฬาในรอบเอาเลขกลมๆเลยในรอบ60 ปีเป็นรอบ60 ปีทีมแรกครับที่ได้ไปโอลิมปิกและเป็นทีมหญิงทีมแรกของประเทศไทยของราชอาณาจักรไทยที่ได้ไปโอลิมปิกขอบคุณน้องๆครับขอบคุณพี่ๆสตาร์ทโค้ชหลายๆท่านก็อาจจะบอกได้ว่าถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆชุดนี้เนี่ยได้เจอกับเรื่องราวดีๆแล้วก็ให้เจอกับประสบการณ์ที่เป็นของจริงและก็ผ่านไปได้ถึงแม้ว่าทางด้านสตาฟโค้ชของเราเนี่ยจะเจอแรงกดดันแล้วก็ดราม่าจากภายนอกมาเยอะมากนะครับต้องขอขอบคุณจากหัวใจครับไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าจะเป็นทีมงานสตาฟทุกๆทีมงานผู้ช่วยผู้ฝึกสอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทุกๆท่านครับนำโดยพี่ออสครับโค้ดออสพี่ออสบอกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีครับเป็นเรื่องราวที่ดีเราก็คงจะได้เห็นการพัฒนาศักยภาพของทางด้านบุคลากรทางด้านกีฬาเนี่ยครับเพื่อที่ก้าวสู่ความเป็นเลิศทัดเทียมกับนานาชาติแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลได้ในอนาคตต่อไปนะฮะก็มีความหวังลึกๆครับทุกประเภทกีฬาแล้วครับนะทุกประเภทกีฬาทั้งประเภทบุคคลแล้วก็ประเภททีมเราก็อยากจะเห็นทางด้านนโยบายดีๆของการส่งเสริมตั้งแต่เด็กและเยาวชนเพื่อที่จะให้น้องๆได้สร้างเขาเรียกว่าสร้างสิ่งที่เรียกได้ว่าความรู้ความสามารถศักยภาพในด้านที่ตัวเองนั้นรักและสร้างความฝันให้กับน้องๆก้าวไปสู่ระดับนานาชาติณตอนนี้ครับการเริ่มต้นของทางด้านก่อนที่จะมาเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นประเภททีมหรือว่าประเภทบุคคลนะครับหลายครอบครัวครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับถึงขั้นยากลำบากด้วยซ้ำแต่ด้วยความโชคดีครับประเทศไทยนี่ส่วนมากนะครับส่วนมาก 100% เนี่ย 80% ครับจะอาศัยความโชคดีครับที่มีคนไปเจอแล้วนำมาทั้งปั้นทั้งส่งเสริมทั้งผลักดันส่งต่อเพื่อความก้าวหน้าของเด็กๆน้องๆทุกๆคนล่ะครับเป็นเรื่องราวที่บอกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเราฝากความหวังกับทางด้าน
ผู้ที่ดูแลและรับผิดชอบหรือว่าฝ่ายบริหารเนี่ยเยอะมากครับแต่ท้ายสุดแล้วพอเวลานั่นแหละครับพอประสบความสําเร็จแล้วครับประสบความสําเร็จจึงจะมาครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าไปดูไทม์ไลน์หรือว่าไปดูเส้นทางครับทุกท่านจะเห็นถนนลูกรังนะครับถนนลูกรังที่ไม่สามารถมีอะไรมาเติมนะมีอะไรมาเติมให้เส้นทางนั้นเนี่ยก้าวเดินอย่างสะดวกและง่ายขึ้นแต่มันจะมาเติมในช่วงที่ว่าประสบความสำเร็จอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในระดับพื้นฐานเนี้ยครับในระดับพื้นฐานนี้จะมีการเติมแล้วก็พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างรากฐานและความมั่นคงพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านกีฬาผมมีความเชื่อนะครับส่วนตัวนะมีความเชื่อว่าถ้าเราทำเรื่องราวดีๆครับน้องๆก็จะอยู่ในเส้นทางที่ดีได้มันจะลดภาระนะครับลดภาระความเสี่ยงทางสังคมไปได้ลดภาระนี้ไม่ได้ว่าลดภาระทางด้านครอบครัวนะครับนะแต่ถ้าลดภาระเรื่องของความเสี่ยงทางด้านสังคมไม่ได้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะความรุนแรงทางด้านสังคมความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมว่าประเด็นทางด้านปัจจัยเสี่ยงต่างๆยาเสพติดหรือว่าในส่วนของความปลอดภัยทางท้องถนนจริงๆมันบัววายเว็บหมดนะครับบัววายหมดมันโยงกันหมดเลยนะครับมันเชื่อมโยงกันหมดถ้ามิตินั้นเกิดมาครับทุกท่านครับมิตินั้นเกิดมาเราจะได้เห็นเรื่องราวดีๆอย่างแน่นอนในอนาคตนะครับหวังว่าจะเป็นแบบนั้นแต่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าทุกท่านไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจนะปล่อยให้มันเป็นไปตามยะถากรรมนะยะถากรรมก็หลายท่านแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมอะไรประมาณนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้เรื่องราวจุดสุดยอดของทางด้านประชาธิปไตยที่ต้องการครับความสุขที่จับต้องได้องค์ประกอบของทางด้านประชาธิปไตยที่เรานั้นอยากจะให้เป็นถ้าเราไม่สนใจมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เราจะไม่เห็นอะไรเลยอย่างแน่นอนการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องอยู่ในกระบวนการตามความสามารถครับทุกท่านครับตามความสามารถตามความเหมาะสมแต่เราต้องอยู่ในขบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนมีรากฐานที่แข็งแกร่งทัดเทียมกับทางด้านนานาชาติได้ทุกเรื่องทุกราวครับวันนี้ยกเอาในเรื่องของความฝันของทางด้านนโยบายทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านกีฬาว่าผมได้เพียงแค่พูดแล้วก็สื่อสารครับพูดคุยสื่อสารบอกกล่าวแบบนี้ครับผมไม่สามารถที่จะไปทำในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้แบบตัวคนเดียวแต่ผมสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกับทางด้านผู้ที่ทั้งมีแรงทั้งมีเครื่องมือ
มีแรงมีเครื่องมือมีปัจจัยมีองค์ประกอบครบแล้วครับไม่ใช่มีตังอย่างเดียวก็ทําไม่ได้ครับทุกท่านครับมีแค่ตังก็ทําเรื่องนี้ไม่ได้มันต้องมีองค์ประกอบเรื่องราวหัวจิตหัวใจอะไรลงเข้าไปด้วยนะแล้วก็มันจะมีเรื่องดีๆขับเคลื่อนแล้วทําให้เกิดเรื่องดีๆกับทางด้านความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมเราทุกๆสภาพแวดล้อมครับ14นาฬิกากับอีก31นาทีครับคุณผู้ฟังเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ของจักริดนิลพันธ์ครับ0756110022แล้วก็0756120022ครับอยู่ร่วมกันแล้วก็บอกกล่าวเรื่องราวดีๆได้นะครับนะบอกกล่าวเรื่องราวดีๆได้ผ่านทางช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ที่สื่อสารกันตลอดระยะเวลาเกือบๆชั่วโมงนี้ครับอีกสักครั้งหนึ่งครับ0756110022นะครับ0756110022อยู่ด้วยกันครับช่วงหน้ามีเรื่องราวที่พูดคุยกับทุกท่านอย่างน้อยเล็กๆน้อยๆเหมือนเดิมครับ

0: 1 นาทีกับกกต.กกต.ให้สิทธิ์ในการคัดค้านการเลือกตั้งอย่างไรบ้างครับ
1: ในการเลือกตั้งส.ส.ส.ว.หากเห็นว่าไม่สุจริตเที่ยงธรรมสามารถคัดค้านการเลือกตั้งได้ค่ะโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้สมัครหรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งยื่นคัดค้านต่อกกต.โดยสามารถทำได้ทั้งก่อนวันการประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายใน30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งหรืออีกกรณีหนึ่งคือภายใน180วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งหากเห็นว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดใช้จ่ายเงินในการหาเสียงเกินกว่าที่กกต.กำหนดหรือผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายภายใน90วันหลังการเลือกตั้งค่ะ
0: กกต.ยุคใหม่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
2: นี่ลูกเกดพ่อเราบอกว่าต้นประชาธิปไตยบ้านเราน่ะมันไม่ค่อยโตเลยล่ะ
3: ทำไมล่ะลูกยอ
2: ไม่รู้สิสงสัยไม่ได้ใส่ปุ๋ยมั้ง
3: คงใช่นะแล้วลูกยอเคยเห็นไหมล่ะต้นประชาธิปไตยเนี่ย
2: ไม่เคยแต่พ่อบอกว่ามันอยู่ในใจเรานี่แหละแต่ลูกยอดูยังไงก็ไม่เห็นสงสัยมันยังไม่โตมั้ง
3: แล้วพ่อบอกเธอหรือเปล่าล่ะมันจะโตเมื่อไหร่
2: เห็นพ่อบอกว่าเราต้องขยันใส่ปุ๋ยเยอะๆเลยล่ะ
3: เออปุ๋ยอะไรล่ะ
2: ไม่รู้สิพ่อบอกว่าปุ๋ยยี่ห้อจิตสำนึกลูกเกดเคยเห็นหรือเปล่าล่ะ
3: ไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราจะไปถามพ่อดูให้นะ
2: อย่าลืมนะเราอยากเห็นจังเลย

14นาฬิกากับอีก44นาทีครับทุกท่านยังอยู่ในช่วงเวลาของทุกๆคนครับเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ของจักริตนิลพันธ์ครับท่านผมหยิบเอา3งานเพลงมาสื่อสารบอกกล่าวส่งความรู้สึกดีๆให้กับทุกๆท่านนะครับงานเพลงที่หลายๆท่านคุ้นเคยกันดีงานเพลงที่บอกได้ว่าผ่านไปเกือบๆ30ปีครับเกือบๆ30ปีนี่แต่ละเพลงเนี่ยไม่ต่ำกว่า15ปีครับทุกท่านใจคอพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มพี่เบานะพี่หนุ่มพี่เบาพระพลพลกองสิงห์พระพลกองสิงห์ครับพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดเล่าสู่กันฟังนะครับบอกกล่าวกันได้ธงชัยแม็กอินไตแล้วผู้ชายที่กำลังมีคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยแฟนคลับทุกท่านอาจจะด้วยอุบัติเหตุของทางด้านพื้นที่การจัดงานครับไม่ได้เอ็กซิเดนต์จากฝ่ายเทคนิคเป็นอย่างใดแต่ผู้ชายที่อายุ70กว่าครับ71แล้วนะครับพี่ป้อมครับไม่ใช่ป้อมจักริตนะพี่ป้อมอัศนีโชติกุลนะครับกับพี่โตนี่ก็7น่าจะ70นะ70นะ2ท่านเป็นพี่น้องกันนะครับพี่น้องคนอายุ70ครับเปิดคอนเสิร์ตณตอนนี้เนี่ยเปิดไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอย่างเป็นทางการแล้ว2น่าจะ2รอบแล้วครับนะ2รอบแล้วนะครับรอบแรกก็ในช่วงวันสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุทางด้านพื้นที่หลายท่านติดตามข่าวสารก็คงจะทราบกันดีว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็จะมีการชดเชยให้ช่วงสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยครับน่าจะช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็เป็นศิลปินที่บอกได้ว่ารุ่นผมนี่ถือว่าพี่ป้อมก็เป็นไอดอลในงานเพลงที่สื่อสารแล้วบอกได้ว่าทั้งสื่อสารกับความรู้สึกแล้วก็สื่อสารในเนื้อหาของงานเพลงเนี่ยเข้าใจนะครับบางทีบางเพลงอกหักรักกุดอกหักรักตุ๊ดรักคุดตุ๊ดยังเมินขอไปด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าพูดแล้วสื่อสารแล้วมันไม่ถ้าท่านไม่ได้คิดว่าเป็นมุกก็ต้องขออภัยด้วยเนี่ยก็ฟังงานเพลงของพี่ๆทั้งสองท่านแล้วเนี่ยบอกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยหลายงานเพลงครับที่ไม่ว่างานไหนก็ผมยังหยิบงานเพลงท่านมาทำมาหากินในการสื่อสารทุกๆท่านแหละครับถ้าเขาให้ขึ้นไปร้องเพลงผมก็หยิบงานเพลงของพี่ป้อมมาฮะร้องให้กับทุกๆท่านได้ฟังผมว่าร้องแล้วก็มีความสุขร้องแล้วมันมีเรื่องราวดีๆนะครับสื่อสารงานเพลงของพี่ป้อมไปแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับหยิบหลายเพลงครับเมื่อก่อนเนี่ยกสิทธิ์ของเธอบ้างนะครับคนสุดท้ายบ้างก็มาช่วงมา10กว่าปีที่ผ่านมาตอนที่มีโอกาสช่วงค่ำกลางคืนนะครับพี่ๆนักดนตรีนะอย่างพี่โอได้นะครับโคตรลาวเนี่ยครับตอนนั้นก็ก่อนจะมาเป็นเจ้าของกิจการก็

็ไปตามเส้นทางที่สะดวกนะครับนะครับแล้วก็มีช่วงเวลานึงก็บอกได้ว่าก็เปิดฟอร์นะครับเปิดโอกาสเราเองก็เก่งอกเก่งใจขึ้นไปร้องเพลงแต่ก็ยินดีครับเป็นการสร้างความสุขนะครับพยายามไม่ให้เสียงเพี้ยนนะครับนะว่าเสียงเพี้ยนแล้วก็จะลกหูลกสดประสาทของทุกท่านเนี่ยโอ้ผมอาจจะโดนแบงค์ปามาก็ด้วยความยินดีแต่นี่ถ้าเป็นเหรียญมาก็ยังยินดีครับแต่ว่ามันก็เจ็บสักหน่อยถ้าถูกหน้าผากอะไรไหมการหน้าผากนะแต่ถ้าเป็นทางด้านแก้วอะไรประมาณนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมได้แค่นั้นละครับแต่ไม่เคยมีครับไม่เคยมีว่ากันไปไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวดีๆครับยังมีหลายศิลปินครับที่มีโอกาสได้นำผลงานของท่านเนี่ยเหมือนหนุ่มปรัพลเองก็ใจคอเนี่ยผมก็พอจะไปได้พี่เบิร์ดก็หลายเพลงนะครับพี่ออฟก็หลายเพลงแต่จะเป็นรุ่นนั้นแหละครับพี่ป้างหรือว่าจะเป็นพี่แจ้เลยนะรุ่นแปดยุค80นะเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครเป็นเทวานาแล้วยายต้องมาเดินดินพี่ติ๊กอะไรแบบนี้ยอมรับไปนะรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงพอก่อนร้องไปเป็นเพลงนะ3งานเพลงครับอยากให้อยู่ด้วยไหมนะฮะสำหรับพี่ป้อมอัศนีพี่โตวสันก็อยู่เคียงข้างในการที่จะนำเครื่องสายกีตาร์เล่นอยู่กับพี่ป้อมอยู่ตลอดเสน่ห์ของทางด้านต้องเรียกว่าคุณอาจริงๆนะถ้าพี่ทั้งสองคนเสน่ห์ของพี่ทั้งสองคนเวลาไม่ว่าจะจัดคอนเสิร์ตหรือว่างานเพลงอะไรแล้วแต่พี่ทั้งสองคนจะมีเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เคยทิ้งไปเลยนั่นคือคอรัสครับทีมคอรัสลองไปฟังดูครับจะมีทีมคอรัสอยู่นะเมื่อทีมคอรัสอยู่เราก็ได้เห็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับนะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถ้ายุคก่อนๆยุคก่อนๆเลยนะครับจะเห็นบ่อยแต่ยุคนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นแต่ยังมีของพี่ป้อมแล้วก็พี่โต๊ะเนี่ยครับจะมีทีมคอรัสอยู่แต่อีกคนนึงอีกท่านนึงนะที่บอกได้ว่าทุกท่านเรียกพี่เนี่ยพี่เบิร์ดเนี่ยก็ทราบข่าวมาว่าเร็วๆนี้น่าจะมีคอนเสิร์ตมาเปิดให้หายคิดถึงกันก็ติดตามข่าวสารครับติดตามข่าวสารกันนะครับ14 นาฬิกากับอีก53 นาทีครับ

หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามมารับฟังขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆครับสัปดาห์หน้าว่ากันใหม่นะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับจักรฤทธิ์ไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลณโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลหรือ AgriNex สุรินทร์ณโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยอำเภอเมืองสุรินทร์โดยร่วมกันขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมภาคการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรท้องถิ่นรับมือกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้แนวทางสมาร์ทฟาร์มิ่งผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการดินน้ำและอากาศช่วยลดต้นทุนลดการใช้แรงงานและรักษาคุณภาพผลผลิตพร้อมทั้งเชื่อมโยงเกษตรกรเข้ากับตลาดดิจิทัลช่องทางการจำหน่ายออนไลน์และระบบชำระเงินดิจิทัลเพื่อผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ก้าวสู่การเป็นต้นแบบศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ดิจิทัลในภูมิภาคพร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนโคดดิ้งโดยเน้นย้ำว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไม่ได้เข้ามาเพื่อแย่งงานแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้นผ่านการผลักดันโครงการสำคัญอย่าง TH AI Passport ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันจังหวัดระนองเดินหน้า6มาตรการความปลอดภัยทางถนนยกระดับวินัยผู้ใช้รถใช้ถนนตั้งเป้าลดพฤติกรรมเสี่ยงสร้างองค์กรต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชน
7: นายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าจังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อยกระดับการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุโดยมุ่งให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยก่อนขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่สำหรับมาตรการสำคัญ6ด้านประกอบด้วยสวมหมวกนิรภัย 100% ดื่มไม่ขับควบคุมการขับรถเร็วทำประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ 100% การเสริมสร้างทักษะคิดและทักษะการเอาชีวิตรอด อดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางถนนเพื่อลดจุดเสี่ยงและปัจจัยที่นำไปสู่อุบัติเหตุนายโชคชัยกล่าวว่าการลดอุบัติเหตุทางถนนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงชุมชนมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานเอโดปอมีสืบสานภูมิปัญญากะเหรี่ยงส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
8: ที่สวนสาธารณะหนองจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนกะเหรี่ยงพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเอโดปอมีเป็นพิธีบุญประจำปีของชาวกะเหรี่ยงโดยเอะหมายถึงการเรียกขวัญส่วนปอมีหมายถึงพิธีกรรมเคารพต้นไม้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าและแนวคิดการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างเกื้อกูลภายในงานมีกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนการนำเสนออาหารชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการถ่ายทอดวิถีชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้สัมผัสภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การจัดงานยังมุ่งสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจรากฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงอย่างยั่งยืนคุณากรปรัฐจาริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเครื่องแต่งกายพื้นเมืองของชาวไทยด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าศิลปะการนุ่งห่มในแต่ละท้องถิ่นมิได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายแต่คืออัตลักษณ์ความงดงามและภูมิปัญญาที่สั่งสมจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงให้ความสำคัญคือผ้าพื้นเมืองภาคใต้โดยเฉพาะผ้าปะเต๊กผืนผ้าที่สะท้อนเรื่องราวของผู้หญิงวิถีชีวิตและความเชื่อซึ่งได้อย่างรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตอย่างงดงามถนนถลางใจกลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นของเกาะภูเก็ตมีร้านผ้าพื้นเมืองเก่าแก่ที่ยืนหยัดเคียงคู่ประวัติศาสตร์มากกว่า70ปีร้านโตราคาสโตร้านผ้าประจำถิ่นที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชุดพื้นเมืองภูเก็ตทั้งบับบาเยยาและเครื่องแต่งกายกลุ่มเพลานากันที่ได้รับการพัฒนาให้ร่วมสมัยสวมใส่ได้ทุกโอกาสโดยไม่ทิ้งรากเหง้าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นคุณสมยศประธานทายาทรุ่นที่2ของร้านโตราคาสโตเล่าว่าผ้าปะเต๊กในอดีตได้รับอิทธิพลจากชาวดัตช์และผลิตขึ้นในครัวเรือนโดยแต่ละผืนจะเปลี่ยนไปด้วยคติความเชื่อและความงามของสตรีลวดลายบนผืนผ้าไม่เพียงสะดุดตาหากยังซ่อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไว้อย่างลึกซึ้ง
2: จังหวัดภูเก็ตเราก็มีชุดพื้นถิ่นที่เราเรียกว่าชุดเคบายานะครับหรือชุดบ้าบ่ายะหยาเองนะครับความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยที่พระพันปีหลวงท่านได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ผ้าไทยนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยกรมพัฒนาชุมชนพยายามต่อยอดนะครับในเรื่องของผ้าไทยแต่ว่าภูเก็ตเองเราก็มีอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของคนภูเก็ตที่เราสืบเสื้อสายมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนหรือชาวจีนบ้าบ๋าเราก็มีชุดการแต่งกายประจำถิ่นของเราที่เราเรียกว่าชุดบ้าบ๋าหรือย่าหยา
1: ผ้าปะเต๊กและชุดบ้าบ๋าย่าหยาจึงไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายหากคือภาษาทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ตัวตนและความงามของชาวภูเก็ตสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่พร้อมก้าวสู่เวทีสากลและนี่คือพลังอ่อนที่แข็งแกร่งพลังที่เริ่มต้นจากผืนผ้าลวดลายและฝีมือคนไทยตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมศิลปาชีพและสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชาติณวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับเสียงจากคนตาบอดไทยเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับหลังข่าว15นาฬิกาต้นชั่วโมงจบเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาพบกัน50กว่านาทีจนถึง4โมงเย็นเลยนะครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 800 91 GHz 819 GHz แล้วก็สถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการอยู่ในขณะนี้รวมไปถึงเครือข่ายคนพิการหลายๆเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุชุมชนนะครับแล้วก็อีกหลายออนไลน์เลยนะฮะของนครราชสีมาก็รับสัญญาณด้วยแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดเลยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับทุกสื่อของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยคุณก็ได้ติดตามรับฟังด้วยครับซึ่งรายการนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ร่วมมือกันจัดรายการนี้ขึ้นมานะครับรายการชื่อเสียงจากคนตาบอดไทยก็จริงแต่เรามีข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทุกประเภทมาฝากกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นเพลงจากศูนย์พัฒนาดนตรีคนตาบอดนะครับจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็เพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เราก็มีมาฝากกันด้วยก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะมีการมาสรุปการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานคนพิการสร้างอาชีพคนพิการซึ่งจัดไปแล้วในระหว่าง31สิงหาคมและ1กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับต้นสัปดาห์ที่ผ่านมางานประสบความสำเร็จอย่างไรแล้วจะมีความคืบหน้าของงานนี้จัดอีกเมื่อไหร่หรือรายละเอียดของงานที่ผ่านมานั้นมีอะไรบ้างเผื่อหลายคนไม่ได้ไปจะได้มาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
2: สำนักงานอัยการสูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายครับประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือในหนึ่งในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาสององค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับสามหน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายสี่อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกๆจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพา นักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ครับ
0: อย่างที่บอกในช่วงที่แล้วนะครับว่าในช่วงนี้ผมจะไปสรุปกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างงานสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับคนพิการนะครับนั่นคืองาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569นะครับภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดซึ่งงานนี้ก็จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับรวมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจากภาครัฐภาคเอกชนนายจ้างสถานประกอบการและองค์กรด้านคนพิการนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเขากำหนดจัดงานใน2พื้นที่สำคัญครับกรุงเทพมหานครจัดไปแล้วนะครับเมื่อวันที่31สิงหาคมแล้วก็1กันยายน2569ที่ผมได้บอกท่านผู้ฟังไว้ที่ลานอเนกประสงค์อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็คือจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ Job and Market Fair ของคนพิการนั้นไปจัดในภูมิภาคในส่วนภูมิภาคของเราเนี่ยนะครับจัดขึ้น 12-13 กันยายนที่จะถึงนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาชั้น3ครับก็ถือว่าเป็นมหกรรมสร้างงานและสร้างอาชีพคนพิการออกไปสู่ภูมิภาคเพื่อให้คนพิการแล้วก็ประชาชนในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเข้าถึงโอกาสด้านงานอาชีพพัฒนาทักษะต่างๆได้มากขึ้นเราไม่ได้มองเรื่องการมีงานทำของคนพิการเฉพาะการหาตำแหน่งงานว่างแล้วก็ส่งคนพิการเข้าไปสมัครเท่านั้นครับแต่ว่าเราพยายามเชื่อมกันตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางเริ่มตั้งแต่การค้นหาศักยภาพของคนพิการการพัฒนาทักษะเดิมให้ดีขึ้นการเรียนรู้ทักษะใหม่การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานการจับคู่ระหว่างนายจ้างกับคนพิการการประกอบอาชีพอิสระไปจนถึงการพัฒนาสินค้าและบริการแล้วก็การเปิดตลาดให้ผู้ประกอบการคนพิการเข้ามาจำหน่ายนะครับแนวทางสำคัญก็คือการเปลี่ยนมุมมองจากการมองคนพิการในฐานะผู้รับความช่วยเหลือไปสู่การมองคนพิการในฐานะผู้มีศักยภาพที่สามารถที่จะเป็นกำลังสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมได้นะครับคุณผู้ฟังที่พูดทั้งหมดเนี้ยก็คือการแบ่งโซนการจัดงานเป็น6โซนที่จัดไปแล้วก็คือเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์ก็คือ31สิงหาคมแล้วก็1กันยายนซึ่งผมก็ได้ไปร่วมงานด้วยเนี่ยนะครับเพราะคนพิการจำนวนมากมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และมีทักษะเฉพาะด้านสิ่งสำคัญจึงอยู่ที่การสร้างโอกาสแล้วก็การทำให้ศักยภาพเหล่านั้นได้พบกับตลาดแรงงานนายจ้างลูกค้าและผู้บริโภคงานครั้งนี้ก็เลยให้ความสำคัญมากนะครับเรื่องของ upskill reskill นี่แหละนะฮะพัฒนาทักษะเพิ่มทักษะใหม่นะครับหรือว่าพูดถึงที่เราพูดถึงก็คือการเรียนรู้ทักษะใหม่นั่นเองนะครับรวมถึงการยกระดับทักษะที่มีอยู่เดิมนั่นเองนะครับโดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นต่อโลกการทำงานในยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลนะครับการใช้เทคโนโลยีการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การตลาดออนไลน์การสร้างสื่อดิจิทัลการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และการพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้นั่นเองนะครับสำหรับการจัดงานที่กรุงเทพมหานครถนนแจ้งวัฒนะนะครับอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร B นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากอันนี้จัดขึ้นที่ส่วนกลางก่อนนะครับ31สิงหาคมแล้วก็1กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเลยโดยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรัฐมนตรีนิกรโสมกลางนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารกระทรวงพม.ผู้บริหารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพก.นะครับผู้แทนองค์กรด้านคนพิการภาครัฐภาคเอกชนนายจ้างสถานประกอบการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนะครับภายในงานเนี่ยก็แบ่งเป็นทั้งพื้นที่สมัครงานพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านอาชีพการจำหน่ายสินค้าและบริการของคนพิการนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็กิจกรรมฝึกทักษะที่สามารถลงมือทำได้จริงนะครับนอกจากนี้ยังมีการเชิดชูเกียรติหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านความส่งเสริมการจ้างงานของคนพิการแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการด้วยนะครับมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อร่วมส่งเสริมการจ้างงานพัฒนาทักษะและอาชีพนะครับแล้วก็ขยายตลาดให้กับคนพิการอีกประเด็นที่มีการผลักดันก็คือการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33และการส่งเสริมอาชีพตามมาตรา35นะครับเพื่อให้มาตรการทางกฎหมายนำไปสู่การมีงานทำและรวมไปถึงมีรายได้จริงของคนพิการนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนคุณผู้ฟังครับแล้วช่วงหน้าเรามาดู6โซนสำคัญที่มีการจัดกันบ้างว่า6โซนสำคัญที่เขาจัดเนี่ยมีโซนอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวกลับมาครับ
3: เมื่อเรื่องของน้ำไหลมารวมกับเทคโนโลยีก็กลายเป็น Thai Water Mobile Application แอปที่จะทำให้คุณรู้เรื่องน้ำและสภาพอากาศของประเทศไทย
4: ทันทุกสถานการณ์ทั้งข้อมูลฝนระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนคลื่นลมและพายุเพื่อพัฒนาและวางแผนการบริหารจัดการน้ำและการเกษตรของประเทศดาวน์โหลดแอป Thai Water หรือคลังข้อมูลน้ำน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์
5: คุณได้สิทธิ์กู้เงิน 300,000 บาทหากสนใจคลิกลิงก์นี้ได้เลย
6: อย่าคลิกเด็ดขาด
5: งานพาร์ทไทม์ออนไลน์งานสบายรายได้สูง
6: อย่าเชื่อครับชีวิตจริงไม่มีใครคอยเตือนแบบนี้กลโกงอันแยบยลอีกมากมายของมิจฉาชีพโดยการส่งข้อความโทรศัพท์สายโทรเข้าหลอกส่งพัสดุรวมถึงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยการไม่โลภไม่ตื่นตระหนกกับข้อความชวนให้หวาดกลัวไม่หลงเชื่อใครง่ายๆรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
7: แยกหน่อยสิ
8: แยกทำไมเดี๋ยวเขาก็เก็บไปกองรวมกันอยู่ดี
9: โอ้ยหมดยุคการทิ้งขยะรวมกันในถังเดียวแล้วจ้าข้อดีของการแยกจะช่วยลดปริมาณขยะลดการสิ้นเปลืองพลังงานประหยัดงบในการกำจัดแถมขยะรีไซเคิลบางอย่างก็ขายได้ที่สำคัญการแยกขยะยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษต่อโลกอีกด้วย
10: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแยกขยะกันนะครับ
11: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.
0: สำหรับงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการนั้นรูปแบบการจัดงานอย่างที่บอกครับว่าแบ่งเป็น6โซนด้วยกันครับซึ่งแต่ละโซนก็จะตอบโจทย์คนพิการแตกต่างกันไปครับโซนแรกครับเน้นพื้นที่เวทีกลางเลยอันนี้เป็นเวทีกลางไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดมอบโล่เซ็น MOU ต่างๆนะครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสวนาการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็การนำเสนอเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์นะครับรวมถึงกิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเรื่องการมีงานทำของคนพิการเนี่ยไม่ได้เกิดจากคนพิการฝ่ายเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความเข้าใจจากนายจ้างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สังคมโดยรวมด้วยนะครับโซนที่2เป็นพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เทคโนโลยีเพื่อคนพิการครับพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยในปัจจุบันมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของคนพิการครับเพราะว่าหลายสิ่งที่ในอดีตอาจจะเป็นอุปสรรคสามารถลดข้อจำกัดได้ด้วยเทคโนโลยีนั่นเองนะครับเช่นคนตาบอดสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอได้อย่างเงี้ยนะครับใช้สมาร์ทโฟนใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะทำงานด้านเอกสารได้นะครับการสื่อสารการขายสินค้าการทำงานออนไลน์เนี่ยก็สามารถทำได้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการทำการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะอาชีพจึงเป็นส่วนสำคัญของการสร้างโอกาสในการทำงานได้นะครับโซนที่3ครับเป็นพื้นที่ให้บริการข้อมูลสิทธินะครับต่างๆสวัสดิการรวมถึงการให้คำปรึกษาแก่คนพิการและครอบครัวเพราะว่าการมีงานทำเนี่ยมันไม่ได้แยกออกจากเรื่องของสิทธิคนพิการจำเป็นต้องรู้ว่าตนเองเนี่ยมีสิทธิอะไรบ้างนะครับมีหน่วยงานไหนให้การสนับสนุนและเมื่อประสบปัญหาในการทำงานเราควรทำยังไงควรติดต่อหรือว่าขอคำปรึกษาจากที่ใดนะครับพื้นที่นี้ก็เลยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิสวัสดิการแล้วก็บริการของภาครัฐกับคนพิการโดยตรงนะครับคุณผู้ฟังโซนที่4ครับเป็นหัวใจสำคัญมากๆของงานแล้วก็จ็อบแฟร์อยู่ตรงนี้ครับเพราะเป็นพื้นที่เชื่อมโยงคนพิการกับนายจ้างครับรวมถึงสถานประกอบการคนพิการที่กำลังหางานก็เขาจะเข้ามาดูกันที่โซนนี้แหละนะครับมาดูตำแหน่งงานสอบถามคุณสมบัติพูดคุยกับนายจ้างแล้วก็รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวสมัครงานได้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับอีกด้านหนึ่งนายจ้างก็มีโอกาสได้พบคุณพิการโดยตรงได้เห็นว่าคุณพิการในแต่ละคนเนี่ยมีทักษะมีความสามารถแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการจับคู่ลักษณะเนี้ยก็ช่วยลดช่องว่างระหว่างนายจ้างกับคุณพิการเพราะว่าปกติแล้วเวลาคุณพิการไปสมัครก็จะมี HR ก็จะมีคนอื่นรับสมัครอยู่โดยที่นายจ้างอาจจะไม่ได้รู้ไม่ได้มาสัมผัสแต่ถ้า Job and Market Fair นายจ้างได้มาเห็นคนพิการนะครับส่วนโซนที่5ครับคุณผู้ฟังโซนนี้เนี่ยเป็นโซนตลาดสินค้าเลยสินค้าและบริการต่างๆจากคนพิการทั่วประเทศนะครับเพราะว่าคนพิการจำนวนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เลือกเส้นทางการเป็นลูกจ้างอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าเขาเลือกประกอบอาชีพอิสระครับเพราะฉะนั้นพอมีธุรกิจขนาดเล็กผลิตสินค้าหรือให้บริการด้วยตนเองเขาก็มีพื้นที่ในการนำสินค้ามาจำหน่ายสิ่งที่ผู้ประกอบการตรงนี้ที่เป็นคนพิการเนี่ยไม่ได้เพียงเงินทุนที่เขาต้องการนะครับแต่ว่าต้องการพื้นที่ขายสินค้าช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคนะครับความรู้ด้านการตลาดแล้วก็โอกาสด้านการขยายธุรกิจนั่นเองนะครับโซนสุดท้ายนะครับโซนที่6ก็คือพื้นที่ฝึกทักษะอาชีพนะครับแล้วก็ทักษะดิจิทัลแบบลงมือปฏิบัติจริงนั่นเองอันเนี้ยไม่ได้นั่งฟังอย่างเดียวนะแต่ว่าเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถทดลองได้ฝึกและเห็นแนวทางว่าทักษะนั้นสามารถนำไปใช้สร้างงานได้อย่างไรนะครับใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองประกอบอาชีพอะไรพื้นที่นี้เนี่ยเวิร์กช็อปได้นะครับเป็นการช่วยเปิดมุมมองให้เห็นอาชีพหรือว่าทักษะใหม่ที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนที่พูดมาทั้งหมดนี้จัดไปแล้วนะครับ31สิงหาคมและ1กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าที่กำลังจะจัดก็คือ12ถึง13กันยายนที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมายังไงเชิญชวนคนพิการไปเที่ยวกันให้ได้นะครับ

0: ช่วงนี้มาพูดถึงสิทธิการรักษาพยาบาลกันบ้างครับปัจจุบันมี3สิทธิ์สิทธิประกันสังคมสิทธิเบิกจ่ายตรงข้าราชการและสปสช.แต่วันนี้สิทธิ์หนึ่งที่ผมจะพูดก็คือสิทธิ์ของสปสช.สิทธิ์สปสช.กับคนพิการเกี่ยวกันไหมเกี่ยวครับเพราะว่าคนพิการที่ถือบัตร30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคมกับเบิกจ่ายตรงเนี่ยก็เกี่ยวข้องแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าวันนี้สปสช.เข้าถึงคนพิการแค่ไหนแล้วทุกวันนี้เขามีอะไรเพิ่มขึ้นคนพิการเราควรติดตามได้อย่างไรวันนี้ผมมีนักสื่อสารสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาคุยกันครับคุณอัธวิทย์สุขสวัสดิ์ซึ่งถือว่าเป็นคนตาบอดคนหนึ่งที่เป็นทั้งนักสื่อสารสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ด้วยมาคุยกันเรื่องนี้ให้ชัดเจนหลายคนอาจจะมีคำถามในใจว่าเราอยู่ท.74แล้วหรือยังท.74คืออะไรแล้วถ้าไม่อยู่ต้องทำยังไงนะครับคุณอัธวิทย์หรือคุณโต้งนะครับอยู่กับผมในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณโต้งครับ
1: ครับสวัสดีครับผมอัธวิทย์สุขสวัสดิ์นะครับเป็นนักสื่อสารสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคนพิการนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ที่ได้มาคุยกันแล้วก็คิดว่าน่าจะไขข้อข้องใจให้หลายๆคนได้เข้าใจก่อนหน้านี้ใครไปเจอคลิปในเพจที่หลายคนเอามาแชร์กันใน Facebook ในสื่อออนไลน์ก็จะได้เห็นเขาคุยเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถ่องแท้วันนี้จะได้มาคุยกันนะครับก่อนอื่นต้องถามโต้งนิดนึงว่านักสื่อสารสิทธิ์คนพิการเนี่ยนะครับเราไปได้ตำแหน่งนี้มาได้ยังไงครับ
1: ครับก็สำหรับโต้งครับก็ได้ไปเข้าอบรมครับกับทางมูลนิธิแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับว่าเป็นนักสื่อสารสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคนพิการนะครับก็เนื่องด้วยจากว่าเขามองเห็นถึงว่าคนพิการไม่ว่าจะทางการเห็นหรือว่าทางการได้ยินนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ถึงสิทธิ์หรือว่าการเข้าถึงสิทธิ์ของคนตาบอดเนี่ยเข้าถึงได้แบบยากลำบากอยู่ใช่ไหมครับคืออย่างบางทีเราเซิร์ชหาข้อมูลในเว็บไซต์บางทีก็เป็นข้อมูลเก่าบ้างหรือบางเว็บไซต์ที่คนตาบอดเราเข้าไม่ถึงหรือว่าอย่างที่เราเข้าใน LINE อย่าง LINE Official อย่างเงี้ยครับของสปสช.อย่างบางเมนูมันก็เป็นปุ่มบางทีคนพิการเราก็เข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยทางสปสช.ก็เลยจัดอบรมตรงเนี้ยว่าเราเป็นคนตาบอดเราก็น่าจะสื่อสารกับแบบคนตาบอดคนพิการอย่างที่เป็นแบบว่าคนตาบอดด้วยกันเนี่ยได้อย่างเข้าใจว่าอ๋อมันมีสิทธิ์ตรงนี้บอกอยู่นะหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสปสช.เนี่ยเราจะได้สื่อสารได้อย่างแบบเข้าใจกับคนตาบอดได้กันอะไรเงี้ยครับเราก็เลยได้เข้าไปอบรมแล้วก็ได้มาเป็นนักสื่อสารสิทธิ์นะครับ
0: ครับวันนี้เรามาคุยกันในนามของคนพิการทุกประเภทซึ่งสิทธิสปสช.ไม่ใช้ได้เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งซึ่งทุกคนอาจจะพูดว่าส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็ว่าได้ที่ถือสิทธินี้อยู่คนพิการทุกประเภทนะครับก็ถูกได้รับการดูแลถ้าเรารู้เราเข้าใจหลายคนถามตัวเองว่าเอ๊ะเราอยู่ในสิทธินี้หรือไม่ถ้าอยู่แล้วมันต้องทำยังไงหรือถ้ายังไม่อยู่ต้องทำยังไงเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าสิทธิ์เนี่ยมี3สิทธิ์ประกันสังคมสปสช.และข้าราชการสปสช.ธรรมดากับททหาร74เนี่ยมันมีความเหมือนหรือว่ามีความต่างกันยังไงครับ
1: ครับผมก็สำหรับสิทธิพื้นฐานสำหรับคนไทยที่มีเลขประจำตัว13หลักเลยนะครับตั้งแต่แรกเกิดนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถมีสิทธิบัตรทองได้แล้วยังไม่มีสิทธิอื่นใดของทางรัฐบาลอย่างถ้ามีสิทธิประกันสังคมหรือว่าสิทธิเบิกตรงของข้าราชการใช่ไหมครับก็จะไม่สามารถมีสิทธิบัตรทองหรือว่าบัตรทอง30บาทตรงนี้ได้ครับก็อันนี้มันจะเป็นสิทธิพื้นฐานแล้วก็สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือว่าคนสมัยก่อนใช่ไหมครับที่มีสมุดผู้พิการเนี้ยก็สามารถขึ้นสิทธิ์เพิ่มเติมเป็นสิทธิ์ท.74ได้ก็จะเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมที่มีความพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิ์พื้นฐานบัตรทองทั่วไปอะครับ อย่างสิทธิ์บัตรทองทั่วไปเนี่ยเราเข้ารักษาใช่ไหมครับเราต้องมีโรงพยาบาลประจำหรือโรงพยาบาลปฐมภูมิใช่ไหมครับ ในการเข้ารักษาแล้วก็สามารถรักษาได้ที่โรงพยาบาลปฐมภูมิเท่านั้นหรือว่าถ้าจะไปโรงพยาบาลอื่นโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะต้องมีใบส่งตัวแต่ว่าสิทธิ์เพิ่มเติมเนี่ยสำหรับสิทธิ์บัตรทองท.14สำหรับผู้พิการนะครับตรงนี้เราสามารถใช้สิทธิ์รักษาโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมกับทางสปสช.ครับก็ตรงนี้เราสามารถเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลย2ก็คือสำหรับคนพิการเนี่ยครับเรามีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ใช่ไหมครับ ตรงเนี้ยสำหรับสิทธิ์บัตรทองท.14 ตรงเนี้ยเราก็สามารถรับกายอุปกรณ์ไม่ว่าจะอย่างเป็นคนตาบอดเนี่ยอย่างไม้เท้าขาวแบบพับได้อย่างเงี้ยก็จะมีความจำเป็นในการเดินทางใช่ไหมครับเราก็สามารถขอรับกายอุปกรณ์ตรงนี้ได้หรือว่าสำหรับผู้มีสายตาเลือนรางอย่างแว่นขยายอะไรเงี้ยตรงนี้ก็สามารถรับได้หรือว่าผู้พิการประเภทอื่นเครื่องรับฟังหรือว่าไม้เท้าค้ำยันวีลแชร์ตรงเนี้ยอย่างคนพิการประเภทอื่นก็ยังสามารถรับกายอุปกรณ์ตรงนี้เพิ่มเติมได้จากสิทธิ์บัตรทองปกติเป็นสิทธิ์บัตรทองตัวพิเศษตรงเนี้ยเราก็สามารถรับลงกายอุปกรณ์ตรงนี้เพิ่มเติมได้ด้วยแล้วก็ยังมีได้รับการฝึกฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้วยอย่างในปัจจุบันก็ทางสปสช.ก็จะมีทำความร่วมมือกับอย่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหรือว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปใช่ไหมครับว่าในอนาคตเนี้ยทางสปสช.ก็จะให้ศูนย์บริการตรงนี้มีการฝึกฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้ใช้กายอุปกรณ์หรือว่าใช้ไม้เท้าขาวของคนตาบอดเนี่ยครับได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เป็นอิสระในการดำรงชีวิตด้วยครับ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นผมสรุปตรงนี้ก่อนเลยบัตรทองหรือว่า30บาทหรือสปสช.อันนี้เหมือนกันเนาะเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานถ้าไม่ได้มีประกันสังคมหรือเบิกตรงกับข้าราชการทุกคนก็จะถือสิทธิ์นี้แต่ถ้าเป็นคนพิการทั้ง7ประเภทไม่ว่าพิการประเภทไหนก็ตามก็เพิ่มเป็นสิทธิ์ย่อยคนพิการนะครับหรือว่าท.74ก็จะนอกจากการดูแลรักษาพยาบาลแล้วยังมีการฟื้นฟูอีกยังมีกายอุปกรณ์อีกโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลไม่ต้องมีโรงพยาบาลปฐมภูมิเริ่มต้นคือถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นท.74จะต้องมีโรงพยาบาลของตัวเองเป็นประจำถ้าจะไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ต้องขอใบส่งตัวแต่คนพิการก็สามารถที่จะแสดงบัตรประจำตัวประชาชนบัตรคนพิการเพื่อขอเข้ารับการรักษาได้เลยอันนี้ผมพูดและสรุปชัดเจนนะครับ
1: ครับชัดเจนครับ
0: แต่ว่าวิธีการล่ะครับคนพิการคนหนึ่งจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีสิทธิ์ย่อยคนพิการแล้วหรือยังหรือตอนนี้ยังเป็นสปสช.ปกติอยู
1: ่ครับผมก็สำหรับคนตาบอดนะครับวิธีง่ายที่สุดที่ต้องแนะนำเลยก็คือโทรสายด่วน1330อันเนี้ยโทรได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยก็มันจะมี1ระบบอัตโนมัติก็คือกด2แล้วกดหมายเลขบัตรประชาชนตรงเนี้ยก็สามารถเช็คได้แต่ว่าสำหรับคนตาบอดเราอ่ะบางคนก็อาจจะยังกดช้าหรือยังใช้โทรศัพท์ไม่คล่องอันเนี้ยในการกดหมายเลขอ่ะมันจะมีเวลาที่จำกัดอยู่คือถ้ากดไม่ทันระบบมันก็จะตัดออกตรงเนี้ยเราก็สามารถกด0เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยแล้วเราก็แจ้งว่าเลขประจำตัวบัตรประชาชนอะไรชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยทางเจ้าหน้าที่ทาง call center ของทางสปสช.ครับเขาก็จะเช็คให้ได้ว่าตอนเนี้ยเรามีสิทธิ์อะไรอยู่บ้างหรือว่าถ้าอย่างคนที่ใช้สมาร์ทโฟนได้คล่องหน่อยก็ตรงเนี้ยก็สามารถเช็คผ่านทาง LINE OA ของสปสช.ได้ครับไปที่ก็สามารถเพิ่มเพื่อน assign NHSO อ่ะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าใน LINE Official ตรงเนี้ยก็อย่างที่ต้องเคยแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าในปุ่มที่เช็คสิทธิ์อ่ะครับมันยังอ่านเป็นลิงก์อยู
0: ่
1: มันจะป่านเป็น https://srmcitizen อะไรเงี้ยครับมันจะเป็นลิงก์ซึ่งยังไม่ได้อ่านเป็นปุ่มก็อันเนี้ยในอนาคตก็ทางสปสช.ก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขให้สกิลลีดเดอร์มันสามารถเข้าถึงได้หรือว่าอย่างแอปพลิเคชันนะครับก็แอปพลิเคชันของสปสช.หรือว่าอย่างเนี้ยปัจจุบันที่แบบคนใช้แอปพลิเคชันกันน่าจะทุกคนน่าจะแบบหลายๆคนก็น่าจะใช้แอปพลิเคชันนี้คือแอปพลิเคชันเป่าตังครับก็ในเมนูกระเป๋าสุขภาพอะครับเมื่อเรายืนยันตัวตนแล้วเราก็สามารถเข้าไปในเมนูกระเป๋าสุขภาพในแอปเป่าตังครับก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได
0: ้โต้งครับนิดนึงทุกวันเนี้ยหรือที่ผ่านมาก็ตามยังมีคนพิการจำนวนหนึ่งที่เขามีสิทธิ์อย่างที่เราคุยกันก็คือประกันสังคมกับข้าราชการเพราะฉะนั้นเมื่อเขามี2สิทธิ์นี้อยู่เขาก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ได้แต่หากคนพิการเหล่านั้นเนี่ยอยากจะมาใช้สิทธิ์สปสช.แล้วเพิ่มสิทธิ์ย่อยเป็นท.74ย่อมทำได้ไหมครับ
1: ทำได้ครับก็อย่างผู้มีประกันสังคมแล้วอะครับหรือว่าอะไรตรงนี้ครับก็คือเราสามารถทำการย้ายสิทธิ์ได้แต่ว่าอย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ก็คือคนไทย1คนก็สามารถเลือกสำหรับคนพิการนะครับตรงเนี้ยจะสามารถเลือกได้เพียง1สิทธิ์เท่านั้นก็จะต่างกับคนทั่วไปอะครับที่ถ้ามีประกันสังคมแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์มาใช้บัตรทองได้จะต้อง หมดสิทธิประกันสังคมก่อนแต่ว่าสำหรับคนพิการเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะใช้เลือกสิทธิประกันสังคมหรือเราจะมาเลือกใช้สิทธิบัตรทองท.14ครับ
0: อันนี้คือยืนยันจากนักสื่อสารสิทธิ์เลยทีนี้ผมมีเคสคนพิการอยู่จำนวนหนึ่งที่เขามีใช้ประกันสังคมจะเล่าให้ฟังนะครับเขาก็ได้ยินข่าวจากนี่แหละนักสื่อสารสิทธิ์อย่างโต้งเนี่ยอย่างอีกหลายๆคนเนี่ยนะครับไปสื่อสารให้เขาทราบแล้วเขาก็ไปทำการเปลี่ยนสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วหมายความว่าคือสิทธิ์เขาเนี่ยเป็นสิทธิประกันสังคมมาตรา33ก็คือทำงานแบบมีนายจ้างก็ไปปรึกษากับทางสำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมเขาก็แจ้งว่าคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนสิทธิ์มาเป็นสปสช.แต่คือเราอะก็ยังถือสิทธิประกันสังคมมาตรา33อยู่เนาะแต่ว่าสิทธิย่อยคือสิทธิคนพิการแต่เนี้ยทางประกันสังคมเขาก็จัดการดำเนินการให้เรียบร้อยทีนี้การไปรักษาจะรักษาเดิมในโรงพยาบาลเดิมที่เราเคยใช้ก็ได้หรือจะไปใช้บริการในโรงพยาบาลอื่นๆก็ได้แต่หลังจากที่เรารักษาพยาบาลแล้วเนี่ยทางประกันสังคมกับสปสช.เขาจะคุยกันเองอันนี้สบายใจเลยนะครับว่าเราไม่โดดเดี่ยวนะครับบางคนบอกอุ๊ยอยากเปลี่ยนจังเลยแต่อยู่ประกันสังคมอยู่มันทำไม่ได้แต่สำหรับคนพิการสามารถทำได้นะครับถามความรู้สึกนิดนึงเรารู้สึกยังไงบ้างครับ1ที่เราได้มาเป็นนักสื่อสารสิทธิ์2เราเองเราใช้สิทธิ์อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่ช่วงแรกของรายการแล้วเราว่าการไปหาหมอการไปดูแลตัวเองของคนพิการมันก็ยังมีความลำบากอยู่ส่วนหนึ่งแต่ในเมื่อทางรัฐหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดูแลเราขนาดนี้เรารู้สึกยังไงแล้วในนามของคนพิการเองที่ได้มาคุยในรายการในวันนี้อยากบอกสังคมอยากขอบคุณคนที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างครับ
1: ครับก็สำหรับโต้งครับก็ความรู้สึกที่ได้มาเป็นนักสื่อสารสิทธิ์รับการสุขภาพแห่งชาติคนพิการนะครับก็คือจริงๆมันก็มาจากที่ตัวเราก่อนเนี่ยแหละว่าเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าแบบเอ้ยสิทธิ์รักษาพยาบาลเรามีอะไรเราสามารถใช้อะไรได้

0: ว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ของศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติอะครับตรงนี้ก็รับสิทธิ์บัตรทองด้วยนะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถใช้บริการแบบแก้ปวดเมื่อยแก้อาการตรงเนี้ยเราก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ทั้งที่ก่อนหน้าเนี้ยต้องไม่เคยรู้มาก่อนเลยมาได้แบบอบรมเป็นนักศึกษาสิทธิ์เราก็อยากเนี่ยส่งต่อแบบว่าความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพตรงเนี้ยก็คือเราก็สามารถถ่ายทอดตรงเนี้ยว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์ตรงนี้นะเราสามารถใช้ได้หรือเราสามารถดูแลสุขภาพได้เพราะบางทีเนี่ยบางทีพอเรานึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเราต้องไปนะรอคิวนานๆเราต้องเดินทางไกลบางทีเราก็ไม่อยากไปหาเอ้ยเดี๋ยวเราก็คงหายเองมั้งเป็นหวัดนิดนึง 2-3 วันพักผ่อนเดี๋ยวคงหายแต่จริงพอเรามีสิทธิ์เนี้ยเฮ้ยร้านขายยาใกล้บ้านเราเดินไปไม่เท่าไหร่เลยเนี้ยเราก็สามารถเหมือนรับยามากินได้ใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะแบบว่าทำให้เราสุขภาพดีขึ้นหายไข้ได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แบบเราได้แบบเขาเรียกว่าเหมือนก็อาจได้ส่งต่อได้เหมือนเป็นผู้ให้ด้วยคือเราอาจจะรับข้อมูลมาอย่างเดียวพอเราเป็นนักสื่อสารเนี้ยเราก็ได้ถ่ายทอดความรู้อ่ะเหมือนว่าช่วยสำหรับคนที่ยังไม่รู้หรือว่าคนต้องการข้อมูลตรงนี้หรือว่าทำให้แบบว่าสังคมเราที่แบบการเข้าถึงข้อมูลอย่างคนตาบอดหรือคนพิการบางทีอ่ะก็เข้าถึงยากพอเราได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วเราก็เป็นนักสื่อสารเป็นนักถ่ายทอดได้คืออย่างก่อนหน้านี้ต้องอาจจะเป็นแบบว่าเขาเรียกไงนะคนพูดไม่ค่อยเก่งหรือว่าอะไรเงี้ยพอเราได้แบบฝึกพูดฝึกไรมันก็แบบว่าได้ถ่ายทอดให้แบบคนอื่นได้เข้าใจแล้วก็อย่างตรงเนี้ยเราก็ต้องแบบประเทศไทยก็ต้องขอบคุณนะเป็นประเทศหนึ่งที่เขาบอกว่าเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลเนี้ยก็ติดอันดับต้นๆของโลกเลยว่าเรามีสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลสิทธิ์อะไรเนี่ยเราครอบคลุมถึงเพราะว่าถ้าเราเคยเห็นข้อมูลใช่ไหมครับว่าต่างประเทศเนี่ยการรักษาพยาบาลเข้าทีนึงค่าใช้จ่ายก็สูงมากเลยก็ตรงเนี้ยเขาก็พยายามแบบปรับเปลี่ยนให้คนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยมีข้อจำกัดตรงไหนตรงเนี้ยเขาก็พยายามที่แบบว่าจะให้เข้าถึงการรักษาเรื่องสุขภาพได้เพราะว่าตรงเนี้ยการที่มีสุขภาพดีมันก็เป็นความสุขแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าทำให้การดำเนินชีวิตของเราอะครับเป็นการดำเนินชีวิตที่แบบดีมีความสุขอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐองค์กรเครือข่ายต่างๆที่มาทำความร่วมมือแล้วก็เนี่ยเราก็จะมีการส่งต่อถ่ายทอดความรู้ดีกับให้เพื่อนๆที่ไม่ว่าเป็นคนตาบอดตาดีเราก็เนี่ยให้มีสุขภาพดีต่อไปครับ
1: ก่อนจะจบเมื่อกี้จับใจความอยู่หลายตอนที่โต้งพูดว่าไม่ว่าจะ LINE Official นะครับแอปพลิเคชันหรือว่าในเว็บไซต์เนี่ย อย่างคนพิการหลายประเภทส่วนใหญ่จะเข้าถึงได้แต่เอาเป็นว่าคนตาบอดเข้าถึงค่อนข้างที่จะยากในฐานะเป็นนักสื่อสารสิทธิ์เนี่ยเราจะสามารถไปสื่อสารกับทางหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ได้ไหมว่าเราสามารถพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้เนี่ยอันนี้เราทำได้แต่ว่าบางทีทางผู้พัฒนาอาจจะยังไม่รู้อันนี้เราสามารถที่จะไปสื่อสารได้ไหมครับ
0: ครับก็ตอนนี้มีสื่อสารไปล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เขาประชุมกับทางสปสช.ครับก็ตรงนี้มีบรรจุอยู่ในแผนและว่าการสร้างสื่อดิจิตอลแอปพลิเคชันจะต้องทำให้สกรีนรีดเดอร์สามารถเข้าถึงและอ่านได้อย่างอิสระ
1: ครับดีครับดี
0: อันนี้มีบรรจุอยู่ในแผน
1: okay.
0: ของทางสปสช.ครับ
1: วันนี้เราได้เข้าใจสิทธิ์แล้วนะครับใครที่อยากจะทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์การรักษาพยาบาลสปสช.แล้วก็มีสิทธิ์ย่อยคนพิการหรือไม่ง่ายๆ1330กดไปถามโอเปอเรเตอร์นะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ได้หรือว่าจะเช็คใน LINE Official ก็ได้ในกระเป๋าสุขภาพในเป๋าตังถ้ายืนยันตัวตนแล้วก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันหวังว่าสุขภาพคุณผู้ฟังคงจะดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโต้งมากนะครับที่ได้มาพูดคุยกันในรายการนะครับ
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ
2: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาถึง16นาฬิกา
3: เ ผู้ฟังครับเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึง

วันอาทิตย์หน้านะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาแต่ผมยังไม่ไปไหนครับเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วย 92.5 อาสาช่วยประชาชน17:00 นครับหลังข่าวต้นชั่วโมงผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ100 เรื่องมาเล่าวันนี้กฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลจะเป็นตอนอะไรกลับมาติดตามกันช่วงนั้นช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดทำรายการเสียงจากคนตาบอดไทยให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับคนพิการวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวเก่าบริเวณเวิ้งนครเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1เพื่อระงับกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวเก่าบริเวณเวิ้งนครเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุสถานการณ์ไม่น่ากังวลเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บริเวณเวิ้งนครเกษมภายในอาคารซอยเจริญกรุง13ถนนเจริญกรุงแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวเก่า 4-5 คูหาอยู่เยื้องกับบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่เพิ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดโดยเข้าใจว่าตึกแถวที่เกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการรื้อถอนและไม่มีผู้อยู่อาศัยเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ขณะนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเมื่อพิจารณาจากสภาพควันพร้อมกันนี้แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการสัญจรมายังบริเวณซอยเจริญกรุง13ตัดกับถนนจักรวรรดิซึ่งยังคงมีการปิดถนนชั่วคราวเพื่อควบคุมสถานการณ์อยู่อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังคงเดินตรวจตารอบพื้นที่พร้อมสอบถามสถานการณ์กับผู้ปฏิบัติหน้างานโดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีจุดที่น่าสังเกตคือเกิดใกล้กับจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ครั้งล่าสุดพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามขยายผลภัยทะเบียน
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมการปกครองเดินหน้าปราบภัยทะเบียนเชิงรุกโดยนำผลจากปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงและปฏิบัติการชายปราการมาเป็นฐานขยายผลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตากเร่งจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนกลุ่มอักษร G 130รายในวันหยุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนทั่วไป
8: อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนเร่งจัดทำบัตรประจำตัวให้นักเรียนกลุ่มอักษร G หรือนักเรียนที่ยังไม่มีสัญชาติไทยจำนวน130รายโดยใช้ช่วงบรรยุนราชการเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริการประชาชนทั่วไปโดยนายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลและคณะครูดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแบ่งเป็นกลุ่มตามมาตรา38 วรรค 2 จำนวน 96 คนและกลุ่มบุตรแรงงานต่างด้าวอีก 34 คนทั้งนี้สำนักทะเบียนอำเภอแม่ระมาดจะเร่งทำบัตรประจำตัวและนัดหมายส่งมอบให้แก่นักเรียนในลำดับต่อไปเพื่อเป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห
11: ์สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ค่ะวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็จะมีข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณฟังกันอีกเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเตือนสติกันนะคะจะเป็นข่าวอะไรนั้นเราไปติดตามในช่วงหน้ากันค่ะช่วงแรกของรายการนะคะเรามารับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

0: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: อีกคนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
2: ใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู่แยกทิ้งเศษกระดาษจากขยะอื่นดูแลรักษารถด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรักษารถช่วยลดมลพิษเศษหญ้ามีประโยชน์ใช้คลุมดินใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกง่ายๆแค่นี้คุณทำได้ไหมครับ
1: รักชีวิตรักสิ่งแวดล้อม

ค่ะได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจข่าวแรกกันเลยค่ะข่าวเกี่ยวกับไทยสิงคโปร์ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงอาเซียนต่อยอดความตกลงจะส่งเข้าไทยแสนตันภายใน5ปีค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายลอเรนหว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5พร้อมทั้งแถลงข่าวร่วมกันในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4เสาหลักได้แก่1สิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและความมั่นคงทางพลังงานอาหารมุ่งเน้นพลังงานสะอาดพลังงานคาร์บอนต่ำและความมั่นคงทางอาหารและต่อยอดความตกลงจะส่งเข้าไทยแสนตันภายใน5ปีค่ะ 2. เศรษฐกิจการลงทุนและดิจิตอลกระชับการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสีเขียวและ AI พร้อมสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย 3. กลาโหมและความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าและประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความต่อเนื่องระหว่างวาระประธานอาเซียนของสิงคโปร์และไทยและนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนบุคลากรข้อมูลองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนการพัฒนาศักยภาพคนพิการการเสริมพลังและคุ้มครองสตรีการพัฒนาเด็กและครอบครัวและการคุ้มครองเด็กค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
1: จะไปน้ำตกร้อนเหรอคะอ๋อตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงทางแยกนะคะสังเกตป้ายบอกทางก็ได้นะคะ
0: เจ้าของบ้านที่มีอัธยาศัยดีใครๆก็อยากจะมาเยี่ยมเยือน
1: อย่าลืมทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะคะ

ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะมาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะนั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพัฒนากำลังพลสู่ยุค AI ดิจิตอลรู้เท่าทันสื่อภัยไซเบอร์ยกระดับการป้องกันประเทศในมิติดิจิตอลซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลองค์การมหาชนหรือ DGAเพื่อพัฒนาทักษะดิจิตอลลิเทอเรซีและ AI ลิเทอเรซีให้แก่กำลังพลและครอบครัววางรากฐานกำลังพลดิจิตอลและยกระดับการป้องกันประเทศสู่ดิจิตอลดิเฟนซ์พร้อมขยายผลไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคครอบคลุมกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศพร้อมระบุว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจแต่ก็นำมาซึ่งภัยคุกคามใหม่ทั้งภัยไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลและความเสี่ยงต่อข้อมูลด้านความมั่นคงจึงต้องพัฒนากำลังพลให้ใช้ AI เป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมสู่ Data Driven Organization และ AI Driven Organizationโดยมุ่งสร้างอาวุธทางปัญญาให้กำลังพลสามารถคิดวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณพร้อมเสริมการรู้เท่าทันสื่อด้วยหลักคิดก่อนคลิกคิดก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์โดยย้ำว่า AI ต้องเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่ทดแทนกระบวนการคิดและการเรียนรู้ด้าน AIS สนับสนุน Upskill Reskill และระบบโทรศัพท์สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดน 30,000 ระบบขณะที่ DGA โดยTDGA สนับสนุนหลักสูตร AI Literacy การบริหารจัดการข้อมูลและจริยธรรม AI เพื่อร่วมกับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมสู่ AI Ready Defense พร้อมย้ำว่าความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทธโธปกรณ์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มจากคนที่มีความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นรู้เท่าทันภัยคุกคามและสามารถนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจค่ะ

0: นักเรียนสวัสดีที่ผ่านมาใครไปเที่ยวที่ไหนบ้างจ๊ะ
1: ผมไปเที่ยวน้ำตกมาครับ
2: หนูไปเที่ยวทะเลมาค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างจ๊ะ
1: สนุกค่ะ
3: สนุกครับแต่ขยะเยอะเลยครับผมช่วยเก็บใส่ถังขยะด้วยล่ะครับ
0: เก่งจังเลยค่ะ
2: ครูคะทำไมเขาไม่ทิ้งขยะลงถังกันล่ะคะ
4: วันนี้ท่านร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงานหรือยัง
5: ขับรถความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดเครื่องปรับอากาศเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงปิดไฟคนละดวงทุกวันเวลา 2:45 นาที
4: ถ้ายังก็โปรดเริ่มเสียแต่บัดนี้ก่อนที่จะไม่เหลือพลังงานให้ประหยัดอีกต่อไป

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเรากันบ้างนะคะจังหวัดกระบี่เตรียมความพร้อมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในการเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่ในวันที่23กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพันตำรวจเอกชวลิตเพชรศรีเปียรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่พันเอกมีชัยไทรงามรองเสนาธิการมทบ.43นางธนิศราสิงหกุลผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ต้อนรับพลโทกสิเดชวัฒนวรางกูลหัวหน้าคณะเดินทางสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จในการลงสำรวจพื้นที่เสด็จณท่าอากาศยานกระบี่โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมนะคะพร้อมนำตรวจสถานที่และร่วมประชุมเตรียมความพร้อมณท่าอากาศยานกระบี่ค่ะทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่22-23 กันยายน 2569เป็นการส่วนพระองค์ค่ะโดยวันที่23 กันยายน 2569เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่ในการนี้ค่ะทางจังหวัดกระบี่ท่าอากาศยานกระบี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่เส้นทางและการถวายความปลอดภัยนะคะเพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินที่จังหวัดกระบี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติค่ะ

0: ไปได้
1: การท่องเที่ยวประเทศไทย
2: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วยโดยเฉพาะการแชร์ถูกกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

ีกเรื่องนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับรองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่นั่งหัวโต๊ะหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศค่ะที่ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น3สารกลางจังหวัดกระบี่เลขที่9/10นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ท่านได้เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และหอการค้าจังหวัดกระบี่ได้เสนอกับทางนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ค่ะโดยสาระสำคัญของที่ประชุมนะคะได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศจากเดิมท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศก็มีอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตในขณะที่ปัจจุบันโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่มี17โรงงานนะคะจังหวัดตรังมี4โรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมี4โรงงานแล้วก็มีแนวโน้มว่าโรงงานสกัดปาล์มมีแผนที่จะขยายและมีความเป็นไปได้ว่าปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศไทยจะล้นตลาดในขณะที่ต่างประเทศก็ยังคงมีความต้องการซึ่งจังหวัดกระบี่จึงจำเป็นต้องศึกษาเรื่องแนวทางการผลักดันท่าเรือบ้านบ่อม่วงตำบลสายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะให้เป็นจุดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเพื่อช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินและพยุงเสถียรภาพราคาปาล์มในพื้นที่ทางด้านรองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้นำถกหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้การใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศนะคะซึ่งต้องศึกษาด้านความเหมาะสมของพื้นที่และขนาดของท่าเรือน้ำลึกโดยในที่ประชุมนะคะได้สรุปการพิจารณา3แนวทางค่ะก็คือท่าเรือบ้านบ่อม่วงท่าเรือของเอกชนที่มีอยู่แล้วและหาพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือใหม่โดยขอให้ศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่รอบท่าเรือลดกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุดนะคะเพื่อให้ท่าเรือเป็นจุดเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังตลาดต่างประเทศค่ะทั้งนี้ขอให้นำข้อเสนอทั้งหมดเข้าในที่ประชุมกรอ.จังหวัดต่อไปค่ะ

คุณฟังคะสำหรับวันนี้รายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะเวลาก็หมดลงอีกแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่36ของกกต.หลังมีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: พรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่36ของกกต.หลังมีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดในวันที่14กันยายนนี้
6: นายปริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายนนี้โดยระบุว่าคดีมีความเห็นต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบคอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีชวิศาประทุมมารายงาน
1: ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนขอบคุณไมตรีจิตและการต้อนรับของชาวไทยระบุเป็นประสบการณ์เยือนที่น่าจดจำของกำลังพลที่ได้พักผ่อนและสัมผัสวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยในวันนี้
7: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบท่าเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เกษตรจังหวัดลำปางติดตามการเก็บเกี่ยวครั่งของเกษตรกรในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมซึ่งมีราคาสูงถึง185บาทต่อกิโลกรัมช่วยสร้างรายได้ชุมชน
8: นายอภิรักษ์หลักชัยกุลเกษตรจังหวัดลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเงาลงพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมตำบลปงเตาอำเภอเงาติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั่งของเกษตรกรโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะส่วนราชการร่วมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่นิยมเลี้ยงครั่งบนต้นลิ้นจี่เนื่องจากครั่งเจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตสูงสำหรับครั่งเป็นแมลงเศรษฐกิจที่สร้างยางธรรมชาติหุ้มกิ่งไม้ซึ่งนำไปแปรรูปเป็นเชลแล็กและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายชนิดปัจจุบันราคารับซื้ออยู่ที่185บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ยังเกิดการจ้างงานในชุมชนสำหรับการแกะครั่งออกจากกิ่งไม้ในอัตรากิโลกรัมละ10บาทช่วยสร้างงานสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยช่วงเวลาของรายการร้อยเรื่องมาเล่าครับทุกวันอาทิตย์หลังข่าว5โมงเย็นข่าวต้นชั่วโมงนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz ครับแล้วก็สถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณครับวันนี้เจอทั้งวันเลยนะผมเนี่ยช่วงบ่ายนะตั้งแต่สุขสราญบ้านเรามาเสียงจากคนตาบอดไทยแล้วมาร้อยเรื่องมาเล่าครับอย่าเพิ่งเบื่อเสียงกันก่อนแล้วกันนะครับมาพร้อมกับเรื่องราวสาระข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันแต่ร้อยเรื่องมาเล่าเป็นเรื่องความบันเทิงครับนำเรื่องเล่าเรื่องสั้นจากนักเขียนที่เรียบเรียงไว้ในหนังสือนำมาอ่านเป็นเสียงให้ได้ฟังผ่านรายการวิทยุร้อยเรื่องมาเล่ากับกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลครับตอนแล้วตอนเล่าที่เรานำเสนอครับก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับสัปดาห์นี้ยังคงนำเสนอต่อเนื่องสัปดาห์ที่แล้วยังไม่จบครับคุณสถิตจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับท่านทอเลียงและท่านทอเลียงพิบูลท่านจะเขียนอะไรเพื่อให้จบสมบูรณ์แบบอวสานเราไปฟังต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วกันเลยครับ

าพเจ้าได้เขียนเรื่องของสุภาพบุรุษผู้ได้สร้างกรรมดีมาตลอดท่านสนใจในเรื่องกฎแห่งกรรมมานานก่อนที่เราจะได้พบตัวกันแต่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ออกนามจริงของท่านข้าพเจ้าจำเป็นต้องพิจารณาในสิ่งที่ควรและไม่ควรหากอ้างชื่อจริงและมีความเสียหายแก่ท่านผู้นี้หรือไม่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลี้ลับและมหัศจรรย์จึงได้ขออนุญาตลงนามจริงของท่านเพื่อเข้าในชุดกฎแห่งกรรมแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ลงนามจริงได้ท่านผู้นี้คือคุณสถิตรังคสิริเป็นคฤหบดีพ่อค้ามีชื่อเสียงอยู่จังหวัดแพร่ท่านได้เล่าต่อไปว่าเมื่อผมสลบสลายไม่ได้สติแน่นิ่งไปในระยะเวลา20ชั่วโมงนั้นความรู้สึกเหมือนครึ่งฝันครึ่งจริงเป็นเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์มากโดยมีชายสองคนรูปร่างล่ำสันมาเชิญตัวไปในความรู้สึกผมก็ได้ติดตามชายทั้งสองไปอย่างว่าง่ายทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทางไหนแต่ทางเดินนั้นเป็นถนนดินแต่ปรับพื้นเรียบเป็นมันไม่ขรุขระชื้นแฉะเหมือนดินธรรมดาทั่วไปสองฟากถนนที่เดินผ่านไปนั้นเห็นบ้านเรือนปลูกไว้สองข้างลึกห่างจากถนนพอจะมองเห็นได้มีทั้งบ้านหลังใหญ่เล็กและขนาดกลางเป็นที่อยู่อาศัยไม่เห็นมีตึกอาคารร้านค้าไม่มียวดยานใดๆผ่านไปมาคล้ายเหมือนครั้งโบราณที่ยังไม่เจริญทางวัตถุระหว่างเดินทางก็ได้พบกับผู้คนที่เคยรู้จักได้เดินเข้ามาทักทายปราศัยต่างก็ถามว่าเป็นอะไรมาอย่างไรผมก็ตอบว่าผมถูกรถชนแขนหักและเขาเชิญผมมาเมื่อตอบแล้วผมก็นึกเอะใจคนที่ถามผมนั้นล้วนแต่เคยรู้จักและได้ตายไปแล้วผมอดไม่ได้จึงถามผู้ที่นำผมมาว่านี่คุณจะพาผมไปไหนชายผู้ที่พาผมไปบอกว่าจะพาไปดูหัวหน้าใหญ่ไม่ช้าก็มาถึงบ้านหลังใหญ่เหมือนที่ทำงานชายทั้งสองก็ตรงเข้าไปรายงานต่อชายผู้นั่งตรงกลางรูปร่างใหญ่มีผู้แวดล้อมทำงานอยู่ด้วยกันหลายคนผมยืนและแสดงความเคารพเจ้าของสถานที่นั้นด้วยใจคอไม่ค่อยสบายนักเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดกับผมต่อไปผมเห็นชายผู้นั้นก้มดูอะไรแล้วก็เงยหน้ามองดูผมแล้วก็บอกว่าคุณเป็นคนใจบุญซื่อตรงคุณมาก็ดีแล้วจะได้ช่วยกันทำงานอยู่นี่ก่อนคุณทำงานเข้มแข็งเที่ยงตรงดีคนอย่างนี้หายากอยากจะได้มาให้ช่วยทำงานเมื่อได้ยินเช่นนั้นผมก็งงนึกว่านี่เรามาอยู่ที่ไหนเห็นจะไม่ใช่เมืองมนุษย์แน่คิดแล้วผมก็ตอบไปว่าผมมานี้ทางบ้านบุตรภรรยายังไม่มีใครรู้เรื่องทั้งบุตรของผมก็ยังเยาว์ยังไม่สำเร็จการศึกษาผมยังมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบอีกมากจะให้ผมอยู่กับท่านเวลานี้ยังไม่ได้ชายผู้เป็นหัวหน้านั้นมองดูผมอย่างไตร่ตรองแล้วพูดขึ้นว่าแล้วเมื่อไหร่จะมาอยู่ด้วยกันได้ผมก็เลยบอกว่าขอเวลาให้ผมสัก10ปีเถอะแล้วผมจะมาอยู่กับท่านชายผู้เป็นหัวหน้าก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าตกลงกลับไปได้เมื่อถึงเวลามาอยู่กับเราก็แล้วกันต่อจากนั้นผมก็กลับฟื้นคืนสติจากสลบสลายอย่างไม่รู้สึกตัวตลอดมาเป็นเวลา20ชั่วโมงเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายของวันรุ่งขึ้นหลังจากถูกรถชนทราบต่อมาว่ารถยนต์คันที่ชน3ล้อที่ผมนั่งนั้นเป็นรถเบนซ์ขณะที่ชนนั้นเจ้าของรถไม่ได้นั่งไปด้วยมีแต่คนขับรถมาคนเดียวเมื่อเจ้าของรถทราบเรื่องก็มาหาผมที่โรงพยาบาล
และถามว่าจะทำอย่างไรกันดีรถผมก็ชนคนตายคุณก็บาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ผมได้ตอบไปว่าผมไม่เอาเรื่องอะไรทั้งสิ้นถือว่าเป็นคราวเคราะห์กรรมของผมเองขอให้จัดการช่วยเหลือคนขับสามล้อเครื่องที่เสียชีวิตให้สงเคราะห์ครอบครัวตามสมควรจากนั้นท่านเจ้าของรถบอกว่าจะต้องขอไปคิดดูก่อนเพราะกำลังสืบสวนว่าใครผิดใครถูกเมื่ออาการของผมดีขึ้นพอจะกลับได้ผมได้จ่ายค่าโรงพยาบาล 4,000 กว่าบาทและมาพักต่อที่บ้านพักซอยกิ่งเพชรเพียง3วันผมก็เดินทางกลับไปพักฟื้นที่บ้านจังหวัดแพร่เมื่อขึ้นไปอยู่บ้านที่เมืองแพร่ได้เพียง10วันก็เกิดมีอาการปัสสาวะออกมาเป็นเลือดสดๆจึงต้องรีบลงมารักษาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งหมอบอกว่าเกี่ยวกับการบอบช้ำภายในเมื่อเจ้าของรถเบนซ์ได้ทราบก็มาหาผมพร้อมด้วยทนายความและบอกผมว่าการสอบสวนปรากฏว่าคนขับรถสามล้อเครื่องที่ตายนั้นเป็นคนผิดเลี้ยวรถตัดหน้าระยะใกล้ไม่มีคนขับรถคนใดสามารถจะหยุดรถได้ทันทีผิดกฎจราจรจึงไม่ยอมใช้ค่าเสียหายให้แก่ทายาทของผู้ตายสำหรับผมผู้โดยสารได้รับเคราะห์กรรมบาดเจ็บสาหัสและเป็นผู้แสดงน้ำใจออกมาโดยไม่เรียกร้องอะไรเลยและไม่เอาความนับว่าเป็นผู้ที่หายากฉะนั้นเจ้าของรถยินดีจะมอบเงินให้ผม 10,000 บาทเมื่อผมได้รับเงิน 10,000 บาทแล้วก็ให้คนไปติดตามภรรยาของผู้ขี่สามล้อผู้นั้นมาแล้วแบ่งเงินให้ 6,000 บาทและได้จัดให้รางวัลผู้อื่นอีก400บาทผมตั้งใจไว้อยากจะช่วยครอบครัวของคนขับสามล้อผู้เคราะห์ร้ายผู้นั้นจึงบอกกับภรรยาของผู้ตายว่าผมอยากจะแบ่งเบาภาระโดยจะรับเลี้ยงดูบุตรชายสักคนหนึ่งโดยจะอุดหนุนให้การเล่าเรียนศึกษาจนกว่าจะจบมหาวิทยาลัยเพื่อมีความรู้ช่วยเลี้ยงดูแม่ได้โดยผมจะรับอุปการะเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมส่งเสียในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนแต่แม่ของเด็กขัดข้องไม่ยอมรับความช่วยเหลือที่จะมอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมโดยอ้างว่าเขาถือศาสนาอิสลามซึ่งผมก็เสียใจเมื่อผมได้ประสบเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ด้วยตนเองในชีวิตถึงกับขอร้องสัญญากับยมบาลขอผลัดเวลาให้มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์อีก10ปีเมื่อผมกลับไปเมืองแพร่อีกครั้งผมก็ได้จัดการทำบุญเป็นบารมีสร้างกรรมดีเสด็จเคราะห์เป็นการใหญ่ได้ปิดทองในพระวิหารที่สร้างใหม่หรือวัดน้ำอยู่ในเมืองแพร่ได้บวชพระบวชเนนให้ผู้สนใจจะบวชในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งส่งสำรับอาหารหวานคาวอุปการะพระภิกษุสงฆ์ตลอดเวลาจำพรรษาสิ่งใดเป็นบุญกุศลผมก็ทำด้วยจิตใจศรัทธาการทำบุญสร้างกุศลของผมนั้นทำให้จิตใจสงบดีขึ้นมีความสบายใจ

นี่เป็นคำบอกเล่าของคุณสถิตรังคสิริเมื่อพบกันเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2505ต่อมาแทบทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อบริจาคเมื่อคุณสถิตทราบก็ขอร่วมพิมพ์เพื่อบริจาคนอกจากไม่รู้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านผู้ใดว่าจะพิมพ์เวลาใดนอกจากท่านผู้ที่ได้ทราบขอพิมพ์ด้วยเท่านั้นข้าพเจ้าทราบว่านับแต่นั้นมาคุณสถิตก็สร้างบุญกุศลอยู่ตลอดมาข้าพเจ้าก็สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วและได้คอยนับเวลาอยู่เราได้ติดต่อกันตลอดมาบางครั้งคุณสถิตก็อุตส่าห์ส่งเก้าอี้นอนที่ทำด้วยไม้พับได้ทำขึ้นในเมืองแพร่บางทีก็ส่งส้มเขียวหวานที่ปลูกขึ้นในไร่ของคุณสถิตเองมาให้ข้าพเจ้าเราก็โต้ตอบกันทางจดหมายเมื่อคุณสถิตลงมากรุงเทพก็มาเยี่ยมสนทนากับข้าพเจ้านอกจากมีงานด่วนแต่บางครั้งข้าพเจ้าก็หาเวลายากไม่ค่อยได้อยู่บ้านมาก็ไม่พบเพราะไม่ทราบล่วงหน้าบางครั้งก็นานไม่ได้พบเพราะคุณสถิตก็ติดธุระการบุญการกุศลและการค้าระยะหลังเมื่อต้นปีข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากคุณสถิตแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าในปีพุทธศักราช2514นี้มีกำหนดตามที่นัดไว้กับยมบาลตามที่เล่าไว้ข้างต้นข้าพเจ้าก็ได้แต่มีจดหมายพูดให้กำลังใจถึงกรรมดีที่สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวซึ่งมีตัวอย่างของผู้สร้างกรรมดีได้เพิ่มอายุยืนมากรายหลังจากข้าพเจ้าได้มีจดหมายต่อไปแล้วข่าวคราวก็ไม่ได้ติดต่อทั้งข้าพเจ้าก็หาเวลาว่างไม่ได้เพราะเหตุแม่ได้ล้มป่วยและถึงแก่กรรมลงงานมากอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้มากขึ้นจนจัดการชาปนกิจศพเรียบร้อยก็ได้ข่าวเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2514ว่าคุณสถิตป่วยหนักได้ลงมากรุงเทพรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชทำให้ข้าพเจ้าไม่สบายใจนักเพราะทราบว่าต้องมีการผ่าตัดกะโหลกศีรษะเพราะหมอตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกในสมอง

รุ่งขึ้นเป็นวันที่15ข้าพเจ้าก็ไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาลสิริราชจวนเวลาเที่ยงที่ตึกวิบูลลักษณ์ก็ได้ทราบจากพยาบาลว่าบังเอิญกลับบ้านเมื่อตอนเช้าข้าพเจ้าถามถึงอาการเป็นอย่างไรบ้างก็ทราบว่าเกือบหายเป็นปกติทำให้ข้าพเจ้าเบาใจทำให้คิดว่าการที่สัญญาไว้ก็ครบ10ปีพอดีการป่วยครั้งนี้มีอาการร้ายแรงหนักมากที่ต้องถึงกับผ่านสมองแต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าด้วยบุญบารมีและกุศลกรรมที่สร้างไว้คงช่วยให้รอดพ้นอันตรายมาได้แน่ใจว่าข้าพเจ้าจะต้องมีเรื่องเขียนต่ออีกมากข้าพเจ้าพยายามไปเยี่ยมถึงที่พักทั้งระลึกถึงและเป็นห่วงเพราะเป็นผู้ที่ข้าพเจ้ารู้จักและเป็นคนที่น่านับถือผู้หนึ่งทั้งเพื่อขอทราบการป่วยครั้งนี้แต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าพักอยู่แห่งใดเพราะบ้านที่เคยพักที่ซอยกิ่งเพชรนั้นปัจจุบันก็เป็นหอพักนักเรียนต่างจังหวัดไปแล้วบ้านพักปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าอยู่แห่งใดที่สุดก็คิดได้ว่าบุตรชายของคุณสถิตเป็นนายทหารเรือมียศชั้นนาวาเอกคิดได้เช่นนี้ข้าพเจ้าก็โทรศัพท์ไปถามพลเรือตรีบุรินทร์ก็ได้ทราบที่อยู่นาวาอากาศเอกเสถียรรังคสิริจึงได้ให้คนรีบไปถามที่ซอยแบริ่งก็ด้วยความว่าคุณสถิตมาปลูกบ้านพักและมีโทรศัพท์เรียบร้อยทางถนนพหลโยธินในวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายข้าพเจ้ากับเพื่อนก็ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณสถิตที่บ้านเราได้พบคุณสถิตข้าพเจ้าก็แสดงความยินดีที่ได้เห็นอาการป่วยของคุณสถิตเข้าขั้นปกติวันนั้นเราได้ไปกันหลายคนข้าพเจ้าได้ถามถึงอาการป่วยพอสมควรไม่กล้าจะรบกวนเกินไปเพราะเห็นว่าคุณสถิตเพิ่งฟื้นจากไข้ควรจะใช้เวลาพักผ่อนให้มากเราจึงได้ลากลับตอนเย็นวันนั้นนอกจากข้าพเจ้าแล้วยังมีคุณประสิทธิ์คุณประวัติและคุณวิชัยไปด้วยหลังหาอาหารค่ำกินกันแล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าอยากจะพาพวกเราไปพบอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรมทั้งสามารถแสดงสิ่งมหัศจรรย์เป็นศาสตร์ลี้ลับตามปกติอาจารย์ชอบหาความสงบเมื่อเราไปถึงท่านก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีท่านอาจารย์บอกว่าท่านได้ติดตามเรื่องกฎแห่งกรรมตลอดมาทั้งพวกเราทุกคนเชื่อถือในหลักกรรมดีกรรมชั่วด้วยกันท่านก็ยินดีฉะนั้นการสนทนากับอาจารย์เข้าใจกันง่ายเราก็ขอให้ท่านแสดงศาสตร์ที่ลี้ลับที่ท่านฝึกมานานปีท่านอาจารย์ได้แสดงอำนาจจิตส่งกระแสให้เราดูให้เห็นให้รู้พวกเราต่างก็เห็นเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อนนอกจากคุณประสิทธิ์ผู้เคยรู้เห็นมาแล้วเรารู้จักท่านอาจารย์มาก่อนเป็นสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์ที่ท่านสามารถใช้พลังจิตเมื่อฝึกแล้วสามารถจะรู้ได้จะเรียกว่าพูดกันทางจิตหรือโทรจิตข้าพเจ้าคิดว่าวิชานี้สามารถจะใช้แทนคำพูดกันได้แม้จะอยู่ห่างไกลออกไปข้าพเจ้าได้ขออนุญาตท่านเพื่อเผยแพร่เพราะเห็นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์สูงเกินกว่าวิทยาศาสตร์ในยุคนี้จะคิดค้นได้โดยท่านไม่มีเครื่องมืออะไรประกอบนอกจากได้นำพลังธรรมชาติของจิตออกมาใช้ท่านอาจารย์ก็ขอตัวเพราะท่านต้องการอยู่ด้วยความสงบยิ่งในเวลาเข้าพรรษาแล้วท่านจะถือศีลปฏิบัติธรรมตลอดเวลาไตรมาสเมื่อท่านขอร้องและไม่ให้ลงนามของท่านข้าพเจ้าก็เห็นใจเพราะผู้ศึกษาในทางนี้ย่อมไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญไม่ต้องการให้ชื่อเสียงโด่งดังต้องการแต่ความสงบข้าพเจ้าจึงถามอาจารย์เพื่อให้แน่ใจว่าอันบุคคลที่สร้างแต่กรรมดีมีศีลมีสัตว์อยู่ในศีลธรรมทำประโยชน์ให้แก่ศาสนาบุคคลเช่นนี้หากจะถึงกำหนดอายุไขจะต้องจากโลกมนุษย์แล้ว
จะต่ออายุให้ยืนยาวต่อไปได้ไหมท่านอาจารย์หัวเราะอย่างอารมณ์ดีและพูดว่าเรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยผู้สร้างกรรมดีผีสางเทวดาย่อมยกย่องคุ้มครองเคราะห์หนักก็เป็นเบาเมื่อถึงคราวชะตาขาดก็สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวออกไปได้เพราะมีบุญกุศลเป็นพื้นฐานหนุนนำอยู่แล้วข้าพเจ้าก็พอใจและทำให้แน่ใจยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินท่านอาจารย์พูดเช่นนั้นทำให้ข้าพเจ้านึกถึงคนมีบุญสามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวได้แน่แล้วส่วนคนที่มีบาปสร้างกรรมทำชั่วนั้นก็สามารถถอนให้อายุสั้นลงได้เช่นเดียวกันเพราะบุญและบาปตรงกันข้าม

คืนนั้นเราได้สนทนากับท่านอาจารย์ทำให้นึกถึงคำโบราณว่าคบพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเป็นความจริงเพราะได้กับตัวข้าพเจ้าที่ได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติทางศีลธรรมความดีข้าพเจ้าได้ความรู้ใหม่ๆอีกหลายอย่างต่อมาวันพุธที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2514คุณสถิตรังคสิริได้มาหาข้าพเจ้าแต่เช้าอย่างไม่นึกไม่ฝันเพราะข้าพเจ้าได้โทรศัพท์ไปว่าข้าพเจ้าจะไปหาท่านที่บ้านอยากทราบว่าท่านอยู่เวลาใดเท่านั้นแต่แล้วท่านก็กลับมาหาข้าพเจ้าเสียเองเช้าวันนั้นเราได้มีโอกาสและมีเวลาสนทนากันได้นานท่านได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าก่อนผมจะป่วยครั้งหลังนี้ผมรู้ว่าถึงกำหนดเวลาที่ผมได้ตกลงไว้แล้วผมได้ไปหาหลวงพ่อเมืองการพบหลวงพ่อก็ไม่ง่ายเพราะท่านไม่อยู่ผมต้องเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองพระแร่ถึงลำปางตั้ง4ครั้งจึงได้พบผมจึงขอให้ท่านนั่งทางในดูดวงชะตาของผมเมื่อท่านได้หลับตาเข้าสมาธิแล้วครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นท่านบอกว่าอาตมาเสียใจด้วยถึงเวลาโยมหมดอายุแล้วผมได้ยินได้ฟังแล้วก็สะดุ้งขนลุกที่ผมพูดเวลานี้ก็ยังขนลุกเพราะรู้สึกว่าตรงกับที่ผมสัญญาไว้กับยมบาลครบกำหนดปีนี้ความจริงผมยังไม่อยากตายจึงขอร้องให้หลวงพ่อท่านช่วยต่ออายุให้ผมด้วยหลวงพ่อท่านว่าต้องไปขอร้องกับท่านผู้ใหญ่ถ้าอนุญาตให้ก็ได้ถ้าไม่อนุญาตอาตมาก็จนใจแต่โยมก็ได้สร้างบุญกุศลไว้มากกุศลผลบุญที่สร้างนี้คงเป็นประโยชน์เมื่อถึงเวลาคับขันอับจนบ้างว่าแล้วท่านก็เข้าสมาธิหลับตาอยู่พักหนึ่งผมก็นั่งรอด้วยจิตใจไม่สบายมีความกระวนกระวายไม่รู้ว่าท่านอาจารย์หลวงพ่อเมืองท่านจะได้ต่อรองกับนายใหญ่ได้ผลหรือไม่การนั่งรอคอยในธุระสำคัญเช่นนี้รู้สึกว่ามันนานแสนนานกว่าปกติธรรมดามากทั้งยังนึกหวาดกลัวว่าถ้าไม่ตกลงต่ออายุให้จะรู้สึกอย่างไรจิตใจมันวุ่นวายไปหมดแต่ใจหนึ่งก็อยากรู้เร็วๆให้สิ้นเรื่องเสียทีอีกใจหนึ่งก็กลัวว่าจะได้ข่าวร้ายแต่แล้วสักครู่ใหญ่ๆหลวงพ่อเมืองก็ลืมตาออกจากสมาธิผมรู้สึกเหมือนว่าเวลารอคอยยาวนานตั้งวันหลวงพ่อบอกว่านายใหญ่ได้ตกลงแก้ไขทะเบียนและต่ออายุให้แล้วแต่นายใหญ่อยากได้พระบูชาสักองค์หนึ่งเมื่อผมได้ยินก็มีกำลังใจขึ้นและบอกหลวงพ่อว่าผมยินดีที่จะสร้างให้เวลานี้ผมก็กำลังจะสร้างพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานพร้อมทั้งพระสาวกพระโมคคัลลาพระสารีบุตรผมจะสร้างเพิ่มขึ้นเพื่ออุทิศไปให้ท่านอีก2องค์หลวงพ่อเมืองก็หลับตาต่อไปสักครู่ท่านลืมตาขึ้นแล้วบอกว่านายใหญ่เขาดีใจและเอามือตบไหล่โยมทำให้ผมได้ยินแล้วขนลุกทันทีเมื่อคุณสถิตพูดถึงหลวงพ่อเมืองทำให้ข้าพเจ้านึกขึ้นมาได้จึงเล่าให้คุณสถิตฟังว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปทานอาหารร่วมโต๊ะกับท่านผู้ใหญ่ในเมืองไทยโดยท่านได้กรุณาให้คุณเล็กจุนนานนท์มาเชิญคืนนั้นผู้ร่วมโต๊ะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านข้าพเจ้าได้รับเกียรติอันสูงที่ได้ร่วมโต๊ะอาหารด้วยทุกท่านให้ความรู้สึกเป็นกันเองท่านผู้หญิง
ได้เล่าถึงหลวงพ่อเมืองซึ่งครั้งหนึ่งท่านผู้หญิงขอร้องให้หลวงพ่อนั่งดูภายในบ้านว่ามีอะไรดีไม่ดีบ้างท่านก็นั่งสมาธิอยู่ครู่หนึ่งก็บอกว่าในบ้านของท่านหญิงมีเทวรูปทรงเครื่องคล้ายพระพุทธรูปมีเพชรพลอยประดับเครื่องทรงอยู่องค์หนึ่งความจริงไม่ใช่พระพุทธรูปองค์นี้ให้ร้ายไม่ควรไว้ในบ้านหากว่าชะตายังแข็งก็ยังไม่สามารถจะให้โทษหลวงพ่อเมืองท่านบอกลักษณะได้ถูกต้องทั้งที่ท่านไม่เคยไปบ้านและเห็นมาก่อนฉะนั้นท่านผู้หญิงจึงแน่ใจตามที่หลวงพ่อท่านบอกครั้นท่านผู้หญิงกลับมาถึงบ้านและได้ปรึกษากับอาจารย์ผู้หนึ่งว่าเทวรูปองค์นี้ให้ร้ายไม่ควรจะอยู่ในบ้านตามหลวงพ่อเมืองบอกควรจะเอาไว้ที่ไหนดีอาจารย์ผู้นั้นแนะนำว่าควรจะเอาไปถวายหลวงตาที่วัดซึ่งอาจารย์ผู้นั้นชอบพอรู้จักกับท่านคิดว่าวัดเป็นที่อยู่ของผู้ทรงศีลที่สุดก็ได้นำเทวรูปทรงเครื่ององค์นั้นใส่รถไปหาหลวงตาที่วัดโดยไม่ได้บอกให้หลวงตารู้ล่วงหน้าครั้นถึงวัดก็ช่วยกันยกเทวรูปองค์นั้นขึ้นไปบนกุฏิหลวงตาปรากฏว่าหลวงตาไม่อยู่ห้องก็ใส่กุญแจจึงช่วยกันยกไว้ข้างประตูทางเข้ากุฏิเมื่อหลวงตากลับมาก็จะได้เห็นแล้วรู้ว่ามีคนนำเทวรูปทรงเครื่องมาถวายท่านแต่ในคืนนั้นกุฏิหลวงตาก็ถูกไฟไหม้หมดทั้งหลังเคราะห์ดีไม่เพียงกุฏิของหลวงตาหลังเดียวกุฏิหลังอื่นไม่เป็นอะไรหลวงตาไม่มีที่อยู่อาศัยท่านผู้หญิงก็ต้องถวายเงินสร้างกุฏิหลังใหม่ถวายหลวงตานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อเมืองรู้สึกมีผู้เคารพนับถือท่านมากข้าพเจ้านำแทรกไว้ในเรื่องนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ของหลวงพ่อเมืองเรื่องหนึ่งข้าพเจ้ายังไม่รู้จักท่านเลยได้ยินแต่ชื่อเสียงของท่านเท่านั้น

คุณสถิตรังคสิริเล่าให้ฟังต่อไปว่าหลังจากนั้นผมเตรียมการหล่อพระพุทธรูปกำหนดจะทำการพุทธาภิเษกและจะนำไปไว้ที่วัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่3องค์ซึ่งผมเป็นประธานในงานแต่แล้วเมื่อใกล้จะถึงเวลานั้นผมก็เกิดมีอาการป่วยขึ้นมาทันทีครั้งแรกผมยกแก้วน้ำเพียงจะยกขึ้นก็รู้สึกมือชาหมดแรงแก้วตกพื้นแตกก็รู้ตัวว่ากำลังจะเป็นอัมพาตไปซีกหนึ่งเมื่อถึงวันงานทำพิธีพุทธาภิเษกทั้ง5องค์ผมก็ไม่สามารถจะไปได้จึงให้ภรรยาไปแทนสำหรับผมนั้นความรู้สึกทางประสาทกำลังเสื่อมลงแม้คนมาเยี่ยมเห็นก็เพียงจำได้แต่นึกชื่อเสียงไม่ออกอาการหนักขึ้นถ้าอยู่บ้านคงหมดหวังที่สุดผมก็ถูกใส่เปลหามขึ้นเครื่องบินด่วนรีบส่งกรุงเทพเข้าโรงพยาบาลสิริราชทันทีหมอได้พยายามตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งเอ็กซเรย์การป่วยมีอาการในครั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลอะไรที่สุดพวกนายแพทย์ก็ลงความเห็นกันว่าผมมีเนื้องอกในสมองทับเส้นโลหิตทำให้ตีบมาเลี้ยงร่างกายไม่สะดวกจึงเกิดอัมพาตขึ้นไม่มีทางอื่นจะรักษาให้หายปกติได้นอกจากผ่าสมองเอาเนื้องอกนั้นออกเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้แต่ก็เสี่ยงมากและมีความหวังน้อยเปอร์เซ็นต์ให้เจ้าของไข้ตัดสินใจเอาเองว่าจะผ่าตัดสมองหรือไม่เวลานั้นภรรยาผมไม่ยอมเสี่ยงให้ผ่าและที่สุดได้โทรเลขทางไกลไปบอกบุตรชายผมซึ่งเป็นนายแพทย์กำลังศึกษาแพทย์เพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกาเมื่อบุตรชายทราบว่าผมป่วยก็รีบบินด่วนมากรุงเทพเมื่อมาถึงได้เข้าปรึกษากับพวกนายแพทย์ชั้นอาจารย์ของโรงพยาบาลก็รู้ว่าอาการป่วยของผมนั้นไม่มีทางใดจะช่วยได้นอกจากผ่าตัดกะโหลกศีรษะเปิดเอาเนื้องอกที่สมองออกเท่านั้นเป็นทางเดียวที่จะช่วยได้แต่ก็เสี่ยงอันตรายร้ายแรงมากทั้งผมก็มีอายุมากแล้วแต่เมื่อไม่มีทางเลือกบุตรชายให้ผมตัดสินใจเองผมนึกถึงหลวงพ่อเมืองท่านได้ต่ออายุให้ผมแล้วเป็นกำลังใจคงจะไม่เป็นอันตรายในครั้งนี้แน่ผมจึงให้ผ่าตัดทันทีที่สุดนายแพทย์ก็ลงมือผ่าตัดกะโหลกศีรษะนายแพทย์ได้ใช้เวลาผ่าตัดเอาเนื้องอกออกเป็นเวลา3ชั่วโมงกว่าจึงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังผ่าตัดแล้วอาการของผมก็ค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับบัดนี้ก็สามารถมาหาคุณที่บ้านได้ผมเริ่มเข้าโรงพยาบาลเมื่อเดือนเมษายนและออกจากโรงพยาบาลเมื่อกลางเดือนมิถุนายนปีนี้และพวกนายแพทย์ก็แปลกใจเพราะการผ่าตัดใหญ่ขนาดนี้ธรรมดาก็ต้องพักผ่อนเป็นเดือนๆกว่าจะฟื้นตัวปกติแต่อาการของผมนั้นฟื้นตัวเร็วอย่างประหลาดผมจึงเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษาแพทย์แต่เวลานี้ผมก็ยังต้องไปให้นายแพทย์ฉายแสงเพื่อจะไม่ให้เนื้องอกเกิดขึ้นอีกส่วนบุตรชายของผมได้กลับไปสหรัฐอเมริกาแล้วผมเองก็ตั้งใจจะขึ้นไปเมืองแพร่แต่ทางแพทย์บอกว่ายังไม่ควรกลับไปเมืองแพร่เพราะยังต้องฉายแสงเพื่อให้ครบกำหนดเสียก่อนฉะนั้นผมจึงอยากจะทำบุญเลี้ยงพระถือศีลไม่กินอาหารเนื้อสัตว์และจะปฏิบัติอยู่ที่วัดสระเกศเมื่อพ้นการฉายแสงแล้วก็จะกลับขึ้นไปเมืองแพร่

เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังเรื่องของคุณสถิตรังคสิริติดต่อกันมาตลอดถึง10ปีคิดว่าผู้มีกุศลกรรมหนุนนำสร้างแต่กรรมดีและปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมได้เกิดผลให้ได้รู้ได้เห็นเป็นตัวอย่างข้าพเจ้าก็มีความปิติยินดีจากนั้นคุณสถิตยังพูดต่อไปว่าก่อนหน้านั้นผมได้เรียกลูกชายและลูกหญิงทั้งหมดมาพร้อมหน้ากันแล้วผมก็บอกว่าการที่พ่อได้เรียกลูกมาอยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้เพื่อให้ลูกรู้หลายอย่างตามหน้าที่ของพ่อจะต้องให้ลูกๆเล่าเรียนศึกษาให้มีวิชาความรู้บัดนี้ลูกๆทุกคนก็มีวิชาพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วนอกจากนั้นพ่อก็จะมอบเงินสดจำนวนหนึ่งให้แก่ลูกทุกคนเท่ากันส่วนทรัพย์สินพ่อก็ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมแล้วเมื่อพ่อจากโลกนี้ไปเมื่อเปิดพินัยกรรมทุกคนก็มีส่วนตามที่ระบุไว้นอกจากทรัพย์สินในพินัยกรรมเงินทองที่พ่อได้สะสมไว้แล้วพ่อก็อยากให้ลูกๆรับหลักปฏิบัติของพ่อไว้สัก3ข้อซึ่งหลักที่ควรปฏิบัตินี้พ่อได้รับจากปู่ของลูกๆและพ่อก็ได้ปฏิบัติตลอดเวลามาแล้วจึงขอร้องให้ลูกทุกคนจงรับช่วงไปปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตระกูลของเราต่อไปและจงนึกว่านี่คือมรดกตกทอดเป็นสมบัติอันล้ำค่าส่วนหนึ่งที่พ่อได้ตั้งใจมอบให้ลูกๆนำไปใช้ขอให้จงปฏิบัติจะเกิดสิริมงคลแก่ครอบครัวและตัวเองต่อไปสิ่งที่พ่อขอให้ลูกๆปฏิบัติ3ข้อก็คือข้อ1มนุษย์เราเกิดมาจำเป็นต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณต่อเราพยายามตอบแทนพระคุณของท่านจะมากน้อยเพียงใดก็ตามหลักนี้จะทิ้งไม่ได้เพราะปฏิบัติแล้วสิริมงคลจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองและจะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตต่อไปผู้ขาดความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณก็จะมีแต่ความอัปมงคลจะทำอะไรก็ไม่ขึ้นคนดีเขาก็ไม่คบให้ความสนิทสนมด้วยเพราะเป็นคนใจชั่วไม่รู้คุณคนคบไม่ได้ข้อ2ถ้าลูกๆจะทำบุญกับพระก็ควรพิจารณาทำบุญกับพระในบ้านเราเสียก่อนแล้วเราจึงทำบุญกับพระนอกบ้านภายหลังและทำตนอยู่ในหลักของศีล5มีจิตใจพร้อมทั้งพรหมวิหาร4จะเป็นมงคลแก่ตนเองตลอดไปข้อ3พ่อขอให้พวกลูกๆพี่ๆน้องๆในตระกูลเดียวกันรักใคร่ปรองดองสามัคคีกลมเกลียวกันไว้อย่าหูเบาเป่าง่ายการระแวงสงสัยเป็นทางทำลายความสามัคคีในหมู่พี่น้องเชื่อคนยุยงก็แตกแยกกันง่ายพี่น้องก็กลายเป็นศัตรูมีอะไรข้องใจสงสัยก็เปิดอกพูดถามกันให้รู้เรื่องอย่าเอาแต่อารมณ์คิดผิดๆอย่างโน้นอย่างนี้อัดไว้อยู่ในใจคนเดียวทำให้เกิดทุกข์ทำให้พี่น้องเป็นไม้เบื่อไม้เมาจงทำความเข้าใจกันที่ผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องก็จะหายข้อข้องใจเป็นการป้องกันมิให้มีช่องทางแก่ความชั่วภายนอกที่ชอบยุให้ญาติพี่น้องเขาแตกสามัคคีกันได้เราก็จะมีความสามัคคีรักใคร่นับถือในหมู่ญาติพี่น้องในตระกูลเดียวกันตลอดไปขอจดจำไว้ว่าเป็นความประสงค์ของพ่อเมื่อพ่อจากโลกนี้ไปแล้วหากต่อไปญาติพี่น้องในตระกูลของเรามีผู้ใดตกทุกข์ยากลำบากก็ขอให้ผู้ที่มีฐานะดีช่วยกันทนุบำรุงบุตรหลานในตระกูลเดียวกันต่อไปเมื่อลูกทุกคนรับว่าจะปฏิบัติตามที่พ่อสั่งไว้เมื่อพ่อจากโลกนี้ไปจิตใจก็จะสงบสุขไม่มีความกังวลใจอีกต่อไปเมื่อเราได้สนทนากันเป็นเวลานานพอสมควรแล้วคุณสถิตก็มอบเงินให้ข้าพเจ้า1,800 บาท
ขอร่วมพิมพ์หนังสือในชุดนี้ครั้งต่อไปและเพื่อบริจาคแจกในงานทอดกฐินของคุณสถิตเองในปี2514และแจกเป็นการกุศลดังที่เคยร่วมพิมพ์แจกครั้งก่อนๆมาแล้วข้าพเจ้าก็ขออนุโมทนาในการกุศลครั้งนี้ด้วยแล้วท่านก็ลากลับข้าพเจ้าได้ฟังคุณสถิตรังคสิริให้ลูกหลานปฏิบัติหลัก3ข้อแล้วตัวเองก็อดคิดไม่ได้ว่า 1. เกิดเป็นคนต้องอดทนเพื่อต่อสู้ศัตรูอยู่ในตัวดีชั่วอยู่ในใจ 2. มงคลอยู่กับคนทำดีอัปรีอยู่กับคนทำชั่ว 3. คิดให้ดีมีสติไม่ประมาทถ้าผิดพลาดจะแก้ไม่ไหว 4. เวลาชีวิตกำลังผ่านเลยไปคิดสร้างกรรมดีก็รีบทำในปัจจุบัน

ท่านผู้ฟังครับอภินิหารแห่งกุศลกรรมซึ่งเป็นตอนหนึ่งในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลเป็นเรื่องที่ท่านได้ฟังคำบอกเล่าจากคุณสถิตซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องท่านก็นำมาประติดประต่อกันตลอดระยะเวลา10ปีตั้งแต่รู้จักกันมานะครับ2505จนถึงประมาณ2515หรือ14นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังครับก็10กว่าปีเลยนะครับก็คุณสถิตก็ได้อะไรนะได้ต่ออายุนะครับจากการทำบุญทำกุศลไว้เยอะแล้วก็มีเกร็ดต่างๆฝากในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าร้อยเรื่องมาเล่าจะมีตอนอะไรมาฝากนั้นต้องติดตามกันต่อไปกับกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลแต่สัปดาห์นี้เวลาของร้อยเรื่องมาเล่าหมดลงแล้วขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าหลังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาเอกพงศ์นพสกุลและร้อยเรื่องมาเล่าสวัสดีครับ

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่

0: ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสมนทาแล้วคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะมาเจอกันพร้อมกับฝนฟ้าที่แบบโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้หนักเลยทีเดียวนะตอนออกมาจากบ้านนี่แบบโอ้โห
2: เป็นไงคะฟังทน
1: ฟังทนใช่คือวันนี้น่าจะตกทั่วเนี่ยนะดู
2: แต่ว
1: ่
2: าฝั่งในเมืองนี่ยังนะฝั่ง
1: ยังไม่เท่าไหร่
2: เป็นบุรีอโศกมีปล่อยๆลงมาบ้างแต่ว่าตอนนี้ที่วิภาวดีก็น่าจะเริ่มตั้งเขาแล้วแหละ
1: ใช่ไหม
2: ค่ะก็สอดคล้องกับพยากรณ์อากาศที่ได้แจ้งเตือนไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: เมื่อวานก็ถึงวันที่8ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เออแต่ว่าก็ยังคงมีอยู่นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเองกำลังอยู่ในช่วงของเฝ้าระวังภัยอยู
2: ่ค่ะ
1: เพราะว่ามันมีร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็เลยทำให้บ้านเราอาจจะต้องมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยทีเดียวอย่างวันที่6ถึง8นะวันนี้ถึงวันที่8เนี่ยค่ะในภาคอีสานจะเยอะหน่อยภาคอีสานตอนบนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ตะวันออกอย่างอุบลราชธานีเนี่ยอันนี้ฝนจะตกมากหน่อยนะส่วนวันที่9ที่10เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเหมือนกันเพราะว่าเห็นบอกว่าร่องมรสุมเนี่ยมันจะเลื่อนมาพาดผ่านทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะเพราะนั้นก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญคือมันเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะอันนี้คือประชาชนที่อยู่ในบริเวณจุดเสี่ยงเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนอกจากระมัดระวังการแจ้งเตือนอาจจะมีเซลบอดแคสใช่ไหมหรือก็ถ้าเกิดว่ามีกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนอยู่แบบเนี้ยเราก็ระมัดระวังนะของเก็บไว้ที่สูงก่อนนะถ้าเกิดว่ามันเกิดน้ำท่วมฉับพลันเหมือนที่น่านน
2: ะ
1: อันนี้ก็จะได้รอดพ้นจากการถูกน้ำท่วม
2: ของมีค่าได้ทัน
1: ใช่
2: โดยเฉพาะข้าวสารเนี่ยมีค่าเลยน้ำสะอาดก็เช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะ
1: นั่นแหละ
2: นอกจากที่แจ้งเตือนไปแล้วเนี่ยก็เห็นทางด้านผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินน
1: ะคะ
2: ของกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละคุณสมควรต้นจานนะคะบอกว่าประเทศไทยตอนบนเนี่ยยังคงมีฝนชุกต่อเนื่องหนักเบาสลับกันไปและฝนจะเริ่มตกชุกหนาแน่นมากขึ้นระหว่าง9ถึง12นะคุณแสงระวีขยับไปอีก
1: ไปถึงวันที่2คือสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์เลย
2: ใช่ค่ะเป็นกรอบพอดีนายกไม่อยู่ก็ฝนก็กระหน่ำเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในบริเวณที่มีฝนน้อยในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนล่างนะคะอย่างที่บอกว่าจะตกชุกตั้งแต่9ถึง12นะคะก็เลยจะต้องเตรียมรับมือกันนะคะแล้วก็เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมเป็นพิเศษก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ช่วง14ถึง16กันยาก็พอมีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นมีทิศทางที่จะเคลื่อนเข้าสู่ฝั่งเวียดนามแล้วก็ลาวนะคะแล้วก็ภาคอีสานของไทยด้วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็จะมีตัวแปรเสริมที่ทำให้อากาศแปรปรวนนั่นก็คือมวลอากาศเย็นจากทางด้านจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทั้งด้านภาคเหนือของไทยแล้วก็อีสานตอนบนด้วยก็จะทำให้ร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านนะคะก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็จะทำให้มีฝนตกชุกตกหนาแน่นนะคะ ก็ต้องรับมือกัน
1: คือเดี๋ยวนี้คือบ้านเราจะเกิดเนี่ยแบบหนักขึ้นพอตกหน่อยก็เนี่ยฉับพลันน้ำท่วมฉับพลันมีดินโคลนถล่มอะไรเงี้ยคือเกิดบ่อยในหลายๆพื้นที่ด้วยแล้วมันเป็นประเด็นนึงที่ทางสำนักโพต่างๆเอาไปสอบถามประชาชนด้วยเหมือนกันเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าเออเรื่องที่มันทอล์กออฟเดอะทาวน์หรือเรื่องการเมืองที่เขาจะไปทำโพหรือว่าไปสำรวจความคิดเห็นแต่ว่าเรื่องของปัญหาเรื่องน้ำท่วม อะไรพวกนี
2: ้
1: ภัยพิบัติจากน้ำท่วมเนี่ยปรากฏว่าเป็นหัวข้อที่ทางสวนดุสิตโพเขาไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยเหมือนกันคือจากผลการสำรวจเห็นว่าประชาชนเนี่ยเขากังวลนะในเรื่องนี้มีความกังวลค่ะเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าคือเขาก็ติดตามสถานการณ์อยู่นะติดตามเพื่อที่จะรับมือกับภัยพิบัติเหล่านี้แล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่ค่อยจะเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนั้นจะสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได
2: ้
1: นะโดยทางประธานสวนดุสิตโพทางดร.พรพันธ์บัวทองเนี่ยบอกว่าจากการสำรวจเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยมีความกังวลกับภัยพิบัติที่มันใกล้ตัวจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะมันใกล้ตัวจริงๆคือเขามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะอันนี้แน่นอนเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะเตรียมที่จะรับมือด้วยตนเองแต่ว่าความเชื่อมั่นต่อการรับมือของรัฐบาลซึ่งเป็นส่วนหลักสำคัญเลยในการที่จะเข้าไปช่วยประชาชนเนี่ยยังค่อนข้างต่ำอยู
2: ่ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ภาครัฐเองนั้นอาจจะต้องเร่งในการที่จะสร้างความพร้อมนะทั้งการที่จะก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆการช่วยเหลือในปัจจุบันทันด่วนแล้วก็หลังจากนั้นคือการเยียวยาหลังจากเกิดเหตุแล้วนะฟื้นฟูอะไรต่างๆเหล่านี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมกันหน่
2: อ
1: ยทีนี้มันมีทางท่านประธานเป็นประธานหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยดร.มนทนสุวรรณประภาเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจะพิจารณาดูความถี่ของการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยช่วง10ปีที่ผ่านมาเลยคือจะเห็นว่าอุทกภัยเนี่ยยังคงเป็นวิกฤตการณ์สำคัญของประเทศอยู่นะคือถ้าเกิดเราจะพูดว่าไอ้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันอยู่คู่กับคนไทยไหมมันก็อยู่คู่กับคนไทยมานานนะอ
2: ยู่คู่แต่ว่าตอนนี้เหมือนมันคู่แบบที
1: ใช่มันทีมากใช่คือเมื่อก่อนเราจะบอกหน้านี้เป็นหน้าน้ำท่วมเรียกเลยหน้าน้ำท่วมมาแล้ว
2: ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำท่วมตรงนั้นตรงนี้เรารู้สึกตกใจแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าต้องเตรียมรับมือคือมันเป็นเรื่องที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยพร้อมที่จะใครก็ตามพร้อมที่จะเจอแหละ
1: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างที่บอกคือนะดิมตอนที่แบบเป็นเด็กๆเนี่ยเราเห็นพอน้ำท่วมเดี๋ยวจะช่วงลอยกระทงน้ำจะขึ้นหน่อยอะไรเงี้ย
2: น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
1: ประมาณอย่างนั้นถึงได้แต่งเพลงนะ แต่เดี๋ยวนี้คือมันท่วมได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมพร้อมจริงๆนะในเรื่องนี้อย่างในภาคใต้เองเนี่ยเห็นนายกแป้นขอบคุณนายกเลยนะให้งบประมาณไปในการที่ทำแก้มลิงอะทำสองจุดแล้วก็ต้องไปขุดลอกท่ออะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยฉันว่ารัฐบาลก็คงจะต้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วล่ะเพราะมันจะต้องเกิดขึ้นบ่อย
2: ใช่ค่ะ
1: นะเห็นมีท่านรองทรงศักดิ์มั่งพูดเคยบอกว่าคือกำลังคิดว่าทำอย่างไรที่จะแบบให้งบประมาณไปก้อนเดียวแล้วคือให้มันจบเลยไม่ต้องแบบนี่ทางภาคเหนือท่วมเราเยียวยาไปอะไรอย่างนี
2: ้
1: ภาคนู้นภาคใต้ท่วมเยียวยาไปคือทำยังไงให้มันจบในครั้งเดียวไม่ต้องแบบจ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกแบบนี
2: ้ค่ะอ๋อก็ต้องคิดกันอีกนะเพราะว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องเผชิญกันในอนาคตก็ยิ่งจะถี่มากกว่านี
1: ้
2: แต่ถ้าจะให้ดีก็คงจะต้องมีการบูรณาการการจัดการน้ำแต่ก็มีการพูดกันมาเป็น10ปี
1: นั่นน่ะสิ
2: แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะหรือว่าอาจจะสำเร็จแล้ววันนี้อาจจะดูเบาลงหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกของเรามันรู้สึกว่าพายุมันรุนแรงด้วยแต่การรับมือก็เริ่มที่จะดีขึ้นในขณะที่ต่างประเทศเองก็เผชิญเหมือนกันนะคะอย่างจีนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าวิกฤตเลยทีเดียวเพราะว่าไปเจอกับไต้ฝุ่นโซเดลถล่มชายฝั่ง3รอบทำเอาน้ำท่วมทะลักนะคะถนนตัดขาดอาคาร3ชั้นพังลงมาในแม่น้ำเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรอยเตอร์เขารายงานบอกว่าเป็นมณฑลทางฝั่งตอนใต้ของจีนค่ะทั้งฝูเจี้ยนและกวางตุ้งนะคะรับมือฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องในวันศุกร์กันยายนที่ผ่านมาหลังจากฝนตกกระหน่ำอย่างรุนแรงจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโซเดลก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมน้ำขังในพื้นที่เมืองและก็ชนบท ยานพาหนะเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำแล้วก็เป็นเหตุให้อาคารอิฐสูง3ชั้นเนี่ยพังทลายลงมาเลยทีเดียวโดยทางการท้องถิ่นก็มีการเร่งอพยพนักเรียนผ่านทางเรือนะคะพร้อมสั่งปิดโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมระงับการให้บริการและระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็ประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับสูงสุดในหลายพื้นที่แถบชายฝั่งนะคะโดยพายุไต้ฝุ่นโซเดลเนี่ยเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเป็นครั้งที่3บริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนนะคะตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่เห็นโอ้โหเรียกว่าประสบภัยกันทั่วทั้งโลก
1: แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของโลกอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะจีนเองเนี่ยประชาชนเขาบอกว่าหลายแสนคนนะในมณฑลเจ้อเจียงและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยต้องย้ายออกจากพื้นที
1: ่
2: ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาเลยโดยในมณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยเพียงแห่งเดียวมีการอพยพชาวบ้านไปแล้วกว่า 83,000 คน
1: โอ้โหเป็นหมื่นเลย
2: เป็นหมื่นเพราะว่าคนเขาค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
2: นะคะเพราะว่าจีนเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมนะคุณแสงระวีการแจ้งเตือนภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะดีกว่าเรา
1: บ้านเราอยู่แล้ว
2: ดีกว่าบ้านเราแต่ว่าสิ่งที่เผชิญเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมันหนักหน่วงเกินที
1: ่เขายังผลิตไม่ทันกับภัยที่เกิดกับเขา
2: ก็คือภัยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ก็ยังตามไม่ทันหรอก
1: ยังตามไม่ทัน
2: เพราะยังต้องตามหลังภัยธรรมชาติอยู
1: ่มันวิวัฒนาการไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคือมันเหมือนแบบธรรมชาติก็รู้นะว่ามนุษย์พยายามที่จะแบบทำเพื่อป้องกันอะไรอย่างนี้ก็พยายามที่จะ
2: หนีแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆนะอย่างที่เนปาลนะอันนี้คงยังจำกันได้อยู่โอ้โหเราเห็นภาพแล้วก็นะไม่น่าเชื่อว่าแบบมันจะเกิดได้ใหญ่ขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งแต่มันตั้งแต่วันไหนผ่านมา10วันแล้วปรากฏว่าเขายังพบว่าคนมีชีวิตยังมีรอดอยู
2: ่ยังมีเหลือรอด
1: อายุ64ปีแล้วนะเป็นหญิงอ่ะนะคะ
2: ค่ะ
1: อันนี้กู้ภัยเขาไปเจออันนี้ก็ถือว่าแบบโอ้โห
2: อาจจะต้องเร่งระดมสภากำลังเข้าไปช่วยเหลือกันอีก
1: แต่เห็นสภาพแล้วคือราบเลยจริง
2: ๆค่ะ
1: มีแต่โคลนในป่านนะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ที่อินโดนีเซียก็เห็นบอกว่ามีภูเขาไฟปะทุนะ
2: ค่ะ
1: ภูเขาไฟปะทุเท่าฐานนี้ปกคลุมหลายพื้นที่เลยทีเดียวตอนนี้ที่อินโดนีเซียเนี่ยเห็นบอกว่าสั่งยกเลิกเที่ยวบินจากสนามบินจาการ์ตาแล้วนะคะ
2: หลาย
1: เที่ยวบินเลยทีเดียวก็กระทบผู้โดยสาร 22,000 คนเลยทีเดียวนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ภัยธรรมชาติอีกเช่นกันนะ
2: ค่อนข้างที่จะใหญ่เช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
2: อินโดนีเซียนี่ก็รอปะทุไปดูฝั่งพัทยาเรากันบ้างคุณแสงระวีก่อนหน้านี้นี่เห็นสาวไทยนี่ทำคอนเทนต์กันใหญ่นะฟังรายงานข่าวว่าจะมีทหารสหรัฐขึ้นฝั่งที่พัทยา
1: ก็ทำคอนเทนต
2: ์ทำคอนเทนต์เก็บกระเป๋าเสื้อผ้ารีบกันไปกันใหญ
1: ่
2: ก็คือขึ้นฝั่งตั้งแต่วันที่2นะคะก็สิ้นสุดลงเมื่อวันที่6
1: วันนี้แหละ
2: วันนี้แหละนะคะก็เรียกว่าเป็นคอนเทนต์บายบายบายบายทหารเรือชาวอเมริกันนะคะหลังจากที่มาขึ้นเทียบท่าพักผ่อนนะคะก็สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพัทยาจำนวนมากนะคะเรียกว่าคึกคักกันทุกหมวดหมู่เลยนะคะ
1: ตั้งแต่เขาบอกว่าครั้งนี้คือถือว่าดีจริง
2: ๆดีจริงๆใช่ไหม
1: มาไม่กี่วันแต่ว่าคือกระจายเขาเรียกว่าอะไรกระจายเงินที่เขาจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่คือมันไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะในสถานบันเทิง
2: ค่ะ
1: นะไปท่องเที่ยว
2: เขาก็ต้องกินกินเที่ยวมีเนี่ยมีร้านสักร้านสักลายเนี่ยร้านเขาเรียกอะไรนะแทททูอะทั้งหลายเนี่ยก็ได้รายได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันซบเซาเหลือเกินมันเงียบเหลือเกินแต่พอทหารเรือของสหรัฐลงมาเนี่ยโอ้โหคึกคักเลย
1: แค่สัปดาห์เดียวเองนะ
2: สองถึงหกก็แค่4วันไม่นานแต่ว่าจำนวนคนที่มาลงเนี่ยมันเยอะไง
1: 5,000
2: ค่ะก็เยอะเลยทีเดียวนั่นแหละก็บอกว่าโอ้โหคึกคักกันมากแล้วก็วันนี้ก็โบกมือบ๊ายบายแล้วก็เห็นมีการจัดงานเขาเรียกว่าเป็นงานเหมือนคล้ายๆเป็นงานอำลากันคุณแสงระวีเขาใช้ชื่อว่าแอปอะไรเนี่ยแอปพิเชชั่นปาร์ตี้นะคะที่โรงแรมเรเนซองส์ของพัทยาก็มีการให้กระเช้าหน่วยงานของไทยที่ให้การดูแลต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่กองทัพสหรัฐ ที่เดินทางมาขึ้นฝั่งพักผ่อนนะคะก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดไปร่วมงานนะคะมีตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะคะแล้วก็มีนายกเมืองพัทยาคุณปริเมศปรเมศนาพิเชษฐ์นะคะก็มีการแสดงความยินดีก็เรียกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองอ่ะเป็นการขอบคุณนะคะโดยทางสหรัฐเนี่ยนาวาเอกแดนคีเลอร์นะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการเรือของอับราฮัมลินคอนนี่ก็บอกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าเทียบท่าน้ำลึกแหลมฉบังตั้งแต่2ถึง6กันยายนนะก็ให้กำลังพลได้พักผ่อนแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาโดยตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยกำลังพลก็ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งเลยโดยเฉพาะจากชลบุรีและเมืองพัทยานะคะก็มีการขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกเขาบอกว่ายอดเยี่ยมเลยตั้งแต่วันแรกที่มาถึง
1: ใช่ก็คือไม่ว่าจะเป็น Walking Street หรือว่าตลาดน้ำสีภาคนี่ก็คึกคักเลยทีเดียวไปกระจายกำลังไปใช้เงินกันเนี่ยนะเราก็คึกคักไปจริงๆที่ตลาดน้ำสีภาคเนี่ยคือที่นี่ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คอยู่เหมือนก
2: ันดังอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ก็คือไปชมการแสดงพื้นบ้านเพราะมันจะรวมทุกอย่างไว้ที่สี่ภาคนั้นใช่ไหมก็ทุกภาคแล้วมารวมไว้นั่นแล้วก็ซื้อสินค้าต่างๆเสื้อผ้าติดไม้ติดมือกันกลับไปนะตรงนี้ก็ยามค่ำคืนหน่อยก็ไปสถานบันเทิงบ้างไปเดินบ็อกกิ้งสตรีทบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ
2: แต่รอบนี้ไม่มีข่าวเฉาอะไรออกมานะไม่มีข่าวในทิศทางที่ไม่ดี
1: ฉันว่ามันอาจจะเป็นดีอย่างที่แบบเขามาแบบเป็นทางการตอนมาเนี่ยทางบ้านเราก็ไปรับ
2: ม
1: ีพวงมาลัยไปคล้องคออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ช่วงอยู่ระยะเวลาแค่4วันเนี่ยมันเลยต้องจัดกำลังในการที่จะดูแลความปลอดภัยอันนี้เขาต้องเข้มข้นในเรื่องนี
2: ้โดนอะไรไปด้วยนะไปดูแลด้วย
1: ใช่ก็เนี่ยคือจริงๆก็หลายอย่างเลยทีเดียวก็ต้องเตรียมพร้อมคืออย่างที่บอกว่าทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นคือคนไทยเนี่ยตื่นเต้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการเพราะว่าก็มีรายได้เข้าประเทศนะจริงๆคือเขาก็ใช้อย่างเดียวเขาก็ใช้จริงๆแล้วเราก็เรียกว่าเงินหมุนเวียนเยอะทีเดียวนะในช่วงที่ผ่านมาที่ทางทหารสหรัฐอยู่เนี่ยนะคะ
2: เดี๋ยวก็คงต้องไปดูตัวเลขเพราะว่าเขาบอกว่าปี68ที่ทหารสหรัฐ 5,400 นายเนี่ยมาไทยเนี่ยมีเงินสะพัด125ล้านเลยนะคุณแสงระวี
1: โอ้นั่นมั้ยเป็นร้อยอ่ะ
2: เป็นร้อยอ่ะแป๊บเดียวก็คือได้เป็นร้อยแล้วนะคะก็เรียกว่าปีนี้ก็น่าจะเหมือนกันหรือว่าการได้รับการตอบรับการต้อนรับกับสู้ที่ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่หลังจากเขากลับบ้านไปแล้วเนี่ยเขาก็จะพาครอบครัวมาเพราะว่าที่เมืองไทยดีนะ
1: ติดใจอะไรเงี้ยมันน่าสนใจอะไรอย่างงี
2: ้ 5,000 คนเนี่ยมากลับมาสัก 2,000 ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว
1: ใช่
2: นะคะ
1: แต่ว่าตอนที่เขามาเนี่ยตอนช่วงแรกที่มาก็จะเห็นแบบไปเที่ยวกันได้หมดแล้วก็ยกเว้นซอย6ซอย7หรืออะไรซอย7ซอย8อะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกัน
2: เห็นมีข่าวแว๊บๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อ่านว่าเหมือนเป็นสถานที่ต้องห้าม
1: ใช่ใช่คือจริงๆเรื่องของการมาเที่ยวแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะแบบคือในฉันว่าในพื้นที่อาจจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนา
2: ะ
1: ที่คนแบบต้องการที่จะมาหาความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของแล้วเขาแบบอยู่ในทะเล
2: ขนาดเราอยู่บ้านแค่
1: ยังอึดอัดเลย
2: 8ชั่วโมงเรายังจินตนาการว่าถ้าออกไปนี่จะกินอะไรเลย
1: ก็เขาบอกเนี่ยถึงแบบบางคนก็เครียดอะไรเงี้ยใช่ไหมมีแบบอยากฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยก็มีซึ่งอันมันก็ต้องปลดปล่อยต้องอะไรพวกนี้นะเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่เราต้อนรับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวอื่นกันต่อค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิ ชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: มาติดตามกันต่อ
2: ค่ะ
1: หลังจากที่กองเรือสหรัฐออกจากฝั่งไป
2: ค่ะถอนสมอเขาบอกว่า
1: ถอนสมอออกปุ๊บ
2: เรือรบเรือสหรัฐถอนสมอเครื่องบินรบญี่ปุ่นแลนดิ้ง
1: นะ
2: ครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
1: อุ้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะแม้ว่ามันจะอาจจะไม่มีคนมากคนน้อยเท่าไหร่
1: กี่คนหลายคน
2: มันเป็นปรากฏการณ์ นี่แหละดิฉันก็กำลังไล่ดูอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นรายงานบอกว่าที่สนามบินอุตภเปานะคะมีเครื่องบินรบ F-2A/B ของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเตรียมแวะจอดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็มีหมู่บินผสมกำหนดการแวะจอดเพื่อเติมน้ำมันที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาในจังหวัดชลบุรีก่อนเดินทางต่อไปยังอินเดียเพื่อเข้าร่วมการฝึกทางอากาศซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น 9-21 กันยายนนะคะก็มีการออกแถลงการนะคะว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการนำกำลังทางอากาศเข้าร่วมฝึก Via Guardians 26นะ2026ระหว่างร่วมกับอินเดียในกาอาโดยกำลังทางอากาศของญี่ปุ่นจะลงจอดในประเทศไทยประกอบด้วยเครื่องบินรบ F-2A/B Viper Zero จำนวน5ลำเครื่องบินลำเลียง C-2 จำนวน2ลำและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศ KC-135 ของกองทัพสหรัฐอีก2ลำ9ลำแล้วนะคะการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญเนื่องจากเป็นการนำเครื่องบินรบของญี่ปุ่นเข้ามายังประเทศไทยเป็นครั้งแรกนับแต่สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงแม้ญี่ปุ่นจะเป็นชาติพันธมิตรทางการทหารกับประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาอากาศยานทางทหารของญี่ปุ่นที่เดินทางมาแวะในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นอากาศยานสนับสนุนภารกิจเช่นเครื่องบินลำเลียงและก็เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงเท่านั้นอันนี้ก็ยังไม่ได้มีระบุจำนวนนะของนักรบนักบินแต่ดิฉันก็ว่าไม่น่าจะเยอะแต่ว่ามันมีสตอรี่เรื่องของสงครามโลกเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเห็นศักยภาพอะไรของไทยหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีเครื่องบินสำคัญมาจอดนะคะอาจจะเป็นก้าวสู่เรื่องของฮับการบินอะไรก็แล้วแต่หรือว่าความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีระหว่างสองประเทศ
1: พูดถึงคนต่างประเทศเนี่ยคือจริงๆคือเข้ามาเนี่ยบางชาติบางคนเข้ามาก็ดีแต่บางชาติเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะอย่างชาวยูเนี่ยที่นายกเพิ่งจะเซ็นเนรเทศออกไปเนี่ยนะคะ
2: ค
1: ือมันก็เลยกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ
2: ์
1: ค
2: ือ
1: มันก็หลายอย่างนะเรื่องของความมั่นคงของประเทศเนา
2: ะ
1: วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ออกมาพูดอีกครั้งนึงในการที่เซ็นคำสั่งเนรเทศนายยาคอบโอฮายอนนะคะสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรนะคือท่านก็เซ็นไปในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะโดยคือจริงๆเป็นการเซ็นไปหลังจากที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยเขามีคำพิพากษาในคดีขู่เข็นคนไทยว่าขู่เข็นคนไทยก่อนหน้านี้มันมีข่าวคราวกันอยู่นะคะโดยนายกก็ย้ำว่าคือจริงๆที่เซ็นในประเทศออกไปเนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไม่เหมาะสมไม่ดีงามแล้วก็เป็นอันตรายต่อความมั่นคงที่คนต่างชาติจะกระทำต่อคนไทยเนี่ยหรือว่าทำอะไรก็ตามในประเทศไทยเนี่ยเราก็สามารถที่จะในประเทศเขาออกจากประเทศไทยเราได้นะซึ่งอันนี้เป็นการกระชับการบังคับใช้กฎหมายด้วย
2: นะ
1: กระชับการบังคับใช้กฎหมายให้มันเด็ดขาดรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็จริงๆเราก็อยากที่จะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆแหละอันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นรายได้หลักของบ้านเราเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเคารพกฎหมายด้วยต้องเคารพคนไทยด้วยต้องเคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ประเทศไทยมีด้วย
2: ค
1: ือถ้าเกิดคุณมาทำอะไรผิดแล้วมาทำอะไรที่มันแปลกแหวกแนวเนี่ยอันนี้เราก็ต้องสงวนสิทธิ
2: ์
1: ที่จะต้องเชิญเขาออกนอกประเทศนายกก็ย้ำตรงจุดนี้ไปนะคะ
2: แต่ดูเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยน่าจะสอดคล้องกับที่มีการ เปิดเผยข้อมูลนะคะเปิด10ชาติที่เข้ามาถือครองอาคารชุด
1: ค่ะ
2: ของไทยนะคะ1คือทั้งอาคารชุดทั้งที่ดินเนี่ยทะลุ1ล้านไร่นะค
1: ุ
2: ณแสงระวีคอนโดอีก 7.6 หมื่นห้องก็มีชลบุรีกทม.เนี่ยนำเลยแต่ว่ากลุ่มที่เข้ามาก็ยังเป็นน่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจอยู่ก็คือมีจีนกับญี่ปุ่นเพราะว่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เหมือนฐานการผลิตรถไฟฟ้าเนาะก็มาที่เมืองไทยส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็เคยผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่บ้านเรามีฐานการผลิตก็เรียกได้ว่ามีการถือครองที่ค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ที่4,000ราย 4,500 รายชลบุรี 9,7006รายนะคะสมุทรปราการก็ไล่เรียงกันไปพันกว่ารายรวมแล้วเนี่ยโอ้โห 8,310 รายที่มาแล้วก็จำนวนแปลงเนี่ย 100,000 กว่าแปลงนะคะเนื้อที่ก็ 500,000 กว่าก็เรียกว่าเยอะเลยทีเดียว
1: ใช่คือจริงๆอย่างชาวอยู่ที่พูดแล้วก็เข้ามาเห็นท่านพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.เนี่ยม
2: ี
1: โพสต์เฟซบุ๊กอันนี้น่าสนใจเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะดูเนี่ยชุมชนชาวยูในประเทศไทยตอนนี้กำลังเติบโตแล้วก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
2: ดูเหมือนมาเงียบๆเนาะ
1: คือไม่ใช่เฉพาะจีนแล้วนะ
2: ค่ะ
1: กลายเป็นมีชาวยูด้วยนะคะโดยท่านนิพัทธ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีแรงงานไทยในเรามีแรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยตามข้อมูลล่าสุดของกระทรวงแรงงานอยู่ที่ประมาณ 58,000 คนถึง 60,000 คน
2: อัน
1: นี้คือเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายนะที่เดินทางไปทำงานภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมากกว่า 90% อีก 10% ก็อาจจะเป็นแบบลักลอบเข้าไปอะไรอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปอิสราเอลคือไปปลูกผักเก็บผลไม้ทำสวนอะไรอย่างนี
2: ้
1: นะคะแล้วก็อาจจะเริ่มขยายการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยในกทม.เนี่ยแล้วทางท่านนิพัทธ์ยกตัวอย่างแถวๆย่านสุขุมวิท22เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างศูนย์ชุมชนชาวยิวขนาดใหญ
2: ่
1: เพื่อรองรับประชากรยิวที่ดูแล้วอาจจะหนาตาขึ้นอย่างที่บอกคือมันเริ่มเติบโตและขยายตัวรวดเร็วจากเดิมเนี่ยที่เรามีชาวยิวอาศัยอยู่ประจำเนี่ยเพียงไม่กี่ร้อยคน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะปัจจุบันเนี่ยซึ่งปี2026เนี่ยเขาคาดการบอกว่าน่าจะมีชาวยิวที่พำนักระยะยาวถึงระยะยาวแล้วก็กึ่งถาวรเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ถึง 7,000 คนอันนี้คือทั่วประเทศนะอันนี้คือหมายถึงว่าแบบค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นประเด็นที่คนไทยต้องสนใจก็คือโบสถ์ยิวนะโบสถ์ยิวเนี่ยเขาบอกว่ามันคือจริงๆโบสถ์ยิวก็คือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของเขาอ
2: ะ
1: นะคะโบสถ์ยิวหรือว่าธรรมศาลาก็คือศาสนสถานของศาสนายูดาห์ทำหน้าที่คล้ายๆกับวัดในศาสนาพุทธนั่นแหละหรือว่าอาจจะเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามัสยิดในศาสนาอิสลามแต่ว่าบทบาทหลักก็คือเขาเป็นสถานที่สวดมนต์อธิษฐานแล้วก็ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระคัมภีร์โทรานะก็เป็นฐานที่พบปะจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆเขาด้วยแต่จุดเด่นก็คือเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือชาวอยู่ทั่วโลกเลย
2: ค่ะ
1: นะซึ่งเขาก็
2: อันนี้เป็นศาสนสถาน
1: ประมาณอย่างน
2: ั้
1: น
2: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เห็นมีข่าวของเพจยิวนะคะประกาศระดมทุน10ล้านผุดสุสานยิวในไทยรองรับ 1,200 หลุมยาวนานอีก50ปี
1: แ
2: สงละพี
1: มันได้เหรอมัน
2: คือไม่ได้อยู่เฉพาะตอนมีชีวิตนะเขาวางแผนไปจนถึง
1: คนที่เสียชีวิตก็คือยังต้องถูกฝังอยู่ในแผ่นดินประเทศไทย
2: ก็นี่แหละ
1: แล้วเขามีอนุญาตอะไรอย่าง
2: น
1: ี้ได้
2: ก็มีรู้สึกว่าจะมีการดำเนินคดีกันอยู่นะคะอันนี้น่าจะอยู่ที่บางคล้าฉะเชิงเทรานะคะก็เนี่ยรองรับเพื่อประกอบวิธีฝังศพตามหลักศาสนาหลังจากสุสานเดิมในกทม.เนี่ยเต็มพื้นที่คาดว่าจะใช้งานอีก50ปีโลกออนไลน์ก็มีการถกสนั่นตั้งข้อสังเกตเรื่องการถือครองที่ดินการขยายชุมชนต่างชาติและกระบวนการทางกฎหมายในประเทศไทยนะคะโอ้โหก
1: ็
2: คงจะมีการจัดการกันยกใหญ่เลยแหละนะ
1: อย่าถึงกับต้องแบบมาปลุกพลังคนไทยอีกนะคือจริงๆถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เข้ากันพอดีกับที่กระทรวงมหาดไทยโดยท่านปลัดนะอันสิทธิ์นะก็ ท่านอสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะมีการแจ้งทุกจังหวัดเลยให้จัดพิธีเคารพธงชาติ
2: ค่ะ
1: นะวันที่28กันยายน69เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนั่นเองนะคืออันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการรวมศูนย์กันแล้วล่ะนะโดยท่านอสิทธิ์เนี่ยบอกว่ามีการดำเนินการหรือกำชับให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569วันที่28กันยายนนี้นะคะเนื่องจากว่ากระทรวงมหาดไทยก็ได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์แล้วก็เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติแล้วก็รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะคะก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศใช้พระราชบัญญัติธงนะพระพุทธศักราช2460แล้วก็พระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีนะเพื่อให้เพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือที่เรียกว่าธงไตรรงค์มี3สีคือสีแดงหมายถึงชาติแล้วก็เลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนส่วนสีขาวคือหมายถึงศาสนาแล้วก็สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย
2: ์
1: นะซึ่งอันนี้ก็นี่ค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่28กันยายนปี2460แล้วก็ถือว่าผ่านมา109ปีแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรณรงค์ให้ทุกจังหวัดนะทำมีกิจกรรมในเรื่องของการที่จะแสดงถึงความเป็นปึกแผ่นนะของคนไทยนั่นเองนะคะ
2: ค่ะ
1: อ่ะ
2: ส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็เรื่องของปราบปรามทะเบียนราษฎร์อันนี้ก็ยังอยู่ที่มหาดไทย
1: ค่ะ
2: นะคะโดยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่ากรมการปกครองเนี่ยเดินหน้าปราบปรามภัยทะเบียนเชิงรุกนะคะจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เห็นช่องโหว่แล้วก็เห็นถ้าไม่เห็นว่าคนที่อยู่เบื้องหลังตั้งแต่กวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและก็การพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายไปจนถึงปฏิบัติการชัยปราการที่ขยายผลการตรวจสอบไปจนถึงบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็สะท้อนว่าปัญหาทะเบียนเนี่ยต้องมองทั้งระบบไม่ใช่แก้เฉพาะจุดที่พบปัญหานะคะโดยการนำผลจากการปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเป็นฐานขยายผลไม่หยุดแค่จับแบบรายคดีนะคะแต่ให้ตรวจสอบย้อนหลังทั้งกระบวนการตั้งแต่แจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนบ้านไปจนถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเปิดช่องให้เกิดการทุจริตต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีนอกจากนี้นะคะก็ยังสั่งให้ไปต่อนะทำงานต่อไม่ใช่จบแค่คดีที่จับได้จะต้องเอาข้อมูลที่ทุกการปฏิบัติการเนี่ยมาวิเคราะห์หาความผิดปกติในพื้นที่อื่นด้วยโดยกำหนดแนวทางทำงานให้ชัดเจน ตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดเปิดปิดช่องโหว่นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ระบบทะเบียนเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบโดยทะเบียนราษฎรเนี่ยเป็นฐานข้อมูลสำคัญของประเทศจึงไม่ควรมองเรื่องทะเบียนเนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนเอกสารแต่ต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องข้อมูลตั้งแต่ต้นทางเพราะหากข้อมูลต้นทางผิดก็จะส่งผลต่อกระบวนการอื่นตามมาด้วยนะคะ
1: อ
2: ันนี้มหาไทยเขาก็ดำเนินการค่อนข้างที่จะเป็นเชิงรุกเรื่องของทะเบียนราษฎร
1: ์
2: มันมีการสวมสิทธิ์อะไรกันต่าง
1: อีกอันหนึ่งวันนี้วันที่6กันยายนใช่ไหมคุณพรศิริตกลงว่าไม่ได้ตกลงว่าคือบังเอิญว่าวันนี้เนี่ย มันตรงกับวันต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย
2: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นในบ้านเราเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะตื่นตัวในเรื่อง เรื่องนี้จะมีการรณรงค์กันเยอะนะ วันนี้เนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าเป็นการจัดเสวนานะวันนี้เห็นท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยไปร่วมงานด้วยภายใต้แนวคิดโกงได้แต่ว่าแก้ได
2: ้
1: นะคะร่วมเวทีเสวนากันนะคะเสวนาว่าใครโกงใครแก้ นะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็บอกว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แก้ได้นะจริงๆอ่ะ
2: ค่ะ
1: นะแต่ว่ามันต้องมองให้เห็นทั้งระบบนิเวศของการทุจริตเหมือนกันเพราะว่าต้องยอมรับว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่รัฐเอกชนผู้มีอำนาจรวมถึงประชาชนแล้วก็หน่วยงานตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าหัวใจสำคัญคือการสร้างระบบที่มันไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของทุกคนจะทำได้ไห
2: ม
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในอย่างในกทมเนี่ยผู้ว่าชาติชาติบอกว่าจะมุ่งลดการใช้ดุลพินิจแล้วก็การพบเจ้าหน้าที่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเช่นการไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์อันนี้ก็จะช่วยลดระยะเวลาจากเดิมเนี่ย45วันก็จะเหลือเพียง14วัน
2: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีการติดตามฐานะแล้วก็ตรวจสอบกระบวนการได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะพัฒนาช่องทางกรุงเทพโปร่งใส
2: ค่ะ
1: นะภายใต้แพลตฟอร์มเนี่ยทราฟฟิกฟองดูนี่แหละให้ประชาชนเนี่ยแจ้งเบาะแสการทุจริตได้แล้วก็จะเน้นเรื่องการปกปิดข้อมูลคนแจ้งนี่แหละอันนี้ก็คงจะก็ต้องลองดูนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลายๆฝ่ายช่วยกันมันน่าจะทำให้เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเรามันดีขึ้นได้แหละ
2: ค่ะเพราะว่าเห็นทางจีนเองเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับเรื่องการอย่างเช่นอย่างมีการยกตัวอย่างถ้าไทยจะนำมาใช้อย่างเช่นว่าการทำผิดกฎจราจรมีเวลามีกล้องจับทันทีเลยคุณไม่สามารถที่จะไปเถียงกับระบบได้
1: ใช่ไหม
2: คือเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการเถียงกับตำรวจใช่ไหมผิดไม่ผิดอะไรยังไงแต่ถ้าเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับปุ๊บเนี่ยจะไปเถียงยังไงล่ะหลักฐานมันเต็มไปหมดอ่ะคุณขับเลยหรือไออย่างเรื่องใบสั่งของเราเนี้ยขับเกิน120รู้อยู่แล้วแหละรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมีหลักฐานก็แหมก็อยากจะ
1: ก็เดี๋ยวนี้บ้านเราก็มีกล้องไง
2: ถูกต้อง
1: กล้องจับแล้วก็ส่งไปที่บ้านใช่ไห
2: ม
1: แต่เดี๋ยวนี้คือ
2: จับจ่ายไหม
1: ฮะ
2: จ่ายไหมส่งไปบ้านจ่ายยัง
1: ก็ต้องจ่ายดีคือไม่จ่ายไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าส่งไปแบบเนี้ย
2: ข้อมูลมันบูรณาการกันหรือยังระหว่าง
1: เนี่ยบางคนก็บอกว่า
2: ขนส่งเนี่ย
1: บางคนก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ไปจ่ายเนี่ยจะไปต่
2: อ
1: ใบนี้ไม่ได้นะ
2: ต่อส่งภาษีไม่ได
1: ้บางคนก็บอกก็ผ่านรู้กี่ปีแล้วไม่เห็นนั่นอะไรเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นอย่างนี้ไงก็เลยจริงๆอ่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เองก็ต้องเข้มข้นในเรื่องของการที่จะบังคับใช้กฎหมายด้วยหรืออันนี้จะเห็นบ่อยรถที่ขับในเลนด่วนอ่ะในเลนทางด่วนอ่ะมอเตอร์ไซค์ก็ห้ามเข้าใช่ไห
2: ม
1: ดูนี้เข้ากันหน้าตาเฉย
2: ปกติจน
1: กลายเป็นเรื่องปกติ
2: เราขับรถยนต์เราก็อ่ะ
1: เนี่ย
2: ปล่อยย้อนยวนปกติไป
1: คือมันกลายเป็นอย่างนี้หรืออะไรนะขับรถแบบไม่สวมหมวกหรืออะไรหรือคนดงควันดำนี่ก็เห็นบ่อยก็เลยแบบเนี่ยมันหย่อนยานกันพอแบบมันอาจจะเข้มข้นเฉพาะช่วงแรก
2: ๆ
1: พอหลังๆเริ่มที่แบบเออปล่อยห้ามไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าตำรวจจราจรเขาเนี่ยถ้าผิดกฎปุ๊บเนี่ยมาทันทีนะเท่าที่ดูคลิปหรือว่าคนไทยที่ไปขับรถในญี่ปุ่นเนี่ย
1: เขาซุ่มอยู่เลย
2: อ่ะก็คือจะกลัวจะไม่กล้าทำผิดจราจรเพราะว่าเขาเอาจริงไงคือผิดปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ของเราผิดยังไงก็มองหาก็ไม่เจ
1: ออ
2: ่ะอยากจะจอดเอาลงตรงนี้นะไฟกระพริบจอดได้เลยลงได้เลยสบาย
1: ตรงนี้เยอะ
2: เ
1: ออที่แบบที่ห้ามจอดก็กระพริบเอาจอดได้ตรงนี้เยอะจริง
2: ๆค่ะ
1: นั่นแหละนะก็ว่ากันเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: ค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงาน ขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
1: าช่วงสุดท้ายวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วย มีการประชุมพรรคกันค่ะวันนี้ที่พรรคภูมิใจไทยนะคะก็สมาชิกก็มากันคึกคักเลยทีเดียว วาระที่สำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ในวาระ 2-3 ที่จะมีขึ้นในวันที่7ก็คือวันพรุ่งนี้ จนถึงวันพุธที่9เลยเพราะนั้นเนี่ยก็เห็นบอกว่ามีการกำชับในที่ประชุมว่าก็ต้องจับตาในเรื่องของการรับมือของส.ส.ฝ่ายค้านคือถ้าเกิดว่าอภิปรายนอกประเด็นหลังจากมีกระแสข่าวว่าเตรียมจะใช้วิธีอภิปรายงบประมาณเนี่ยมีเป็นการซ้อมอภิปรายอ
2: ่ะ
1: เอาอภิปรายย่อยๆว่างั้นเถอะก็คือหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นหัวสว.ไทย AI พาสปอร์ตหรือเรื่องการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอะไรพวกนี
2: ้
1: นะก็มีการนั่นกันในที่ประชุมแต่ว่านายกก็ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมบอกว่าจริงๆเรื่องของการประชุมงบประมาณเนี่ยจริงๆก็ทุกคนเนี่ยก็ต้องคือเหมือนรู้หน้าที่อยู่แล้วอะถึงไงก็ต้องเข้าประชุมอยู่แล้วโดยพร้อมเพียงกันนะเพื่อที่จะให้ร่างงบประมาณเนี่ยผ่านในทุกวาระก็อาจจะทำให้มันทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าถือว่าทุกคนนั้นอันนี้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจจะเตรียมใช้เวทีอภิปรายงบประมาณ70ซ้อมอภิปรายไม่วางใจไปด้วยเนี่ยนะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจริงๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องงบประมาณเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยก็แล้วก็สสทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซักถามอยู่แล้วก็แสดงความเห็นกันได
2: ้
1: เพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดถามไปเนี่ยทางกรรมธิการงบประมาณเขาก็มีหน้าที่ชี้แจงส่วนที่ฝ่ายค้านอาจจะมีการอภิปรายนอกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสวอะไรพวกนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยนายกก็บอกว่าก็จะไปรู้ได้อย่างไรนะคะไม่รู้ว่าเขาจะอภิปรายเรื่องอะไรด้วยแต่ถ้าเกิดอะไรที่ตอบได้นี่ก็พร้อมตอบอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมธิการแล้วก็สสมันไม่ใช่เรื่องของรัฐมนตรีนะเหมือนกันที่นายกก็เคยพูดแล้วว่าเรื่องของหัวสวเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาล
2: ค
1: ือสวก็เข้ามาตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลอนุทิน1เนี่ยนะที่จะนั่นมาอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของทางสวไปนะคะ
2: อ่ะส่วนวันที่7ถึง9อ่ะก็อย่างที่บอกว่าจะมีการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณนะปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระ 2-3 นะคะก็มี41มาตรานะคะโดยกรรมธิการเนี่ยพิจารณาตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง10,000 กว่าล้านบาทนะคะนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่ครม.เสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นวงเงินเนี่ย 1,891 ล้านบาทแล้วก็จัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอีก271ล้านบาทโดยงบประมาณที่ตัดลง11,000 ล้านเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนำไปจัดสรรเพิ่มงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทซึ่งไปอยู่ในรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น นำไปใช้กรณีการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณภัยร้ายแรงและก็ภารกิจจำเป็นเร่งด่วนของรัฐที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายและไม่สามารถปรับแผนดำเนินการจากงบรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการทำให้งบกลางมีงบประมาณเพิ่มเติมขึ้นอีกนะคะโอ้โหยาวเหยียดเลย 6,000 กว่าล้านนะคะส่วนกระทรวงที่ถูกตัดงบตัด
1: งบประมาณ
2: ลงสูงสุด5อันดับแรกก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
1: อม
2: นะได้รับงบ10เท่าไหร่เนี่ย14หรือ10,000 14,000 ล้านบาทนะคะจากเดิมเนี่ย 17,000 ล้านบาทนะคะในจำนวนนี้ก็เป็นของกรมควบคุมมลพิษ3,000 ล้านที่เสนอของงบไปทำเพื่อชำระค่าเสียหายและดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลปกครองกรณีคลองด่านแต่กรรมธิการตัดทิ้งนะคะส่วนกระทรวงที่2ที่ถูกตัดลงก็คือกลาโหมนะคะที่3มหาดไทยที่4กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงที่5ก็คือคมนาคมดูก็คือว่าม หาดไทยเกษตรเนี่ยคมนาคมเนี่ยกระทรวงเกรด A เนาะกระทรวงใหญ่แต่ว่ากลาโหมกับกระทรวงทรัพย์เนี่ยเป็นกระทรวงที่ปกติก็ได้รับงบประมาณน้อยอยู่แล้วนะคะ
1: จริงๆกรมควบคุมมลพิษอาจจะใช้เยอะแหละ เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยไปที่ทาง data center ต่างๆให้เคลียร์คราบน้ำมันเพราะว่ามันเขากลัวมันจะไหลลงคลองสามเสนในไงแล้วเดี๋ยวเห็นบอกว่าจะไปตรวจในเรื่องก๊าซไข่เน่าอะไรพวกนี้ด้วยนะนั่นแหละก็อาจจะต้องแบบอาจจะต้องเข้ม
2: อาจจะต้องเยอะหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่ามีชื่อของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่เตรียมอภิปรายตัดงบงบกลางในรายการดังกล่าวโดยบอกว่ามีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้200ล้านบาทหลังจากที่มีวัตถุประสงค์ที่นำมาใช้ปรับเปลี่ยนพลังงานอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าน่าจะแซ่บพอสมควรอยู่นะทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณไมค์สิริกัญญา
1: เนี่ยตัวติตัวอะไรตัวตึงตัวตึงนะ
2: ค่ะ
1: อันในส่วนของรัฐบาลเองคุณกรวีปริศนานันทกุลก็เป็นประธานวิปรัฐบาลเนาะ
2: ค่ะ
1: ก็บอกว่าการอภิปรายงบประมาณ 7-9 เนี่ยนะคะทางสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย70เพราะว่าอันนี้กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องต่อในวาระ2-3คือเบื้องต้นเนี่ยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านแล้วเนี่ยนะเขาจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลา
2: ค่ะ
1: นะก็คือจะดูเรื่องของพิปรายมาตราเป็นกำหนดเวลานะคะ
2: ค่ะ
1: โดยวันที่7เนี่ยจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15ก็คือมันจะอยู่ในช่วงของงบของกระทรวงคมนาคมวันที่8อันนี้วันที่7นะคมนาคมนะคะ
2: ค่ะ
1: วันที่8ก็จะพิจารณาตั้งแต่มาตรา16ก็คืองบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26ก็คืองบของกระทรวงอุตสาหกรร
2: ม
1: ส่วนวันที่9วันสุดท้ายก็จะพิจารณาตั้งแต่มาตรา27เป็นงบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงแล้วก็หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายนะส่วนการลงมติในวาระ3เนี่ยคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 1:00 ถึง 2:00 ของวันที่9นะคุณกรวีบอกว่าเชื่อว่าการบริหารจัดการเวลาการประชุมเนี่ยนะไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็น่าจะเป็นไปตามกรอบเวลานั่นแหละซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาภายใต้งบประมาณที่กรรมาธิการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นแล้วก็เสนอคำแปรยตินั้นมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่สามารถใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดนะคะอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส.ส.นั้นเขาต้องซักถามกับกรรมธิการซึ่งในกรรมธิการก็มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่น่ากังวลว่าจะมีเหตุปั่นป่วนในสภาเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนในวันที่10เนี่ยสภาเขาจะมีการประชุมตามระเบียบวาระปกติแล้วหลังจากนั้นก็จะพิจารณาเรื่องค้างก็คือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แล้วก็จะต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของกกต.นี่แหละอันนี้แหละที่เป็นประเด็นว่าฝ่ายค้านอยากให้พิจารณาประเด็นรายงานของกกต.นะก็เลื่อนมาแต่ว่านี่คือกำหนดแล้วล่ะเดี๋ยวหลังจากวันที่10ไปเนี่ยนะก็คงจะได้มีการพิจารณาแล้วล่ะ
2: ค่ะ
1: นั่นแหละ
2: ก็คงจะต้องสัปดาห์ก็คงจะจับตาเรื่องงบประมาณ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: นั่นแหละ
2: ส่วนอีกเรื่องที่มีเห็นแขวะกันไปแขวะกันมาเนี่ยเมื่อสักครู่คุณบอกครบรอบอะไรนะวันอะไรทุจริต
1: ทำวันไอ้ทุจริตคอร์รัปชัน
2: แล้วก็เห็นครบรอบ1ปี MAO
1: MOA
2: MOA
1: MOA คือเมื่อก่อนมันจะเรียกว่า MOU ใช่ไหมแต่เรียกเป็น MOA นะของพรรคภูมิใจไทย
2: กับพรรคประชาชน
1: ส
2: ี
1: น้ำเงินกับพรรคประชาชนสีส้ม
2: ใช่ค่ะ
1: ครบรอบ1ปี
2: ครบรอบ1ปีคุณณัฐวุฒิสายเกลือเนี่ยอดีตแกนนำคนเสื้อแดงบอกว่า MOA พรรคประชาชนและภูมิใจไทยเนี่ยอีก100ปีก็เกิดแล้วก็ควรนำมาถอดบทเรียน แล้วคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าเป็นการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ที่พรรคประชาชนเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดและก็เป็นการครบรอบครั้งนั้นเนี่ย เราก็ถูกลงโทษจากประชาชนไปแล้วโดยผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาและอีกมุมหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในพรรคประชาชนที่จะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าวในการเดินหน้าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวันนั้นคุณผลิตก็เลยบอกว่าผู้สื่อข่าวถามว่าเนี่ยก็เลยเป็นต้นเหตุให้เดินหน้า เรื่องหัวสว อ๋อเขาถามว่าเหตุนี้หรือไม่ที่ทำให้ไม่ตรวจสอบเรื่องหัวสวในช่วงแรกก็คือผ่านมาเนิ่นช้าหลายปีคุณพลีก็เลยบอกว่าความจริงในวันนั้นตอนที่อภิปรายนะรัฐบาลซึ่งเป็นวาระแรกๆเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีก็มีนายแพทย์วายโยเนี่ย อภิปรายตรวจสอบข้อมูลหลายอย่างที่คาบเกี่ยวกับเนื้อหาในวันนี้ด้วยก็ไม่ปฏิเสธการตัดสินใจวันนั้นอาจจะมีผลกระทบในเชิงลบที่ตามมา
1: ค่ะ
2: นะคะและก็เชื่อว่าสิ่งที่พรรคประชาชนทำได้ในวันนี้ก็คือรับผิดชอบความผิดพลาดที่ก่อไว้ในอดีตคือเดินหน้าการแก้ไข

0: บเหตุการณ์แต่ละวันเนาะมันเหตุผลในแต่ละวันไม่เหมือนกันคือมันอาจจะเป็นบทเรียนให้ย้อนกลับไปมองเพื่อที่จะทำให้มันเกิดพัฒนาการที่ดี
1: คือดิฉันเองเชื่อว่าถ้าพรรคส้มไม่ตัดสินใจจับมือกับภูมิใจไทยวันนั้นเนี่ยคือเขาก็ยังคิดไม่ออกนะว่าเขาจะใช้วิธีทางไหน
0: ก็จับมือกับเพื่อไทยเพื่อยุบสภาก็เพื่อเปล่า
1: เพื่อไทย
0: ตอนนั้นมันก็ไม่มีอะไรการันตีได
1: ้นี่ไงมันก็เลยแบบคือจับทางไหนก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ทางนั้นนะคะ
0: คือกลายเป็นว่าเผือกร้อนอยู่ที่ประชาชน
1: ใช่ก็เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็พอบอกว่าวันนี้ครบ1ปีแล้วนะ MOA นะนายกบอกโอ้เหรอคือแบบคือเอ้ยทำไมแบบมันเร็วอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยบอกวันนี้เหรอไม่คิดเลยนะเนี่ยก็ไม่ทราบว่าครบ1ปีแล้วคือเวลามันเร็วมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นักข่าวก็เลยถามว่าเนี่ยคุณพลิตเนี่ยโพสต์บอกว่าการทํา MOA กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของพรรคประชาชนนายกก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่คนก็พูดกันไปมันจะผิดพลาดได้ยังไงคือตอนนั้นเนี่ยเราร่วมกัน2พรรคต้องการหาทางออกให้กับประเทศพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเนี่ยคิดว่าการสนับสนุนซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะมีทางออกให้กับประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลักสำคัญก็คือเขาต้องการการแก้ไขรัฐนูลก็คือในส่วนของประชาชนเนี่ยต้องการแก้ไขรัฐนูลแล้วก็คุณนุชทิงบอกว่าเราก็ทำตามทุกอย่างแต่เขาก็มาเพิ่มเงื่อนไขเองตอนหลังนะความที่เขาคงคิดว่าการที่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาจะกดดันอย่างไรก็ได้นอกเหนือจาก MOA เขาก็คิดว่าเขากดดันได้เราก็เห็นอยู่ว่า MOA เนี่ยมันมีอยู่แค่5ข้อเราก็ยึดถือตรงนั้นเป็นหลักนะคะแล้วก็นายกก็บอกว่าในเมื่อพรรคประชาชนตอนนั้นเนี่ยต้องการอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นไป MOA บอกว่ายุบสภาวันที่31มกราเราก็โอเคแล้วเขาก็ขอเลื่อนกลับมาเป็น15มกราเราก็โอเคพอถึงวันนั้นเขาก็ขอเลื่อนกลับไปเป็น31ธันวา68อีกคือเลื่อนไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เอามาเป็นเรื่องของการแก้เงื่อนไขอะไรสักอย่างในรัฐนูลที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราก็คือตัดอำนาจสว1ใน3แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของพรรคภูมิใจไทยนะในการที่จะไปประสานกับสวพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะเอาอะไรไปประสานกับสวได้ล่ะเขาบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเขาจะยื่นอภิปรายไม่วางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกรอเทปไปแล้วไปเอาเทปมาเปิดให้ชัดเจนว่าหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยเป็นคนบอกให้ตนยุบสภาแต่นักข่าวเนี่ยชอบลืมแล้วก็ถามว่าหาว่าตนทำผิดพลาดเพราะนั้นมันไม่ใช่เลยคนที่ทำให้เกิดความผิดพลาดเนี่ยคือพรรคประชาชนนะที่ไม่ยึดมั่นอยู่ใน MOA นะคะแล้วก็มาเหมือนกับว่าไม่รักษาสัญญาข่มเหงนายกบอกว่าถ้ามายุบสภาจะมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงในการยื่นอภิปรายคือตอนนั้นเราจะเห็นกันอยู่มันช่วงแบบช่วงชิงกันจริงๆนะคะแล้วก็บอกว่าคุณผลิตเนี่ยนักข่าวถามว่าคุณผลิตบอกว่าในการทำ MOA เนี่ยส่งผลให้พรรคประชาชนเนี่ยแพ้การเลือกตั้งล่าสุดนายกเลยบอกว่าคุณผลิตไม่ได้เป็นคนเซ็นไม่ได้เกี่ยวข้องในตอนที่เจรจากับพรรคประชาชนซึ่งก็ตอนนั้นก็ไม่เห็นคุณผลิตอยู่ในสมการหรืออยู่ในภาพเลยเพราะฉะนั้นก็คงให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในวันนั้นนะคะซึ่ง
0: อย่างน้อยก็3วิเขาก็ขานชื่อ
1: นั่นแหละก็คือเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวลองติดตามดู
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนลากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงาน

0: ื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในบ่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าหลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยจะไม่มีการนำต้นทุนส่วนนี้ไปปันส่วนให้ผู้ใช้ไฟภาคครัวเรือนพร้อมเพิ่มมาตรการความมั่นคงด้วยระบบจองไฟฟ้าและวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัดกุมทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุก มุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปจึงถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ถึง3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 1,891 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทสำหรับรายการปรับลด ระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย 912 ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 นถึง 20:00 นทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำประยติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี
4: ้นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่า ตามประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
1: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
5: พันโทธนศักดิ์ถำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลอง3วาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทางนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิตคาดหน้ารายงาน
1: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี
6: ้ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐ ได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาติเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีพื้นที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในแพทย์ฟลอเรนซ์ซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านในแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดีอาคงโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดีอาคงโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาคงโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
10: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาผู้ฟังนะคะไปคุยกับคุณหมอฟันผู้มีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมซึ่งถ้าใครดู TikTok แล้วก็ไถเฟซไปเรื่อยๆแล้วคุณเคยเจอคลิปคุณหมอฟันท่านหนึ่งซึ่งไม่มีใครเหมือนด้วยหลังจากรักษาสุขภาพฟันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาจะมีบริการร้องเพลงให้คนไข้ฟังด้วยเรียกว่าก็สร้างรอยยิ้มมีความสุขนะคะแก่คนไข้ที่มาใช้บริการกันเยอะเลยคลิปของคุณหมอถูกพูดถึงแล้วก็แชร์ส่งต่อความสุขกันมากมายวันนี้ไม่พลาดค่ะทางรายการของเราก็จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปเปิดใจคุยกันสนุกนะคะกับทันตแพทย์โมหันศกภูเขียวเจ้าของคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โมหันจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะแต่ขออนุญาตเป็นช่วงที่2ค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTubeรายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอรุณรัตน์บัวแย้มจากกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยจะได้ไปคุยกับคุณหมอผู้มีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมสักครู่เดียวค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ๊ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ๊ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอย่างที่เราได้เกริ่นกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะจะได้คุยกับคุณหมอผู้มีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เป็นทันตแพทย์เป็นหมอฟันที่ตอนนี้โด่งดังใน TikTok นะคะคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราจะได้คุยกับทันตแพทย์โมหันศกภูเขียวเจ้าของคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โมหันจังหวัดอุบลราชธานีและตอนนี้คุณหมอพร้อมแล้วนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยค่ะขออนุญาตถามคุณหมอส่วนตัวนิดนึงว่าชื่อโมฮันเนี่ยเอาเสียงถูกใช่ไหมคะแปลว่าอะไรคะคุณหมอคะ
2: ชื่อโมฮันแปลว่าพระปริศนะถ้าความหมายจริงๆก็คือว่าผู้ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผ
1: ู
2: ้มีรูปโฉมงดงามอะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอ๋ออันนี้คือความหมายของชื่อนะคะเอาล่ะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะขอเริ่มเรื่องของเราเลยดีกว่าเห็นบอกว่าเป็นหมอฟันที่เอนเตอร์เทนมากบริการคนไข้แบบมีการร้องเพลงด้วยจุดเริ่มต้นในเพราะเรารักในความเป็นนักร้องหรือว่าเราคิดอยากเป็นหมอลำแต่ด้านมากลายเป็นคุณหมอหรือยังไงคะคุณหมอ
2: คือเบื้องต้นเลยเนี่ยผมอ่ะจะว่าเคยเป็นนักร้องก่อนก็ได้แต่ว่ามันมีประเด็นก็คือว่าผมอ่ะเคยฝึกร้องเพลงตอนอายุ20ปีแต่ว่าร้องเพลงไม่เป็นโดนเพื่อนว่าโดนเพื่อนว่าก็เลยมีแรงใจที่จะร้องเพลงให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้ก็พยายามผลักตัวเองจนได้มีโอกาสได้ไปเป็นนักร้องนำวงหมอลำและเราก็ได้ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นน่ะคือก่อนหน้านี้เราไปฝึกร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงในร้านอาหารหรือร้องเพลงอื่นๆก็ตามคราวนี้พอเรามาเรียนทันตแพทย์แล้วก็นำความรู้ตรงนี้มาใช้ตอนที่เรียนทันตแพทย์ด้วยนะครับก็พาเพื่อนๆออกทำเพลงทำออกรับงานมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเพลงนะครับพอจบมาก็นำมาใช้ในคลินิกของตัวเองครับผม
1: เอาล่ะเริ่มเข้าใจแล้วทำไมถึงได้ร้องเพลงเพราะว่าเคยเป็นนักร้องมาก่อนแต่ที่สำคัญคือเป็นความพยายามมากเลยนะคะที่ฟังเพราะว่าตอนแรกเพื่อนบอกร้องไม่เพราะแต่ฉันมีความพยายามมาก
2: คือตอนนั้นเพื่อนตอนอายุประมาณ20ปีเพื่อนเล่นวงดนตรีสดดนตรีสดแล้วคราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าการร้องเพลงมันคืออะไรผมคิดว่าร้องไปแล้วดนตรีมันก็จะคือมันจะเพราะเองก
1: ็
2: มีเพื่อนพูดคำนี้ยังจำอยู่ในหูได้จนถึงตอนนี้คือว่าเพื่อนพูดเป็นภาษาเพื่อนกันเองนะภาษาอีสานว่าบอกโมมึงร้องจังซีพวกกูเสียนจังใดหมายความว่าไอ้โมมึงร้องแบบนี้พวกกูจะเล่นยังไงคือผมแค่อ้าปากขึ้นได้แค่ไม่ถึงประโยคเพื่อนก็หยุดเล่นดนตรีผมก็ตกใจมองหน้าเพื่อนเกิดอะไรขึ้นณวินาทีนั้นทำให้ผมมีพลังใจมีแรงผลักดันที่ผมพูดกับตัวเองว่าผมจะเป็นนักร้องให้เพื่อนดูให้ได
1: ้ค่ะและที่สุดก็ทำได้ด้วยเป็นทั้งหมอฟันแล้วก็เป็นนักร้องด้วยอยากถามคุณหมอนิดนึงเวลาเราร้องเนี่ยคนไข้เขาว่าอย่างไรบ้างเขารู้สึกอย่างไรบ้างในครั้งแรกก่อนดีกว่าตอนที่เราไปอยู่ๆเราถือไมค์แล้วไปร้องเพลงให้เขาฟังเนี่ยค่ะ อยากทราบ
2: คืออย่างนี้คือเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้หมอเนี่ยเคยออกงานของจังหวัดงานนู่นงานนี้อยู่เรื่อยๆนะครับคนไข้บางคนเขาก็อาจจะคุ้นเคยแต่สำหรับบางคนที่คนใหม่ๆเลยผมก็จะพูดว่าคุณแม่ครับตอนนี้เราฉีดยาชาเราระหว่างที่รอชาดีกว่านั่งหายใจรถกันเนาะคุณแม่เราจะร้องเพลงให้ฟังอยากฟังไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เราถามเขาด้วย
2: ถามก่อนไม่ใช่จู่ๆจะร้องเลยนะ เพราะว่าบางคนเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบคือมันจะมีอย่างนี้ครับแต่ว่าน้อยนะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรบางคนบอกว่าฟังเป็นดนตรีบรรเลงแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มร้องใช่ไหมเริ่มมีกระแสคราวนี้เป็นว่าคนอยากมาเพื่อมาฟังหมอร้องเพลงด้วย
1: ไม่ได้ปวดฟันแต่อยากมาฟังหมอร้องเพลง
2: ก็ทำฟันด้วยแต่ว่าหาเหตุเพื่อที่จะมา
1: เจออ
2: ย่างเช่นล่าสุดเนี้ยมาจากนอร์เวย์เลยนะ
1: คือ
2: เขามาเที่ยวเมืองไทยเขาเป็นคนไทยนี่แหละแต่เขาไปอยู่ที่นู่นแล้วคราวนี้เขาเห็นเราทางติ๊กต็อกเขาก็ให้แม่เขาซึ่งเป็นคนไทยอยู่นอร์เวย์โทรมาจองคิวแล้วบอกว่าจะมาทำฟันแล้วก็ต้องให้แม่บอกว่าบอกหมอว่าอยากมาฟังหมอร้องเพลง
1: ด้วย
2: แล้วแบบนี้ก็มีแต่พอเราตรวจแล้วเคสนี้สรุปว่าฟันส ะอาดมากไม่มีอะไรต้องทำเลยเอาถ้าอย่างนั้นก็ร้องเพลงเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่าทำฟัน500ค่าติ๊บ 1,500 ได้แบบนั้นกันไปเลย
2: เขาว่ากันอย่างนั้นเขาแซวกันอย่างนั้นแต่เคยได้ติ๊บนะมีวันหนึ่งได้ติ๊บคุณแม่มาจาก
1: จริงเหรอคะ
2: อ๋อ
1: ค
2: ่ะได้ติ๊บเป็นเรื่องประจำเลยนะ
1: ค
2: ุณแม่มาจากอเมริกาตอนนั้นโอ้โหได้ติ๊บกันกี่พันอ่ะได้เกือบหมื่นนะ
1: แล้ว
2: ก
1: ็คุณแม่แจ
2: กคุณแม่แจกท่านมาทำหลายอย่างไงไม่ว่าจะทำทำบีเนียทำข้อฟันทำอะไรก็ไม่รู้มาแล้วท่านก็แฮปปี้มากท่านก็เลยว่าให้กำลังใจแดนเซอร์น้องๆพนักงานนั่นแหละให้แล้วก็ให้กำลังใจหมอด้วยอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะโอ้มีกำลังใจเยอะเลยติ๊บก็เยอะด้วยติ๊บเยอะกว่าทำฟันอีกแล้วมีแดนเซอร์ด้วยอ่ะที่สังเกตดูแล้วก็ใส่ชุดทงชุดไทยแดนเซอร์นี่มาจากไหนคะเราไปเชิญมาหรือเป็นผู้ช่วยหมอฟันหรือยังไงอะคะ
2: คือแดนเซอร์นี่จะเป็นพนักงานของเรานี่แหละเบื้องต้นเลยพนักงานที่ผมรับเข้ามาเนี่ย
1: จะ
2: มีเงื่อนไขอยู่2-3 อย่างหลักๆก็คือโอเคเธอทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ได้2หมอชอบทำบุญใช่ไหมหมอว่าโอเคนี่ชอบทำบุญหมอจะพาสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นหรือไปทำบุญตรงนู้นตรงนี้เธอทำได้ไหมโอเคได้ไหมสามเงื่อนไขนี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์เป็นสิ่งที่ต้องทำได้ก็คือเธอฟ้อนรำได้ไหมแล้วก็จะเทสตรงนั้นเลยให้ฟ้อนให้ดูหมอก็จะร้องสดๆให้ดูแล้วก็ให้ขอฟ้อนได้ไหมได้ไม่ได้เราก็จะดูตรงนั้นครับอันนี้น้องๆเหล่านี้เขาก็พอทำได้แต่ก็ไม่ได้เก่งเลิศหรูนะแต่ว่าเขาทำได้ระดับหนึ่งบางทีก็ไม่ได้เตรียมกันเอาก็ว่าสดๆถอดตรงมือถอดเสื้อผ้ามาป้อนให้คุณแม่ดูอะไรอย่างเงี้ย
1: บางคนบอกว่าไม่ได้อยากทำงานนะแต่ว่าอยากเต้นเลยมาสมัครที่นี่อยากเป็นพนักงานคุณหมอเพราะว่า
2: เห็นแซวเยอะมากเลยนะ
1: ใช่เพราะน่ารักมากเลยค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้จริงๆเลยจากใจส่วนตัวของพิธีกรเลยว่าไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะที่เป็นภาพนี้แล้วทำไมคุณหมอถึงคิดได้ว่าจะต้องทำแบบนี้มันเป็นเอนเตอร์เทนมากๆเลยนะคุณหมอนะ
2: เรามีความรู้สึกว่าสิ่งไหนก็ตามถ้าหากว่าเราทำให้คนอื่นมีความสุขได้เราควรทำอันนี้
1: คือ
2: เบื้องต้นเลยแล้วก็สิ่งที่เราทำได้เอ๊ะเรามีอะไรบ้างนะนั่งพูดคุยกันก็เฉยๆน
1: ะ
2: อะไรอย่างเงี้ยเราร้องเพลงดีไหมเราก็เลยลองดูครับลองดูจริงๆเริ่มมานานแล้วนะงั้นสมัยก่อนนั้นสื่อมวลชนแถวในอุบลน่
1: ะ
2: ส่งมาให้ผมคุณหมอลองดูหน่อยเถอะว่างั้นเลยจริงๆก็คือให้ผมใส่ชุดหมอลำร้องแล้วก็ทำกันเลยฮะผมไม่เคยนะแต่ผมร้องธรรมดาได
1: ้แล้วทำไมคะ
2: ทำนะจากคลิปนั้นแหละทำให้คนรู้จักร
1: ู้
2: มันสิบกว่าปีแล้วนะจ๊
1: ะ
2: สิบปีแล้วนะ
1: โอ้นานมาแล้วนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็รู้จักคุณหมอหมดแล้วก็อยากจะให้คุณหมอปักหมุดกันเยอะไปหมดเลยนะคะเท่าที่ดูมาเนี่ยแล้วคนไข้เองก็มีความสนุกสนานไปด้วยฉะนั้นแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคนไข้คนมาทำฟันเนี่ยเขามานั่งทำฟันแล้วก็เขารู้แล้วล่ะว่าคลินิกนี้คุณหมอโมหันต้องร้องเพลงแน่ๆเขาสามารถขอเพลงได้ไหม
2: อ
1: ๋
2: อได้
1: ได้ได้ด้วย
2: แต่ว่าจะต้องเป็นเพลงที่เราร้องได้ด้วยนะเราร้องไม่ได้
1: ส่วนใหญ่เป็นแนวไหนคะเพลง
2: คือหมอถนัดลูกทุ่งภาคกลางได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ลูกทุ่งหมอลำครับแล้วก็เป็นหมอลำครับผมแต่ถามว่าหมอร้องเก่งไหมหมอก็ว่าหมอร้องได้ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าโดยบทบาทของเราเป็นหมอแล้วก็เราทำแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยคิดว่านะ
1: แต่ว่าเสียงตอบรับอ่ะส่วนใหญ่เขาบอกว่าร้องเพราะเสียงดีเป็นภาพนั้นกันเยอะนะคะคุณหมอ
2: ขอบคุณทุกเสียงเลยบางทีเราก็ตอบคอมเมนต์ไม่ทันเหมือนกันงงมากเหมือนกันจุดๆคือจริงๆที่โพสลงไปอ่ะเราฟังเองมันไม่พอเอายังไงดีพนักงานน้องๆบอกว่าคุณหมอแขมันเลียวค่ะโพสลงไปเลยค่ะแต่คลิปนั้นแตกล้านเลยนะงงมาก
1: ใช่แตกร้านหลายคลิปด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้คลิปเดียวนะคะ
2: หลายคลิปอยู่ครับผม
1: แต่ว่าส่วนใหญ่คนไข้จะชอบฟังก็คือหมอลำหรือว่าลูกทุ่งนี่แหละใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับประมาณนี้คือเพราะว่าอยู่โซนอีสานเนาะส่วนใหญ่เขาจะมาฟังหมอลำแล้วบางทีมาคือมากัน4-5 คนเนี่ยไม่ได้มาทำทุกคนนะครับมาเพื่อมาฟังเพลงจริงๆบางทีบางช่วงที่คลิปมันแมสคลิปคนดูเยอะๆแล้วมันมีการแชร์เยอะๆแล้วเขาก็แบบว่ามาตามกระแส เงี้ยบางคนมาจากกรุงเทพก็มีคนไข้เคสหนึ่งมาจากพิจิตรบอกว่าผมปวดผมกินยาไว้ผมอยากมาเจอคุณหมอโอ้โห my god แล้วก็มาถอนจริงๆคือท่านก็ไม่ใช่ว่าจะมาแค่ทำฟันนะตั้งใจมาเที่ยวอุบลแล้วก็มาทำฟันกับเราอะไรแบบนี้คือบางเคสนี้ต่างประเทศนี้คิดว่าโอ้โหเรามีญาติธรรมเกือบทั่วโลกแล้ว
1: แฟนคลับเยอะมาก FC เยอะมากถ้าเช่นนั้นเนี่ยคือจะต้องฝึกร้องเพลงซ้อมไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยมีไหมคะคุณหมอในส่วนของคุณหมอ
2: คือปกติแล้วโดยส่วนตัวเวลาผมขึ้นรถเนี่ยครับช่วงเวลาที่ขึ้นรถผมจะชอบซ้อมร้องเพลงเพราะเรามีเวลาไม่มากนักเราจะซ้อมร้องเพลงในรถครับผม
1: ค
2: ือเหมือนตอนนี้ผมก็อยู่ในรถนี่แหละผมก็จะเปิดซาวร้องเพลงครับช่วงหลังๆมานี้ก็จะมีพบปะ FC ในช่วงใน TikTok มีไลฟ์สดบางทีก็2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งชั่วโมงนึงจะไม่เคยมีชั่วโมงนึงจริงๆหรอก FC ของผมเคยแล้วช่วงหลังมานี้จะเป็น7โมงถึง8โมงเช้าเป็นแบบว่าทักทาย FC ก่อนไปทำงานอะไรแบบนี้ครับผมใน TikTok จองหมอโบหันครับ
1: วันหนึ่งคุณหมอทำฟันไปด้วยร้องเพลงบริการคนไข้ไปด้วยในกี่เคสหรือว่าร้องให้ฟังทุกเคสหรือเปล่าคะคุณหมออ
2: ๋อไม่ทุกเคสบางเคสเขาก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะฟังลูกทุ่งหรือเพราะว่าเราร้องในลูกทุ่งกับหมอลำเนา
1: ะ
2: คือแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเพราะถ้าพวกน้องๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยอะไรมากส่วนใหญ่คนที่ฟังคนที่ชอบจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมแล้วก็ในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับก็คนไข้เขาก็ดูของเขาอยู่นะคุณหมอวันนี้อยากฟังเพลงจังเลยจะดูแล้วเคสคนไข้รอเยอะจังเลยเกรงใจวันหลังนะคะวันหลังนะคะแต่บางเคสคนเนี้ยบางเคสมา 2-3 ครั้งไอ้เราก็ไม่มีจังหวะที่จะร้องให้ฟังเดินออกไปข้างนอกแล้วนะเดินออกไปจากห้องแล้วคุณหมอคะมา3ครั้งแล้วยังไม่ได้ฟังเลยนะคะอุ๊ยขอโทษ
1: คนไข้ก็เยอะคิวก็ยาว
2: ไปดึงแขนคนไข้กลับเข้ามาแล้วก็มานั่งร้องก็จะร้องให้ฟังอะไรแบบนี้ก็น่ารักแบบนี้ก็มีนะ
1: ค่ะ
2: มันก็สารภาพแบบว่าตรงไปตรงมาเนี่ย
1: ค่ะเข้าใจเลยเพราะว่าในบางคอมเมนต์จะบอกว่าคุณหมอน่ารักมากๆแล้วก็มารยาทดีมากจะเป็นภาพนี้เลยคุณผู้ฟังมีหลายคนที่คอมเมนต์แบบนี้นะคะแล้วอย่างนี้สมมุติว่าร้องเพลงให้เขาเสิร์ฟเพลงเพราะๆให้เขาฟังต้องเสียค่าบริการไหมเอาจริง
2: เอาจริงๆเลยนะ
1: ค่ะ
2: ไม่มี
1: แล้วแต่จิตศรัทธา
2: จิตศรัทธาก็เราก็จะไม่พูดถึงด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพูดถึงเรทราคาของการรักษาที่คลินิกนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เรทราคาค่าเฉลี่ยขั้นต่ำของราคาทั่วไปขั้นต่ำราคาสูงสุดของเรายังไม่ถึงด้วยซ้ำบางรายการแต่ว่าเนื่องจากว่าคลินิกของเราเนี่ยเราอาจจะต่างจากที่อื่นอีกคือผมสร้างเป็นถ้ำประกายทองคือมันจะมีสีทองคือเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแล้วคนเขาก็แบบว่ามันอลังการมันเวอร์วังกลัวจะแพงอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช่เตยเข้าใจเลยอะไรที่แบบไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแบบโอ้โหอลังมากอ่ะเราจะไม่กล้าเข้าไปถ้าไม่ติดราคาเรารู้เลยว่ามันต้องแพงจริงๆนะแต่ไม่แพงนะคะในส่วนของคลินิกหมอโมฮัน
2: ใช่ใช่อันนี้การันตีเลยถ้าเด็กมาเด็กฟันโยกฟันคลอนใกล้จะหลุดแล้วก็ไม่คิดตังก็แถมไปหรือตอนหนึ่งซี่แถมหนึ่งซี่อะไรเงี้ยก็มีนะเป็นเรื่องปกติไปอันนี้ไม่ได้พูดเอาดีเข้าตัวแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทำอย่างสม่ำเสมอ
1: ค่ะคนไข้ดูสนุกสนานแบบนี้ถ้าสมมติว่าถอนฟันเสร็จนี่สามารถลุกเต้นได้เลยถ้าเป็นเคสสุดท้ายยิ่งสบายใจเลยนะคะคุณหมอ
2: สุดท้ายน่ะบางคน 2-3 เพลงจะบอกว่าพอแล้วแหละแล้วบางทีเราก็สงสารพนักงานนะบางทีเขาต้องเก็บข้าวเก็บของแล้วไปแอบกระซิบแค่นี้นะครับเดี๋ยวน่าจะเบื่อกันซะก่อนแล้วก็พูดแซวๆเล่นๆ
1: คือต้องร้องแบบจบเพลงไหมคะคุณหมอ
2: จบครับส่วนใหญ่จบนะไม่จบนะ
1: โอ้โหจบเพลงเลยอะค่ะบูฟังมีการตกแต่งคลินิกให้เข้ากับบรรยากาศการร้องเพลงแบบนี้ด้วยคนไข้ก็ยิ่งชอบไปใหญ่เลยจากที่แบบว่ากลัวหมอเด็กๆก็ชอบใช่ไหมคะที่แบบบรรยากาศหรือว่าในส่วนของการตกแต่งร้านได้แบบสวยงามแบบนี้ค่ะ
2: เด็กชอบจ้ะเด็กชอบจะว่าแต่เด็กหรือผู้ใหญ่เลยจ้ะโดยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่มาเนี่ยอันนี้คือเราก็แฮปปี้นะเพราะว่าเราทุ่มทุนสร้างตัวนี้คือสร้างเพื่อที่จะให้คนได้มาชมมาเห็นผู้ใหญ่เข้ามาหรือพระเข้ามาท่านจะบอกว่าเหมือนมาสวรรค์บางคนแซวแล้วนะนี่มาทำฟันหรือมาหาเทวดาอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ย
1: เรายิ่งมีความสุขอะใช่ไหมคะ
2: เรามีความ สุขคือตรงนี้มันเป็นสิ่งในจินตนาการที่ผมอยากจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนได้เห็นได้มีความสุขแล้วผมก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่ท่านเป็นประจำสวดทุกวันแล้วก็อธิษฐานจิตว่าใครมาที่นี่ขอให้สุขกายสุขใจเย็นกายเย็นใจใครมาปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายคนที่อยู่อาศัยก็ให้สุขกายสุขใจก็ทำอย่างนี้ทุกวันนะจ๊ะ
1: คนติดตาม
2: ค่ะมีสองบทบาท
1: ค่ะนึกว่าเป็นนักร้องที่ปลอมตัวมาเป็นคุณหมอบางคนว่าก็อย่าง
2: นี้บางคนแชร์แบบนั้นจ้ะแล้วก็ในจังหวัดเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติหลายๆงานของจังหวัดจะไปแสดงนู่นแสดงนี่อะไรเงี้ยครับก็มีคนเชิญหรือผู้หลักผู้ใหญ่เชิญอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นนักร้องดังระดับประเทศแต่ว่าเราก็ถือว่าเราแฮปปี้แล้วล่ะเอาได้ทำสองสิ่งด้วยกันในเวลาเดียวกันทำงานด้วยร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยและยิ่งทุกวันนี้มันมีโซเชียลใช่ไหมครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งค่ายเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็หมอชอบแต่งเพลงหมอก็จะแต่งเพลงธรรมะแต่งทั้งธรรมะไม่ธรรมะและในช่องของหมอร้อยละ80-90หมอก็จะร้องเพลงแต่งเองอะไรเงี้ยมีคอนเซ็ปต์แบบนั้นแล้วเอฟซีเขาก็จะรู้นะเพลงนี้ขอเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ อ๋อถึงว่าแวะไปฟังเพลงนี้ไม่คุ้นเลยเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกอันนี้อ๋อแต่งเองด้วยแต่งเพลงเองด้วยเหรอคะเนี่ย
2: ส่วนใหญ่ด้วยแต่งเองครับแต่ว่าเพลงต้องตลาดถ้าเขาขอก็ร้องบางทีมีเอฟซีใหม่ๆมาเขาไม่รู้เขาก็จัดให้เขาแต่ว่าเราก็จะแจ้งเขาว่าห้องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแต่งเองนะครับอะไรอย่างเงี้ย เป็นเพลงพิเศษเฉพาะห้องนี้ถ้าใครไม่ได้เข้ามาห้องนี้จะไม่ได้ฟังนะ อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไลฟ์สด
1: แต่เตยชอบนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเด็กๆที่ฟังคุณหมออ่ะเขาจะรู้สึกเลยว่าแหมสบประมาทฉันใช่ไหมว่าฉันร้องเพลงไม่เพราะใช่ไหมแถมเรียนหมอด้วยคือหนักนะคะแล้วก็ทำได้ทั้งสองนี่คือสุดๆไปเลยอ่ะแล้วกลายเป็นคุณหมอที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปเลยเขาเรียกว่าแบบนี้ได้ไหมคะคุณหมอ
2: ขอบคุณมากแต่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นอินฟลูนะจะไม่ถึงระดับนั้นมั้งแต่ว่าถ้าคนก็มองอย่างนั้นนะอย่างในจังหวัด
1: คนกดไลค์กดแชร์ขนาดนี้เขาเรียกว่าอินฟลูแล้ว
2: เขาเรียกอินฟลูแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: มีพวกเขาเรียกอะไรสสมาให้ผมช่วยทำเพลงเกี่ยวกับรณรงค์ป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งแต่งทั้งร้องเองประมาณ10เพลงก็ทำให้พวกกลุ่มผู้สูงอายุของอุบลนะครับก็เผยแพร่กันในระดับหนึ่งประมาณนี้ครับ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะไม่เชื่อท้ายนี้อยากให้คุณหมอสักท่อนได้ไหมคะเพลงหมอลำหรืออะไรก็ได้ทิ้งท้ายให้หน่อยสักท่อนหนึ่งก็ยังดีค่ะคุณหมอค่ะ
2: นี่เพิ่งลงจากเครื่องเสียงก็เพิ่งหลับจะตื่นแต
1: ่ไม่เป็นไรค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: โอเคสวัสดีเด้อพี่น้องน้องพี่ทั้งหลายถึงคุณหญิงคุณชายที่รับฟังในวันนี้ให้สุขี

0: นอแฟนนอประมาณนี้จ้ะ
1: มนต์สิทธิ์คำสร้อยชัดๆเลยลูกคอ
0: แบบคนพูดแบบนี้
1: เอาจริงเหรอคะเสียงใครมากนึกว่าฟังมนต์สิทธิ์คำสร้อยร้องอ่ะลูกคอนี่แบบคือแบบรู้เลยว่าชัดเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยที่มาสร้างสีสันในรายการของเราวันนี้นะคะคุณหมอคะ
0: ขอบคุณเช่นกันครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณค่ะ
1: ค่ะคุยกันสนุกนะคะคุณผู้ฟังวันนี้รายการของเรากับทันตแพทย์โมหันสุขภูเขียวอยากเจอต้องไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะคลิกเข้าไปดูเลยคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โมหันค่ะปักหมุดไปเลยอุบลราชธานีก็แค่ปากซอยนะคะถือว่าเป็นการสร้างสีสันและเป็นอีกหนึ่งบุคคลเลยนะคะที่ช่วยกันอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของไทยผ่านสิ่งที่รักแล้วก็สิ่งที่ชอบได้คราวเดียวกันได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวค่ะทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์นี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในรายการสบายๆหลังข่าววันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศสวัสดีค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
11: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬา Academy ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Vision จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ TIFA Youth League 2026/2027มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเตะเยาวชนไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหากรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจาสปาวซิงอุเบรอยประธานบริษัท International Cultural Promotion จำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอรามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจาสปาวซิงอุเบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยดำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิ มานี่เบรคเคนริดจ์เทเตฟบารุยันและเอคาทรินโบชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทาเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราส่งพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายสันเพชรรุจิระวณิชนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวัย16ปีกล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่เด็กจึงต้องการทำความดีตามรอยเบื้องพยุคลบาทด้วยการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
3: ก็อยากช่วยเหลือประชาชนครับในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกท่านที่มาเข้ากราบพระบรมศพครับวันนี้มาเป็นช่างภาพแล้วก็ช่วยน้องๆในการเข็นรถเข็นผู้สูงอายุสำหรับผมก็เห็นการทำงานของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีทั้งในชีวิตก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกับท่าน
2: ด้านนางสาวรักชนกสิงหาสีมานนท์เปิดเผยว่าหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจนหายป่วยก็ได้เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานมาช่วยเหลือในช่วงประสบภัยน้ำท่วม
4: เราเป็นประชาชนคนไทยเราก็อยากมากราบแม่แล้วก็มากราบองค์พาค่ะพอพี่ๆเข้ามากัน 3-4 ครั้งแล้วพอดีพี่ป่วยเพิ่งได้มีโอกาสมาก็ประทับใจในทุกๆกรณียกิจของท่านนะคะที่ท่านห่วงใยประชาชนของท่านพวกเรารักและเคารพท่านมากท่านออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดช่วยเหลือเวลามีเหตุภัยต่างๆน้ำท่วมค่ะ
2: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ภานิชคาดนาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติในวันที่28กันยายนนี
5: ้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยัง76จังหวัด878อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานและบ้านเรือนโดยตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายนนี้สำหรับในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 8:00 น.ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท. นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันณบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการอปท.พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสวมชุดสุภาพชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำถิ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวณวิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเพื่อติดตามความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ห้องเช่าในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39แยก15เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ห้องพักเสียหาย26ห้องประชาชนได้รับผลกระทบ47รายโดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องอุปโภคบริโภครองรับในเบื้องต้นแล้วพร้อมกล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของคนในชุมชนและมูลนิธิ SOS ที่ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบจัดตั้งครัวกลางประกอบอาหารดูแลพร้อมแสดงความห่วงใยเรื่องอุปกรณ์การเรียนของเยาวชนที่ได้รับความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือณศูนย์พักพิงเป็นมาตรการระยะสั้นโดยกรุงเทพมหานครกำลังเร่งประสานจัดหาบ้านเช่าราคาประหยัดเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถย้ายเข้าพักอาศัยและเริ่มต้นใหม่ได้โดยเร็วและเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องอัคคีภัยอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและชุดนักเรียนแก่ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อบริจาคได้โดยตรงณศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเตรียมจัดทำแผนฟื้นฟูศักยภาพหลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องกว่า 1,033 ล้านบาทควบคู่กับการบริหารจัดการภายในองค์กรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอตก.กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่เผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องมากกว่า 1,033 ล้านบาทจากโครงการพิเศษในอดีตที่ไม่ประสบความสำเร็จและถูกซ้ำเติมด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าขายลำบากจ่ายค่าเช่าพื้นที่ล่าช้าหรือบางส่วนต้องเลิกกิจการไปเพราะสู้ราคาค่าเช่าที่มีราคาสูงไม่ไหวอย่างไรก็ตามล่าสุดอตก.กำลังหาแนวทางที่มุ่งเน้นไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครอบคลุมกับการจัดการภายในและการแสวงหารายได้ใหม่เช่นการเพิ่มรายได้และขยายธุรกิจในระยะสั้นภายใน3เดือนโดยเร่งสร้างรายได้จากการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนแผนระยะยาวภายใน1ปีจะเร่งฟื้นฟูธุรกิจที่เคยหยุดไปให้กลับมาดำเนินการอีกครั้งทั้งในด้านคลังสินค้าโลจิสติกและการเป็นนายหน้าค้าต่างหรือโบรกเกอร์เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฟื้นฟูกิจการทั้งนี้อตก.มีแผนการใช้ทรัพย์สินสร้างรายได้และแสวงหารายได้ใหม่จากทรัพย์สินที่มีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศและจะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงหลังจากนี้ก็มีแผนที่จะพิจารณาผ่อนคลายค่าเช่าให้แก่ผู้ประกอบการเป็นต้นโดยภาพรวมทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือบอร์ดอตก.ในวันที่15กันยายนนี้เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการผลักดันตลาดอตก.ให้กลับมาฟื้นตัวได้ในระยะต่อไปอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้พบการลักลอบขุดเจาะทำร่องเรือรุกพื้นที่ป่าเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่8กันยายนนี
6: ้นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกหมู่ที่3ตำบลตะหลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างปฏิบัติงานพบการกระทำความผิดลักลอบนำเครื่องจักรกลหนักประเภทรถแบ็คโฮเข้าขุดเจาะทำลายแนวหินบริเวณทิศใต้ของเกาะเพื่อเปิดร่องน้ำกว้างสำหรับให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกพร้อมขุดตักหินทำเป็นคันดินและแผ่วถางพื้นที่ป่าในเขตเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติรวมเนื้อที่กว่า17ไร่เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าแสดงตัวและสั่งระงับการปฏิบัติงานทันทีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติที่ผ่านมาเคยมีการรุกรานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่ผู้กระทำผิดยังคงลักลอบนำเครื่องจักรกลับเข้ามาปรับพื้นที่ซ้ำอีกทั้งนี้แม้เกาะวังนอกจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่มีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถาวรเนื่องจากข้อจำกัดด้านระบบสาธารณูปโภคและตั้งเป็นเพียงจุดสกัดแต่เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดวันที่8กันยายนนี้เช่นเดียวกับคณะทำงานบูรณาการทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดแนวเขตอย่างเป็นทางการเพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยกระดับมาตรการลาดตระเวนทางเรือและทางบกให้มีความถี่มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกติยาพันยังเทียนรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามกองทัพสหรัฐที่เปิดปฏิบัติการโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก้าวร้าวของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างจงแจ้งรวมถึงคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศและความมั่นคงของการเดินเรือทางทะเลในเชิงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าอิหร่านจะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดขาดเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายโดยรัฐและการกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐที่แทรกแซงภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งสหรัฐและพันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เริ่มต้นภารกิจการเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยจะเริ่มเดินทางเยือนเมืองนีสเมืองต่างอากาศริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดลูมิแอร์ว่าด้วยอนาคตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก่อนจะเดินทางเยือนกรุงปารีสอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปเพื่อหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสที่พระราชวังเอลิเซ่ซึ่งเป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้คาดว่าการเดินทางเยือนฝรั่งเศสของผู้นำเกาหลีใต้ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกระหว่าง2ประเทศที่มุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของ2ประเทศองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าเด็กในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องการน้ำดื่มสะอาดระบบสุขาภิบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยอย่างเร่งด่วน นื่องจากระบบประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายมากกว่า 5,000 รายยูนิเซฟกล่าวเพิ่มเติมว่าครอบครัวที่มีเด็กกำลังถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่มีความแออัดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและโรคติดต่อทางน้ำพร้อมเรียกร้องให้มีการสร้างระบบประปาและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่เสียหายขึ้นใหม่ที่ทนทานต่ออุทกภัยในอนาคตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นคอนซาโดเล่ซัปโปโรยังไม่คืนฟอร์มเก่งหลังเปิดบ้านแพ้โทชิงิซิตี้ที่เกมนี้เหลือ10คนขาดลอย1ประตูต่อ4ทำให้แข่ง5นัดชนะ1แพ้4รั้งอันดับ17ของตารางโดยในเกมนี้สุภโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ตัวรุกทีมชาติไทยลงเล่น45นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งเวลาหลังสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติหรือทีฟ่าร่วมกับทรูวิชั่นเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการทีฟ่ายูธลีก 2026-2027 ที่สนาม TC ฟุตบอลคลับพระราม9โดยจะจัดการแข่งขันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รวบรวมนักเตะเยาวชนไทยและลูกครึ่งกว่า 1,400 คนจากอะคาเดมี่ชั้นนำ102ทีมแข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน7ปีถึง19ปีทั้งรูปแบบ5คน7คนและ11คนโดยเน้นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและสถาบัน2ภาษาในกรุงเทพและปริมณฑลนายต้นณระนองนายกสมาคมทีฟ่ากล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียนรู้สปิริตของนักกีฬาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันจริงนอกจากนี้ True Vision ยังสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางช่อง True Bond Thai 2บนแอปพลิเคชัน True Vision Now อีกด้วยสโมสรบางกอก FC เปิดตัวทีมฟุตบอลหญิงบางกอก FC Women เตรียมลุยศึกฟุตบอลไทย Women League 2ฤดูกาล2026โดยมีนางสาวอลิชาพริมอมตะวิวัฒน์เป็นประธานสโมสรทีมหญิงและโค้ชส้มชาวนีพันเลิศโปรไลเซนส์หญิงไทยและผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อยกระดับการแข่งขันฟุตบอลหญิงในประเทศไทยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นสำหรับบางกอก FC Women ได้เสริมทัพด้วยนักฟุตบอลดีกรีทีมชาติไทยได้แก่ธนีการแดงดาศิลาวันอินตะมีอลิสารักพินิษฐ์ณัฐวดีปร่ำนาคและจารุวันชัยรักนอกจากนี้ยังคว้าตัวนักฟุตบอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทยและเยาวชนฝีเท้าดีอีกหลายรายได้แก่อชิรยายิ่งสกุลประกายการชั้นวงพรทิตาสิทธิสารรสิตาเถาเบามานิตาน้อยเวศวรรณพรจันทร์คำจรและวรัญญาช่วยเกรดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยวีเมนลีก2ฤดูกาล2026ศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3โคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกเจ้าถิ่นเอาชนะคริสติน่าบุกซามือ40ของโลกจากสเปนขาดลอย2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอีวาโจวิชมือ14เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ18ของโลกจากฟิลิปปินส์ไปอย่างสนุก2ต่อ1เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ7ต่อ5ด้านเมียร่าอันเดรเยวามือ5จากรัสเซียเอาชนะนิโคล่าบาตุนโความือ34ของโลกจากเช็ก2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5ผ่านเข้ารอบได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับอนาตาเซียโปตาโปวามือ24ของโลกจากออสเตรียที่พลิกเอาชนะอแมนดาอานิซิโมวามือ10จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ5นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้และจะแข่งขันไปถึงวันที่4ตุลาคมนี้โดยสำหรับการถ่ายทอดสดจะมี7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT2 HDT Sport 7 Monomax Sport TV ช่อง29 Mcot HD ช่องวัน31 ไทยรัฐ TV ช่อง32 และ PPTV HD ช่อง36 รวมถึงแอปพลิเคชัน AIS Play หมุนเวียนการถ่ายทอดสดโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยายนในกีฬาบาสเกตบอลของชาติต่างๆท ทางช่อง T Sport 7และ PPTV HD ช่อง36ทั้งนี้ช่อง T Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันขณะที่กีฬาฟุตบอลทีมฟุตบอลหญิงไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนจะถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ในเวลา 17:30 นและทีมฟุตบอลชายจะประเดิมสนามพบคีกิสถานในวันที่16กันยายนนี้ทางช่องวัน31ในเวลา 14:00 ตามเวลาประเทศไทยจากนั้นฟุตบอลชายทุกนัดจะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการฟังเทศโดยพระเทพวชิระเวที
13: เสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหาไม่ฟังไม่คิดไม่ไต่ถามก็จะทำให้โง่ในเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นการฟังเทศมีเจตจำนงให้เราท่านเลิกหลงกิเลสตัณหายกจิตตั้งสู่สังขาราพิจารณาเสียในกายของตนตัดราคะสละโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสียในกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันเสียให้ชื่นบาน
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีนะครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราจะเห็นเลยว่าการเดินทางเป็นเรื่องปกติชีวิตของคุณวิกรมกรมดิษฐ์จริงๆนี่อาทิตย์นี้ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ดีๆผมคุยเสร็จบอกไอ้นี่อยู่ไหนเนี่ยแกก็บอกแกอยู่ดุสเซลดอร์ฟอยู่ที่เยอรมนีอ้าวแล้วไปทำอะไรเยอรมนียังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยอ้าวทีนี้เราทำยังไงก็ต้องชวนคุณวิกรมคุยจากแดนไกลขณะเดียวกันวันนี้หัวข้อที่น่าสนใจมากๆคือมองอนาคตของคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวไทยว่าหนุ่มสาวไทยอนาคตเนี่ยจากวันนี้โลกปั่นป่วนเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงชีวิตค่านิยมเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนหนึ่งต้องทักทายคุณวิกรมก่อนครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณธีชัยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคุณธีชัยคิดว่าหนุ่มสาวที่กำลังประสบความสำเร็จในประเทศไทยสมมตินะมีสัก10คนมีสัก10คนคุณธีชัยคิดว่าจะกลายเป็นกี่คนจากแค่10คนในอนาคตถ้าเขาได้รับการศึกษาดี
1: ๆมี multiplier นะทวีคูณหลายเท่า
2: ฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่ามันน่าเสียดายที่ไหนๆเราก็ออกลูกมาแล้วแล้วปัญหาเด็กสาวไทยเนี่ยที่ออกลูกมาแล้วไปทิ้งอยู่ในโรงพยาบาลไปทิ้งอยู่ที่ขยะนะไอ้พวกนั้นมันก็จะลดน้อยลงไหมถ้าคนเรามีการศึกษาใช่หรือเปล่าคุณชายว่าไหม
1: ยาเสพติดจะน้อยลงสแกมเมอร์จะน้อยลงคอร์รัปชันน้อยลงไหมคอร์รัปชัน
2: น้อยตรงละเอางี้ดีกว่าคุณชายคิดว่าถ้าผมเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาที่อย่างที่ผมเอ่ยมาเนี่ยวันนี้พฤติกรรมผมเป็นยังไง
1: ก็เป็นหัวหน้ามาเฟียไปแล้ว
2: เอ้ยใช่ไหมเงียนยุ่นไม่ถูกขนาดนะ
1: ตอนเด็กๆก็มีอยู่กับมือปืนใช่ไหมอยู่กับ
2: ไม่นั่นมันเขาคนอื่นเราเห็นเขาฆ่ากันเขายิงกันเนี่ยนะมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราอยากจะเป็นเพราะว่าเราทำไมเราเห็นเขาไงได้ป่ะไม่
1: ด
2: ีแล้วเรารักตัวเราเราทำเพื่อเราเพื่อความสำเร็จเนี่ยก็เพราะการศึกษาการศึกษาในครอบครัวการศึกษาที่โรงเรียนและถ้าสังคมมันดีไม่มียาเสพติดไม่มีคนโกงกินไม่มีมาเฟียวันนี้คุณวิชัยรู้ไหมว่าพวกมาเฟียหรือนักเลงในประเทศจีนมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะ
1: โดนล็อกคอติดคุกไปหมดแล้วเหรอโ
2: อ้เขาผมไปคุยกับเขาเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรต่ออะไรเขาบอกมาเฟียเขาถามว่ามาเฟียปวนอีกทีนะว่ามาเฟียจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเฮ้ยในประเทศเขามาเฟียมันสูญพันธุ์ไปแล
1: ้วสูญพันธุ์ไปเลยเหรอ
2: มาเฟียเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยเข้าซันเตไปหมดแล้วผมก็เลยบอกกับเขาบอกเฮ้ยสงสัยที่มันหายไปเนี่ยมันน่าจะมาโผล่ที่เมืองไทยนะเพราะไอ้พวกนี้เขาถูกกวาดล้างไงกวาดล้างแบบเต็มที่เลยเห็นไหมมาเฟียกับไอ้พวกเทาๆดำๆจากในประเทศจีนเขาก็เพ่นมาหมดแล้วใช่ไหมทีนี้วันนี้ถ้าเรามีคุณภาพในเรื่องความคิดเพราะมาจากการศึกษาที่ดีสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นไหมเฮียหยุ่นว่า
1: แน่นอน
2: นะเมื่อสิ่งแวดล้อมดีคุณวิชัยคิดว่าคนเก่งเนี่ยอย่างกับตอนเนี้ยอย่างกับจีโน่อย่างเงี้ยโอ้เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยายเป็นผู้หญิงนะตัวเล็กแล้วก็ไม่ได้สูงอะไรแล้วก็เป็นคนบ้านโป่งผมเคยเจอเขาที่เขาพอดีตอนนั้น SCG เชิญเขามาแสดงความยินดีที่บ้านแล้วก็เชิญพวกโปรคนอื่นอีกตั้งหลายโปรเลยนะมาแต่แล้วเราก็เห็นถึงว่าโอ้โหนี่นะเขาเกิดบ้านนอกแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษาอะไรที่ดีเขายังสามารถที่จะมุ่งมั่นนะทำในสิ่งที่เขาทำขึ้นมาสู่ระดับโลก เอ้าเมื่อก่อนนี้โปโมโปเมใช่ไหมผมก็เคยเจอเขาเขาก็พวกเนี้ยเขาไปฝึกอบรมที่สถาที่สนามกอล์ฟอมตะทั้งนั้นอ่ะทุกคนเรามีที่พักเรามีที่ใดเรามีสนามให้เขาฝึกนะโดยไม่คิดตังค์เห็นไหมเราก็สนับสนุนสนับสนุนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผมเลยถึงบอกว่าเออสิ่งที่ถ้าเราดีขึ้นนะนะแล้วเป็นยังไงเอ่ยคุณทิชัยคิดว่าเราจะมีมากกว่าวันนี้อีกกี่เท่า
1: ผมว่ามันเป็นตัวทวีคูณนะถ้ามี10มันก็จะคูณไม่ใช่คูณ1คูณ2นะไม่ใช่คูณเป็น10 50เป็น100เพราะว่ามันจะมีแรงบันดาลใจไงแรงบันดาลใจที่จะทำให้เฮ้ยอย่างนี้เราก็เส้นทางเราดีนี่อนาคตเราดีนี่เราไม่ต้องการไปติดยาเสพติดไม่ต้องการไปมั่วสุมไม่ต้องการไปทําในสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายแหละค่านิยมนะการศึกษาทําไมค่านิยมคุณอยากทํางานเพื่อสังคมไม่ใช่ทําเพื่อส่วนตัวไม่จะทำเพื่อตัวเองแล้วคุณก็จะไม่ชอบคอร์รัปชันเลยเพราะว่าการศึกษาสอนให้คุณรู้ว่าคอร์รัปชันเป็นอันตรายต่อประเทศชาติคุณตอนนั้นคุณต้องคุมใช่ไหมล่ะ
2: ใช่คือคนเราเนี่ยพอรู้จักตัวเองแล้วรู้จักประเทศแล้วรู้จักโลกใบนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกเลยความรู้สึกคือเรียกว่าออวิน
1: ออวินชนะทุกคนได้หมด
2: ทุกคนได้หมดผมเนี่ยไปคิดคำว่าออวินมาเมื่อ8ปีที่แล้วนะผมทำไมคนก็พูดจะวินผมก็ตลกผมก็เลยนั่งนึกอยู่เขียนไปเขียนมาเฮ้ยทำไมไม่เป็นออวินเราได้เราต้องช่วยเราก่อนเราต้องทำเพื่อตัวเราก่อนเมื่อตัวเราได้เราก็ทำให้กับทำไมพาร์ทเนอร์นะคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็โลกใบนี้ไอ้นี่ก็เป็นออวินเราเนี่ยพอมีความคิดอย่างนี้เราก็จะต้องเป็นคนดีล่ะ
1: ใช่
2: เราต้องทำประโยชน์เราจะต้องไม่ไปทำอะไรที่ผิดพลาดไม่ดี
1: ใช่
2: มาเฟียเนี่ยเราก็ไม่เป็นใช่ไหมเราก็ไม่ไปคดโกงถามว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนในประเทศไทยได้เนี่ยโอ้โหเราจะเกิดอะไรเอ่ยคุณวิชัยคิดว่าคนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นปู่ย่าตาทวดพี่ป้าน้าอาอะไรต่างคุณที่ใจคิดว่าเขาจะไม่ภูมิใจเหร
1: อ
2: ถ้าเกิดลูกหลานเขาเนี่ยนะมีความสามารถเป็นคนดีคิดบวกนะแล้วไม่ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดไม่ดีใจแล้วเฮียหยุนว่าไง
1: ใช่
2: เอาอย่างกับเฮียหยุนเนี่ยนะมีลูกมีเต้าเฮียหยุนก็มีลูกนี่ลูกสองเมียหนึ่งนี่ใช่ไหม
1: ใ
2: ช่ไหมคือคุณทิชัยนี่เป็นคนที่มีมาตรฐานนะเมียก็มีคนเดียวลูกก็มีไม่เยอะแล้วก็ดูแลคุณภาพไม่เหมือนพ่อผมนะ
1: ทำไมอ๋อนั่นเขาบีเสน่ห์เขาเก่งกว่าเรา
2: ใช่ไม่พระเจ้ามีเสน่ห์พ่อผมไม่มีงานฮ็อบบี้อย่างอื่นสมัยพ่อผมยังหนุ่มๆเนี่ยรายการทีวีก็ไม่มีอะไรทีวีตอนนั้นก็ยังไม่มีผมก็มีแต่วิทยุก็โหตู้อย่างกับทีวีตอนหลังก็มีไอ้ทามซิสเตอร์กุนดิกใช่ไหมเออยี่ห้อกุนดิกวันนี้ผมก็ไม่รู้กุนดิกนี่ไปไหนแล้วก็ไม่รู
1: ้เยอะมากแต่
2: กุนดิกเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ก็คือว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่รักษามาตรฐานคือการมีลูกเขาบอกว่ามีลูกนะจะทำให้อ้วนเนี่ยทำให้เข้มแข็งธุรกิจเศรษฐกิจก็ดีไงเนี่ยนี่เป็นนโยบายของพ่อผมซึ่งต่างกับคุณสุทธิชัยนะคุณสุทธิชัยนี่ลูกเต้าก็ต้องเรียนหนังสือดีๆอะไรเด็ดๆพ่อผมเอาจำนวนเนี่ยเอาจำนวน
1: ยุคคนละยุคคนละจุก
2: เพราะนี้ถ้าเกิดว่านโยบายอย่างนั้นดีออกลูกมาเยอะๆแต่ทำให้มีคุณภาพดีโดยการส่งไปเรียนนะมหาวิทยาลัยระดับที่มันเจ๋งๆ
1: ใช่
2: ไหมเราฝึกลูกให้มาเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กๆให้มาเรียนดีเอาถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำไมเอ่ยไอเด็กไอลูกก็ทำไมเอ่ยเขาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบที่พวกอังกฤษทำพวก สิงคโปร์พวกญี่ปุ่นพวกไต้หวันพวกเกาหลีทำคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยของเราวันนี้จะเป็นยังไง
1: มันต้องไม่ต่ำเรียดินเอ่อ GDP ก็ไม่ใช่ 1.9 หรือ 2.7 อะไรอย่างนี้คงไม่ใช่นะแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาได้แล้วก็จะเป็นที่ที่ทุกคนอยากมาที่นี่เพื่อคุยคนฉลาดคุยคนมีความรู้ใช่ไหมล่ะ
2: คุณวิชัยรู้จัก AIT ใช่ไหม
1: ใช
2: ่ผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคอร์สไดเรคเตอร์ที่ AIT นะ
1: ไปสอนที่นั่นเลย
2: แล้วก
1: ็
2: แล้วก็ผมเป็นสปีกเกอร์เมื่อตอน AIT celebrate 50ปีนะ
1: Asian Institute of Technology อยู่แถวรังสิตเนี่ยนะ
2: ผมเนี่ยนะไปโม้อะไรให้เขาฟังรู้ไหมที่เขาให้ไปสอนไปพูดเนี่ยเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมไปพูดอย่างอื่นผมก็ไม่เฟ้นหรอก
1: ตอนนั้นใช่เรื่องนั้นเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
2: SCAP นะSCAP ขอให้ทุนมาเพราะเอาพวกอธิบดีในอาเซียนทั้งหมดเลยนะมาที่ AIT และให้ผมไปโม้เรื่องการสัมผัง
1: อ
2: ันนั้นก็เป็นแค่อย่างเดียวผมก็ไม่เป็นอย่างอื่นแล้วแต่ที่ผมพูด AIT หมายความว่านั่นแหละคือการที่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วต่างชาติเขามองประเทศไทยว่าด้วยภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางด้วยประวัติศาสตร์เราเจริญแล้วก็ด้วยนโยบายต่างๆเราดีเขา UN ก็เลยเอามหาวิทยาลัยนะของ UN เนี่ยมาตั้งที่กรุงเทพเพื่อไม่ต้องให้คนเอเชียที่ไม่มีตังค์น่ะจะต้องไปเรียนที่ยุโรป
1: ถูกต้อง
2: กับอเมริกาถามว่าเพราะอะไรเพราะประเทศไทยเขาเห็นมีศักยภาพเนี่ยแต่วันนี้ถ้าให้ทาง UN เขาไปคิดใหม่นะ
1: ก็ไปตั้งที่อื่นแ
2: หละเขาจะมาตั้งที่กรุงเทพไหม
1: ก็ต้องคิดนะ
2: แต่วันนี้อมตะเนี่ยยังมีนโยบายที่จะตั้งเมืองมหาวิทยาลัยเพราะเราเห็นความสำคัญของนะของไอ้สิ่งที่ว่านะผมว่าคุณวิชัยลองคิดดูที่ว่าเรามีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราอยากจะทำ
1: ถูกต้อง
2: ไหมและเรามีพื้นฐานของประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดผมเนี่ยภูมิใจในความเป็นคนไทยของผมอาจจะหน้าตีปีนะแล้วก็ชื่อเป็นแขกนะ
1: ใช่
2: แต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวเป็นคนไทยผมไม่เคยคิดที่จะไปแปลงสัญชาติหรือไม่เคยคิดที่จะเอาไอ้อะไรไอ้กรีนการ์ดไม่เคยเลยใช่ไหมถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าประวัติศาสตร์เราเนี่ยเพราะภูมิศาสตร์เราแล้วผมชอบในความเป็นคนไทยเพราะผมเนี่ยวันนี้ทุกวันนี้เริ่มใส่สลงมากขึ้นก็คิดมาเอ้ยดูไปเฮียหยุ่นใส่กางเกงยีนส์ใส่สูท
1: เอ้
2: ใช่ของเรานี่หว่า
1: เ
2: ฮียหยุ่น
1: ใช
2: ่ป่ะเฮียหยุ่นนี่ใช้ของนอกไหม
1: ของถูกครับของสลงของเฮียนี่มันแพงครับ
2: ไอ้แพงบ้านนอก
1: แล้วก็
2: เมื่อก่อนเนี่ยอะไรนะ
1: สลงนี่สลงนี่เป็นของไทยแล้วก็พม่ากับไทยนี่กลายเป็นเจ้าของความเป็นสลงกันมากกว่า
2: เอ้ต้องไปถามแขกนะชุดพระราชประแตงของเราเนี่ยมาจากไหนก็ไปย้อนดูดิใช่ไหมก็เรามันตอนนู้นพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ส่งเทวทูตมาเผยแพร่พุทธศาสนาในชมพูทวีปโอ้คนไทยเห็นแขกมาเมื่อ800ปีที่แล้วเราก็คุ้นเคยพม่าก็ไปเหมือนกันไปพร้อมๆกันแต่วันนี้เราก็มามองว่าเราภูมิใจในเอกลักษณ์ของเราเราก็อยากจะมีความนะเป็นตัวของตัวเองในเวทีโลกวันหนึ่งนะถ้าเกิดผมเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะให้ผมไปพูดในเวทีอะไรเนี่ยผมตอนนี้ไปแทบจะทุกเวทีเลยนะผมใส่สลงอากาศจะหนาวนิดหน่อยผมก็ใส่กางเกงชั้นในที่หนาๆหน่อย
1: อ๋อเหรอ เพื่อต้องการมาเป็นไทยแต่เขาก็ไม่ได้ว่าเป็นไทยสรุปนี่ก็จะมองเป็นแขกมองเป็นพม่านะเป็นการนี้ไม่ได้ใช่แล้วนะสรุป
2: ไม่เราวิกรมกรมบัณฑิตชื่อเป็นไงหรือไ
1: ง
2: มีไหมชื่อนี้เป็นไทยเป็นแขกได้ไห
1: ม
2: แล้วก็บริษัทชื่ออะไร
1: อมตะก็ภาษาว่าบาลีสันสกฤตนะไม่ใช่ภาษาไทยนะ
2: ไทยก็ยังไม่ใช่อะไรยูนึ่งยูเนียนหรืออะไรแล้วไม่ฝรั่งแต่เวลาผมขึ้นไปบนเวทีพูดภาษาอังกฤษนะผมจะใช้ accentเจ้าของภาษาคืออังกฤษ
1: อย่างนั้นเลยเหรอ British accent
2: British accent และผมเนี่ยดัดจริตตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะอะไรเอ่ยก
1: ็
2: เพราะว่าผมเนี่ยฟังดูหนังอันไหนนะถ้าเป็นหนังของอเมริกันผมดูไอ้นี่ accent American ต้องมีตัว R เยอะหน่อยนะแล้วผมนี่ก็มีความถือว่าเวลาผมไปพูดนะภาษาอังกฤษผมก็ต้องโชว์นะเฮ้ย I am Thai but can speak fit 44 55อะไรได้ดีไม่ใช่ไปถึงเฮ้ยวันนี้ไปหงอพูดแต่ภาษาไทยกินแต่น้ำพริกอย
1: ่
2: างเด
1: ีย
2: วเฮียหยุ่นเนี่ยผมเนี่ยประทับใจเฮียหยุ่นก็ตรงนี้นะ
1: อะไร
2: เฮียหยุ่นเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกนะสมัยก่อนเคยไปเรียนอะไรในโรงเรียนอังกฤษไหม
1: ไม่มี
2: ภาษาอังกฤษ
1: ไม่เคยไปโรงเรียนไม่เคยไปเมืองนอกเรียนหนังสือหรอกแม้แล้วจะไปเอาตังค์ที่ไหนมาพ่อแม่บอกว่าโตมาได้อย่างนี้เลี้ยงมาถึงแค่นี้ก็เก่งแล้วยังคิดจะไปเมืองนอกไปกรุงเทพก็ไม่ต้องไปคิดด้วยซ้ำไป
2: เอ้าแต่อย่าหยุดดูวันนี้ดิมีนักเรียกว่าการเมืองนักธุรกิจระดับโลกมาเนี่ยมีหยุดกลัวไหมที่จะไปสัมภาษณ์
1: ก็เราก็ต้องพยายามศึกษาหาความรู
2: ้ก็นี่ไงเฮียหยุ่นวันนี้เนี่ยก็เป็นอย่างนี้ไงผมก็เช่นกันผมก็เรียนแบบเฮียหยุ่นนะว่าเฮ้ยหัวจะต้องแบบภาษาอังกฤษแล้วหัวก็เดี๋ยวนี้ถนัดคือทำไมมีมือถือมาแปลเองพูดอะไรข้าจะได้ดูให้ชัดเจนหัวไม่อยากจะฟังหรือเข้าใจแค่70-80% แล้วไปตอบอย่างมั่นใจไม่เอา
1: 100% 100%
2: พอ 100% เสร็จปั๊บเราก็ตอบแบบจะเอาไอ้นี่มาจากนิวยอร์กแล้วก็เป็นแบบนิวยอร์กเกอร์แอคเซนต์
1: ได้เหรอยังไงยกตัวอย่างหน่อยสมมติ
2: เป็นตัวเป็น American I'm ThaiYou are American which I would say that your accent is American
1: wow.
2: andYou came from London.
1: Mm-hmm.
2: London, you are the British. Mm-hmm. You know, you are English guy. อะไรก็แล้วแต
1: ่
2: ผมก็ดัดจริตเพราะทำไมรู้ป่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยไปฝึกภาษาอังกฤษที่ไหนรู้ไหมเฮยุน
1: ที่ไหนล่ะ
2: ลงหนังจริงจริงจริงเพราะว่าไอ้ไต้หวันเนี่ยมันไม่มีการภาคไทย
1: ไม่มีซาวด์แทร็กมีแต่ซาวด์แทร็ก
2: ไม่มีภาคจีน
1: ซับ
2: ไม่ซับก็เราก็มองอ่านไม่รู้เรื่องก็ไม่มันเลยอันนี้ไอ้นี่เราก็ไปเนี่ยตอนนู้นเนี่ยผมกับตอนนั้นกำลังจีบอาซอไง
1: อา
2: ซอแกก็เป็นคนน่ารักแกก็เลี้ยงผมไปลงหนังใช่ไหมเพราะผมไม่มีตังค์แล้วเราก็
1: แฟนเลี้ยงไปดูหนังไว้โอ้โหวิกรมตอนนั้นแย่
2: จนมาจากเมืองการใหม่ๆมันไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์เนี่ยเราก็เห็นนะเฮ้ยอาซอเรานี่น่ารักเว้ยเขาก็ nice กับเราคุยไปคุยมาเราก็บอกเขาบอกว่าเฮ้ยลึกเคยไปดูหนังไหมบอกไม่เคยแล้วบอกให้ปัสวัวเลี้ยงเลยไปดูหนังเฮ้ยไปดูแล้วผมก็ติดเลยตั้งแต่ตอนนั้นว่าพูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีซับไทเทิลผมก็ตอนนั้นก็มีเจอพวกมิชชันนารีเพราะผมก็ไปพักกับมิชชันนารีไงเพราะว่าอยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษกับเขายินดีไปจ่ายเงินนะแบ่งค่าใช้จ่ายอะไรกับเขาแล้วเสร็จแล้วผมก็พยายามที่จะหาโอกาสไปคุยภาษาอังกฤษกับไอ้พวกมิชชันนารีมาจากออสเตรเลียมาจากแคนาดาแล้วก็ไปดูหนังฉะนั้นไอ้ภาษาอังกฤษของผมเนี่ย ผม
1: ก็เลยได้ได้ทั้งแอคเซนต์อังกฤษแอคเซนต์อเมริกันได้หมด
2: คือไต้หวันก็เหมือนเมืองไทยอ่ะเขาพูดภาษาจีนไม่มีพูดภาษาอังกฤษฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเราเนี่ยเอาการศึกษาในระบบที่ดีแล้วก็มีการให้เขาเนี่ยเรียนหนึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเลิกเรียนแล้วก็พูดภาษาไทยเห็นไหมล่ะอันที่สองสอนภาษาจีนวิชาอะไรที่สามารถที่จะเริ่มตั้งแต่เรียนภาษาจีนแล้วสอนเป็นภาษาจีนถ้าคนไทยรุ่นใหม่คุณวิชัยหนึ่งภาษาไทยไม่ต้องไปพูดมันเป็นโดยอัตโนมัติหนึ่งพูดภาษาอังกฤษเป็นไม่กลัวฝรั่งไม่ขี้อายฝรั่งสองพูดภาษาจีนเป็นสามเบิ้ลภาษาญี่ปุ่นเข้าไปอีกภาษามันเป็นไงคุณวิชัยคิดว่าไอ้ลูกหลานเราเนี่ยวันเนี้ยถ้ามีการศึกษาระดับท็อปของโลกและพูดภาษาได้อย่างที่ว่าเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าคนรุ่นใหม่ของเราจะเป็นยังไง
1: ครับใช่โอ้บ้านรุ่นใหม่เราจะเก่งและคล่องแล้วก็มีความสามารถในการที่จะสื่อสารแล้วก็เป็น global citizen สำคัญ
2: เนี่ยการที่เราเป็น

0: ราจะไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่มีทางเลือก
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดในวันนี้ผมเชื่อ 100% ว่าประเทศไทยนี้จะเปลี่ยนนี่แหละก็เลยวันนี้เลยเอาเรื่องของทางด้านว่าเอ๊ทำยังไงให้คนหนุ่มคนสาวของเราเก่งแล้วก็มีความคิดดีๆมากกว่าวันนี้นี่แหละก็คือที่มาว่าเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ
1: ์เป็นแนวทางที่สุดยอดเพราะว่าคุณวิกรมเดินทางตลอดเวลารอบโลกเห็นอะไรต่อมีอะไรข้างนอกแล้วย้อนกลับมามองบ้านเราบอกเฮ้ยเรื่องหนึ่งเลยนะคือการศึกษาคนรุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่านี่คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วล่ะต้องมาเริ่มที่คนรุ่นใหม่ซึ่งนี่คือจุดยืนแล้วก็แนวทางที่คุณวิกรมบอกว่าต้องเปลี่ยนจับมือกับคนที่เขาทำสำเร็จแล้วไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรอกนะเราไม่ต้องนั่งกอไก่ขอไข่ใหม่หรอกจับมือคนที่เขาทำสำเร็จแล้วก็เดินก้าวกระโดดต่อไปเลยซึ่งถ้าทำเมื่อไรก็จะเห็นผลภายใน3ปี5ปีไหมคุณนุกรม
0: คือผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่าแก่หรือเด็กอะทุกคนเนี่ยอย่าหลอกตัวเองคืออย่าไปบอกว่าเออฉันแก่แล้วฉันคุ้นเคยอย่างเงี้ยไอ้นี่แสดงว่าเป็นคนอ่อนแออ
1: ่อนแออ่อน
0: วันนี้ถ้าเราบอกว่าโอ้เฮ้ยฉันปีนี้อายุ70กว่าแล้วโอ้ฉันไปเห็นคนอายุ70 80เขาดูสิเขาทำมาหากินเขาปฏิบัติตัวยังไงเออทำไมฉันทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเห็นเขาปฏิบัติต่อลูกหลานสิทำไมเขาพูดกันดีๆแล้วก็อธิบายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่คนเราเนี่ยพอแก่ปั๊บก็คิดว่าเอ้ยกูแก่แล้วแล้ววัวก็เป็นอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้
0: ลือไม่ได้วัวจะต้องให้วัวเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็กูเป็นอย่างเงี้ยเอาไงอ่ะ
1: เอา
0: แก่แล้วความคิดเปลี่ยนไม่ได้หรือมีอะไรบ้างที่ความคิดคนเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้บ้างคุณดีใจ
1: ถูกต้องยิ่งทุกวันนี้มีข้อมูลความรู้มากมายยิ่งทำให้เราอุ้มบองต่างๆนานากว้างขวางขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนแก่แล้วหาอะไรข้อมูลก็ไม่มีเนาะ
0: วันนี้ผมเห็นคนแก่ๆถือมือถือกันเป็นแถวเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวนี้นะคนแก่ๆเราเนี่ยยิ่งไม่ค่อยพูดกับใครละพูดกับอวัยวะที่33ของเอียแล้วสิ่งแรกเลยที่ผมถามคนที่อายุมากๆแก่ๆพวกนี้นะผมถามว่าเฮียถามนิดนึงว่าเช้าขึ้นมานะสิ่งแรกเลยที่เราจะทำคืออะไรถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็ไอ้เข้าห้องน้ำใช่ไหม
1: ใช่
0: หรือก็กินน้ำอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่
1: เล
0: ยเดี๋ยวนี้คือต้องคว้ามือถือกับแว่น
1: ใช่เดี๋ยวมองไ
0: ปแว่นกับไอ้มือถือเนี่ยก็ต้องคว้าก่อนแล้วเดินไปที่ห้องน้ำพร้อมกับแว่นและมือถือ
1: เ
0: ห็นไหมแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะแยะแล้วเราทำไมไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีเหตุผล
1: ไม่ม
0: ีใครรักคุณหรือชัยมีใครรักตัวเราเท่ากับตัวเราบ้าง
1: นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมขณะเดินทางยังมาสนทนากันได้ เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ชาวต่างชาติเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมในประเทศออกนอกประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีออกคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรไทยพร้อมขอให้ชาวต่างชาติเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมในประเทศออกนอกประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายน2569ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนายอนุทินกล่าวว่าหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้โดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความกระชับเด็ดขาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกหรือไม่เหมาะสมประเทศไทยก็สงวนสิทธิ์ที่จะเชิญให้ออกจากประเทศตามกฎหมายชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบริษัทโบอิ้งยกระดับการฝึกอบรมนักบินไทยรองรับความต้องการอุตสาหกรรมการบินถึง 66,000 คนในภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.โดยฝ่ายมาตรฐานสถาบันและผู้ประจำหน้าที่ร่วมกับบริษัทโบอิ้งเดินหน้าพัฒนาระบบการฝึกอบรมนักบินของไทยโดยนำแนวทางการฝึกอบรมและการประเมินผลที่มุ่งเน้นความสามารถหรือสมรรถนะจริงในการปฏิบัติงานแทนที่จะวัดผลจากจำนวนชั่วโมงการเรียนหรือการท่องจำเนื้อหาเพียงอย่างเดียวมาปรับใช้ในสถาบันฝึกอบรมด้านการบินเพื่อยกระดับความรู้ทักษะและสมรรถนะของนักบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทการบินที่มีความซับซ้อนในปัจจุบันเพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินซึ่งคาดการว่าในช่วง20ปีข้างหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความต้องการนักบินใหม่สูงถึงประมาณ 66,000 คนโดยกพท.พร้อมร่วมมือภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของประเทศ บริษัทการบินไทยเปิดตารางบินฤดูหนาวปี 2569/2570 เพิ่มความถี่66เส้นทางบินทั่วโลก
0: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศให้บริการเที่ยวบินตามตารางการบินฤดูหนาวปี 2569/2570 รวมทั้งสิ้น66เส้นทางบินทั้งเส้นทางระหว่างประเทศและภายในประเทศเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและมุ่งเน้นการเป็นสายการบินเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลกเริ่มตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2569ถึงวันที่27มีนาคม2570สำหรับการบินในครั้งนี้ได้มีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและความถี่ในหลายเส้นทางสำคัญเช่นเส้นทางยุโรปและออสเตรเลียเพิ่มเที่ยวบินตรงสู่มิวนิกซูริกปารีสรวมถึงให้บริการเที่ยวบินตรงสู่อิสตันบูลลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตซิดนีย์และเมลเบิร์นเส้นทางเอเชียปรับเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่ฮ่องกงนาโกย่าเวียงจันทน์ฮานอยกัวลาลัมเปอร์และเมืองสำคัญในอินเดียอาทิการ์ตาไฮเดราบัดและเบงการูรูส่วนเส้นทางภายในประเทศครอบคลุมจุดหมายปลายทางหลักทั่วประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตเชียงรายขอนแก่นอุดรธานีอุบลราชธานีกระบี่และหาดใหญ่นพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดแอร์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เหลือไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะก็หันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะกลายเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมในใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งไปอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นน่ะที่โรงแรมนั้นน่ะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกับโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ฉัน
1: เป็นอีกหนึ่งบทเพลงถ้าจะพูดอย่างง่ายๆก็เกิดทั้งทีต้องเอาดีให้ได้สองพี่น้องโชติกุลนะฮะที่มาจากที่รับสู่มาจากทางดินแดนทางจังหวัดเลยทางภาคอีสานนะก็เริ่มต้นจากโฟกซองกันที่ชนะการประกวดต่างๆแล้วก็มีวิแววของการทำงานที่เรียกได้ว่าน่าจะต้องเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเป็นมืออาชีพของนักดนตรีอย่างกระทั่งประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วก็มีผู้ชมผู้ฟังติดตามงานขึ้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็อายุอนามก็70กว่านี่ก็ยังขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็ปิดท้ายอำลากันไปเมื่อในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงเวลาที่ยังมีคอนเสิร์ตที่จะต้องได้ชดเชยให้อีกเนี่ยนะครับแล้วก็หนึ่งในบทเพลงที่ตั้งแต่สมัยที่ทั้งอีซึนเนี่ยนะฮะก็เป็นบทเพลงที่ถ้าเป็นโฟกแบบหวานๆนิ่มๆนะก็มีเพลงอย่างของนักแต่งเพลงมือฉมังเข้ามาร่วมด้วยแล้วเนี่ยนะครับร่างภาคดนตรีเนี่ยจะมีเพลงที่เป็นภาคดนตรีที่ผมจะค่อนข้างชอบมากๆเป็นภาคดนตรีที่เป็นลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในอัลบั้มที่มีเพลงในชุดทั้งบ้าหอบฟางผักชีโรยหน้านะครับก็ทั้งเรื่องของจังหวะดนตรีแล้วก็เนื้อหาก็จะชอบเพลงในลักษณะแบบนี้ก็คือเสี่ยวรำพึงเพลงที่ก็เหมือนกับสิ่งที่เขาดูถูกเหยียดหยามอะไรต่างๆแต่ว่าก็สามารถที่จะขึ้นมาพังอาจอย่างทรนงแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของผู้คนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็มาอยู่ในภาคเหนือกันนะครับกับเรื่องราวของเสี่ยวรำพึงที่พี่ป้อมพี่โตได้ถ่ายทอดเอาไว้เลือกนำมาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงของทนดนตรีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังในท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนตกน้ำท่วมเจิ่งนองอยู่ในตามท้องถนนนะครับขับรถขับราก็ระมัดระวังแล้วคอยดูเส้นทางต่างๆว่าถ้าน้ำท่วมเจิ่งนองก็อย่าไปขับเบียดน้ำให้มันกระเด็นขึ้นไปบนฟุตบาทนะฮะอย่าไปโดนคนอื่นๆเขาแล้วก็บรรดามอเตอร์ไซค์ต่างๆด้วยนะครับก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอกกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้ก็มีเพลงหลายเพลงที่ยังค้างๆคุณอยู่แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของอิซึนที่ก็ทั้งพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์ชลิคุณที่มีคอนเสิร์ตอำลาแล้วก็มีศิลปินรับเชิญมากมายหลายคนก็ไปกันไปชกกันที่ทาง Impact Arena แล้วก็ที่ผ่านมากับเรื่องของการที่จะต้องชดเชยชดใช้กันในเรื่องของที่นั่งเนี่ยฮะครับก็ขนาดคอนเสิร์ตใหญ่อย่างที่เมื่อวานแจ้งให้ทราบกันเมื่อวานที่ไปเล่าให้ฟังในตอนต้นเลยนะครับในต้นชั่วโมงแรกก็ว่าของเราแค่พันที่นั่งเนี่ยเราก็ยังมีปัญหานะฮะมีการยื้อแย่งที่นั่งมีการเข้าคิวจองเปลี่ยนเวลาแล้วก็โดนโวยกันต่างๆซึ่งก็เนี่ยนะฮะก็มันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะชมฟรีเสียเงินหรือว่าจะมีบัตรจองอะไรกันยังไงก็เหมือนกันนะครับยังไงก็ท่านผู้จัดต่างๆก็คงต้องทำใจกันนะครับก็น้อมรับทุกท่านคนนะฮะไม่ว่าจะทั้งคอนเสิร์ตที่ต้องเสียเงินนะฮะมันก็มีข้อที่ต้องอยู่ในเรื่องที่คาดไม่ถึงหรือว่ามีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือว่าถ้าผิดหรือว่าถ้ามีพลาดไปก็ต้องยอมรับแล้วก็เอามาแก้ไขกันต่อไปนะฮะไม่มีใครที่ไม่มีการผิดพลาดนะฮะก็ถนัดของเราดูฟรีแล้วก็โดนด่ากันช่ำมา3ปีการลองผิดลองถูกซิ่งน้องๆที่วิทยุแห่งประเทศไทยทุกคนที่มาช่วยทนดนตรีก็นะฮะก็คงจะได้พักกันยาวหน่อยเพราะว่าช่วงติดต่อไปนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีต่อเนื่องไปหรือเปล่าแต่ถ้ามีต่อเนื่องนะฮะในปีต่อไปซึ่งผมก็อยากจะเชิญนะเชิญไม่แน่ใจแล้วครับว่าจะได้อะไรเป็นความฝันนะฮะเป็นความฝันแต่ว่าเคยพูดคุยกับทางพิธเนศสุขวัตไว้ว่าอีซึนเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะรวมตัววงกันได้และถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้พี่โตนะฮะที่เคยทำงานกับอีซึนมาในอดีตเนี่ยนะครับทั้งพี่ป้อมพี่โตเนี่ยครับแต่ว่าคิดว่าคงจะยากสำหรับทั้งมากันพร้อมทั้งสองด้านแล้วก็ไม่รู้จะดูแลไว้ยังไงถ้าเกิดว่าหอประชุมของเรามีแค่นี้เพียงพันที่นั่งนะครับซึ่งมันเป็นได้ยากมากๆนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ความฝันเหล่านี้ก็อยากจะให้มีเกิดขึ้นในทนดนตรีไลฟ์ถ้าหากว่าปีต่อไปเกิดเป็นไปได้ขึ้นมานะครับย้อนกลับไปฟังอีซึ่งกันกับงานนักสู้จากที่ราบสูงครับ

ให้สันทนาส่งทหารอเมริกันกลับไปขึ้นเรือก็เดินทางออกจากพัทยาแล้วนะครับเป็นอีกมิติหนึ่งที่ก็ไม่เหมือนเดิมสำหรับในการเข้ามาท่องเที่ยวจะเรียกหาแต่โซเพณีนี่ไม่ได้นะฮะบ้านมั่นเมืองเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรียามกันอย่างนั้นไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีไปเรื่องของการเข้ามาดูเรื่องของวัฒนธรรมดูสิ่งที่งดงามของบ้านเราบ้างแล้วก็ความสุขสนุกสนานนะฮะบันเทิงเรื่องลมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปตามระบบต่างๆแต่ก็จะให้เป็นสิ่งที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เป็นความประทับใจนะเฉพาะความแซ่บของส้มตำเห็นทหารอเมริกันวันนี้คงบนเรืออับราฮัมลินคอล์นคงจะห้องน้ำเต็มแล้วมั้งครับครับเดินทางกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในครึ่งชั่วโมงแรกกับผมพินตุรุ่งสมัยและคุณอุปกรณ์วงกลิ่นควบคุมเสียงนะครับ0816346452นะครับ0816346452เดี๋ยวช่วงคืนนี้หลังห้าทุ่มนะฮะหลังห้าทุ่มผมมีเพลงของอีซึ่งเก่าๆที่แบบประมาณเพลงแบบโฟกซองหวานแหววประมาณตอนเรียนมัธยมหรือตอนช่วงปี2521เลยนี่นะครับมาฝากกันนะฮะหลายๆเพลงเป็นเพลงแบบคือประมาณชิงฉับทัวร์อะไรเงี้ยนะครับเคยไปไหมที่เวลามีจัดไปเที่ยวกันทัศนาจรอะไรเนี่ยก็ต้องมีเพลงหรือเรื่องทัศนาจรแล้วก็เพลงอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้นผ่านไปก็ร้องกันบางประกงอะไรกันเยอะเนี่ยแล้วก็เขาจะมีบัตรเวลาขายบัตรกันเนี่ยในห้องในชั้นเรียนหรือว่าข้ามห้องไปนะหรืออาจจะมีข้ามโรงเรียนก็มีนะมีแบบประมาณแบบเพื่อนๆของเพื่อนชวนไปข้ามโรงเรียนโหแต่ถ้ามีโรงเรียนผู้หญิงไปด้วยเนี่ยตื่นเต้นกันมากแล้วก็จะก็จะเขียนในบัตรเนี่ยเป็นคำคล้องจองอะไรเงี้ยไปเที่ยวตรงนั้นลงไปตรงนี้หาไปหาตรงนี้อะไรเงี้ยนะฮะมันไปถึงจริงมันไม่เห็นไปตามมันของมันสักอย่างนะครับเราก็มันประเภททำโมนทั้งหลายนะฮะก็ว่าไปตามไปโรงเรียนผู้ชายแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แบบโฟกซองเดี๋ยวสั่งหลังห้าทุ่มนะครับต้องขอบคุณคุณบุญประกอบอบกลิ่นที่ได้บันทึกเพลงไว้ให้นะครับอีกไม่นานนะฮะหลังปลายเดือนนี้ก็กันยาก็จะมาจัดที่บ้านอย่างสมบูรณ์แบบแล้วหลังจากเกษียณราชการก็จะมาเปิดเพลงทั้งหมดเปิดระบบอะไรต่างๆเครื่องมือกำลังให้น้องที่ทำงานอยู่กำลังช่วยนะฮะดูแลกันหรือตอนนี้เห็นคุณคงศักดิ์สายวงเขากำลังเหงาว่างๆเกษียณรุ่นเดียวกันนี้ก็กำลังจะหาอะไรทำใช่ไหมฮะได้ครับก็มาช่วยกันทำอะไรสนุกๆกับถนนดนตรีก็ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยทำงานร่วมกันกับถนนดนตรีกันมานานแล้วนะครับก็มีเพลงที่ก็เป็นจังหวะสนุกๆของทางดนตรีที่เป็นสากลนะฮะที่มีแบบอย่างของดนตรีสากลขึ้นมาแล้วก็ฝีไม้ละมือของนักดนตรีแต่ละคนที่ก็อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ละท่านก็อายุอนามก็70คนดูนี่ก็70ขึ้นไปเหมือนกันหลายคนนะครับก็ขอให้มีความสุขนะฮะแล้วก็ต่อไปถ้าทนดนตรีได้จัดขึ้นมาอีกก็คงจะได้มีอะไรที่เราได้เพิ่มเติมให้กับศิลปินโดยเฉพาะศิลปินที่ยังไม่ได้มานะครับยังมีศิลปินอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้มาเยี่ยมเยือนกับทนดนตรีนะครับถ้าปีหน้าได้จัดนะฮะแต่ว่าก็กลายเป็นคนนอกเป็นข้าราชการบำนาญไปซะแล้วนะครับกีตาร์คิงครับ

สาวชุดดำบอกว่าดูแลเซ็กซี่นะตอนนี้ผมว่าสาวชุดวอลเลย์บอลเซ็กซี่กว่าก็ต้องชื่นใจนะครับที่ทั้งความสามารถเก่งกาจแล้วก็คว้าชัยชนะนะฮะแล้วก็ตีตัวไปโอลิมปิกด้วยนอกจากนั้นคือได้รับเงินอัดฉีดทางภาครัฐแล้วก็เอกชนมากมายแต่เหนืออื่นใดคือแม่กัปตันผู้บอกว่าไม่ค่อยเก่งราชาศัพท์แต่ที่พอได้รับพระราชทานถุงของขวัญที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนั้นได้พระราชทานมาให้ก็บอกว่าเงิน14ล้านหรือหลายๆล้านที่ให้มาอาจจะหมดไปแต่ถุงของขวัญที่พระราชทานไว้จะอยู่ตลอดไปในตู้ที่จะได้อัญเชิญไว้แล้วก็จะอยู่ในความปราบปลื้มของเป็นสิ่งเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตของผู้ที่เป็นนักกีฬานะครับขอบคุณที่ส่งมะขามป้อมมาให้จากปทุมได้รับแล้วนะฮะแล้วก็เอาไปฟาดให้หายขื่นคอนะฮะแล้วก็ความไอก็ค่อยๆเบาบางลงแต่มันก็ยังไออยู่นะครับก็เป็นท้ายเป็นช่วงที่หลายเพลงนะฮะที่คุณได้ขอมาแล้วก็ในลายของทนดนตรีก็สติ๊กเกอร์เต้นระบำเต็มไปหมดอ้าวได้ครับเต้นระบำต่อไปปัปปายะปอกๆครับ

ไม่รู้เมื่อคืนก่อนก็จะเดินทางกลับดาทหารไปอเมริกันไปนั่งร้านข้าวต้มบ้างหรือเปล่าคงจะสงสัยกันว่าบ้านเรานี่มันที่กินที่สตรีทฟู้ดที่กินที่หาอาหารที่มันรสชาติเลิศมันเยอะแยะมากมายทำไมมันมีแต่ของกินไปหมดก็นั่นแหละครับว่าเราอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะฮะนี่อาหารการกินอยู่ตลอดทั้งร้านรวงต่างๆแล้วก็ค้าขายกันได้นะครับใช้คนละครึ่งกันผมก็ใช้เนี่ยแหละฮะไม่ใช่คนละครึ่ง6ไทยช่วยไทยเนี่ยนะครับ6 4 40ลูกชายบอกพ่อมันหมดเร็วจังวันเดียวหมดละ200นะครับก็ใช้เพลินอยู่แล้วนะแป๊บๆเดี๋ยวก็จะหมดอยู่แล้วครับเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีลืมดูเวลานะครับเพราะว่าเพลินไม่น้อยมีคนขอเพลงทั้ง0816346452กันเยอะเลยนะครับคือวันนี้แล้วก็ทาง Google Form แบบฟอร์มที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายวิทยาได้ส่งมาให้ก็เดี๋ยวจะทยอยมาให้นะครับแล้วก็ทั้ง0816346452ที่ขอมาจากจังหวัดแพร่ Welcome to Thailand ปิดท้ายกันในชั่วโมงแรกวันดนตรีผมเป็นโยมรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกรินทีมงานของเราคุณคงศักดิ์สายวงเมฆกันแก้ว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบและปิดช่องโหว่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิ

0: ช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบและปิดช่องโหว่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพราะอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงปัญหาคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขได้แต่ต้องมองให้เห็นทั้งระบบนิเวศของการทุจริตซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายหัวใจสำคัญคือการสร้างระบบที่ไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของทุกคนจุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ที่ระบบการแต่งตั้งหากนำคนที่มีพฤติกรรมทุจริตเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่ต้นย่อมส่งผลต่อองค์กรในระยะยาวอาทิการทุจริตสอบเข้ารับราชการและการซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งขณะเดียวกันต้องเร่งปิดช่องโหว่จากการใช้ดุลพินิจกฎหมายหรือระเบียบที่ล้าสมัยและกระบวนการที่ประชาชนต้องพบเจ้าหน้าที่โดยไม่จำเป็นซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์กทม.จึงมุ่งลดการใช้ดุลพินิจและการพบเจ้าหน้าที่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ช่วยลดระยะเวลาจากเดิมประมาณ45วันเหลือ14วันพร้อมติดตามสถานะและตรวจสอบกระบวนการได้ชัดเจนขึ้นรวมถึงพัฒนาช่องทางกรุงเทพโปร่งใสภายใต้แพลตฟอร์ม Traffic ฟองดูเพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยคำนึงถึงการปกปิดข้อมูลผู้แจ้งจังหวัดนราธิวาสติดตามคุณภาพน้ำคลองยะกังหลังประชาชนพบคราบสิ่งสกปรกลอยน้ำพร้อมเร่งตรวจ6จุดส่งตัวอย่างหาสาเหตุ
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการตรวจให้หน่วยงานสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองยะกังอำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับแจ้งจากประชาชนที่มาชมการแข่งขันเรือเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าพบคราบสีเหลืองลอยน้ำบริเวณตลาดน้ำยะกังล่าสุดนางวริยาสจิระวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น2ช่วงเวลารวม6จุดตั้งแต่ท้ายโรงงานยางไปจนถึงสะพานหน้าสำนักงานทางหลวงชนบทผลการตรวจเบื้องต้นพบว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำ DO และค่าความเป็นกรดด่าง PH ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่พบค่าแอมโมเนียไนโตรเจนช่วง 3-5 ppm ใน4จุดพร้อมคราบลอยน้ำลักษณะคล้ายสาหร่ายสันนิษฐานเบื้องต้นเกิดจากปรากฏการสาหร่ายสะพร่างจากการสะสมของน้ำเสียหรือปุ๋ยการเกษตรขณะนี้ได้ส่งตัวอย่างน้ำให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขได้ตรงจุดสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลที่มุ่งเป้าไปยังฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองนายาติเยอัลฟอกาและเมืองอาหรับซาลิมในเขตนาบาติเยทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก20รายโดยส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์โจมตีระลอกล่าสุดของกองทัพอิสราเอลเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีใส่ทหารอิสราเอลที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในเขตความมั่นคงในพื้นที่ดังกล่าวเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการหมดยุคแบบ GI แบบรุ่นฝรั่งรุ่นคุณปู่แล้วก็แบบรุ่นบาเบียอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็เรื่องของการไปเดินเตร่ตามริมหาดอะไรเงี้ยมันคงไม่มีแล้วนะฮะแต่ว่าวัฒนธรรมที่ทางด้านของลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยมันก็จะมีไม่ใช่แค่พัทยาอย่างเดียวก็จะมีอีกหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเวลาที่มีเดินตามริมหาดร้านรวงนะฮะที่ดื่มที่กินนะครับที่นวดเนื้อเห็นนะครับก็มีแล้วก็ที่จำหน่ายของสินค้าหรือว่าแม้กระทั่งแบบมีการแสดงนะฮะก็มีโชว์ต่างๆมวยไทยนี่ก็โชว์กันได้เหมือนกันเราก็ชื่นชอบแบบนี้นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzพร้อมด้วยเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่ได้รับสัญญาณของทนดนตรีอยู่ในขณะนี้ก็สามารถติดตามกันได้ทั่วประเทศทั้งในส่วนของภาควิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็มีทาง Facebook ของทนดนตรีที่คุณจะสามารถเข้าไปชมแล้วก็ดูย้อนหลังของกิจกรรมต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ออกอากาศทางช่อง NBTนะฮะช่อง11สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่เราก็จะมีด้วยกันทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มก็จะเป็นเทปบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์ที่ได้แสดงในช่วงปีที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวเทปหน้านี่ก็จะเป็นเทปของการแสดงเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับพี่เขียวคาราบาวแล้วก็นาซีเพื่อคนดันเกวียนมีคนถามถึงมาริโฮน่าว่าจะออกอากาศนั้นเมื่อไหร่ส่วนของวิทยุก็คงจะเป็นต้นเดือนต่อไปส่วนของถึงทีวีก็รอให้เทปของวงต่างๆที่ไล่กันมาตั้งแต่ช่วงเดือนผ่านมานั้นก็จะค่อยๆทยอยออกอากาศกันเป็นประจำนะครับเดือนละวันละ1ชั่วโมงนะฮะวันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็ออกอากาศ4ทุ่มถึง5ทุ่มก็สามารถที่จะรับชมได้ส่วนของทนดนตรีไลฟ์ที่จะได้ชมทาง Facebook ก็ย้อนหลังกันไปดูได้นะครับในบรรยากาศที่เราได้เคยแสดงให้คุณได้ชมทางออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ทุกเดือนละครั้งตอนนี้ก็อำลากันไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วนี่นะครับก็เข้าสู่ในเดือนนี้เดือนกันยายนนะครับก็จะเป็นเดือนที่เราก็คงจะล่ำลาชีวิตต่างๆของการทำงานที่ราชการของหลายๆท่านโดยเฉพาะผู้ที่เกิด0809นะฮะครบกัน60ผมเองก็จะล่ำลากันไปในเดือนกันยายนในช่วงปลายเดือนนี้แหละนะครับเพลงที่คุณขอมาทางสุราษฎร์นะครับปักใต้บ้านเราครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มยี่สิบสองนาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมเป็นจุดรุ่งสมัยนะครับไปใต้ก็ตอนนี้ก็นึกถึงเด็กน้อยถ้าพูดถึงภาคใต้ต้องนึกถึงเนเน่นะครับนางอาเขียนหันซ้ายเจอลิซ่าหันขวาเจอเนเน่กลุ่มนั้นสาววอลเล่หญิงนำหน้าประชาชาติไทยจริงนะครับตอนนี้ก็มีแต่สาวๆที่สร้างชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะครับก็ดีใจด้วยแล้วก็นี่หลายอย่างนะคือต้นทุนที่เขาลงทุนลงแรงเองนะฮะแล้วก็กว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องคือตอนนี้ทุกคนชื่นชอบชื่นชมแต่ต้องไปดูนะฮะเพราะว่าที่ฝึกฝนฝึกปรือแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ยืนหันซ้ายหันขวาหาคนที่เป็นกำลังใจอยู่เสมอก็คือคุณพ่อเนี่ยอยู่เสมอเสมอเพราะว่าลูกสาวต้องยืนต่อหน้าผู้คนแล้วก็เล่นดนตรีด้วยความมั่นใจก็ต้องมีคนที่ต้องคอยคุมอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พอกว่าจะประสบความสำเร็จขึ้นมาได้มันไม่ใช่ธรรมดาตอนนี้ก็ทุกคนเป็นที่รู้จักก็คิดว่านี่คือสิ่งที่เขาน้องเขาได้ทุ่มเทมานะครับตลอดทั้งชีวิตในการทำหน้าที่ให้ได้ไปทำความฝันหรือว่าก็ให้ได้ไกลถึงอนาคตทั้งหน้าต่อไปนี่นะครับก็ถามว่าเกษียณแล้วไปทำอะไรเยอะเลยนะฮะไปเดินทางนะฮะก็เตรียมก็จะไปทั้งหลายภาคเลยนะครับเพราะว่ามีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่ต้องไปช่วยเหลือสังคมอยู่เยอะทุกทีเดียวนะครับหนึ่งนั้นก็มีที่จะต้องไปอุ้มผางให้ได้เพราะว่ามีคนชวนแล้วล่ะธันวานะฮะโหใส่หนาวน่าดูอุ้มผางนี่ผมทราบชะตากรรมเลยนะฮะถ้าไปช่วงธันวาเนี่ยแต่ว่าก็จะไปนะครับเพราะว่าได้ไปตั้ง30ปีแล้วเมื่อสมัยที่ครูสันยังมีชีวิตอยู่ก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ที่เราคงจะได้พบกับนะฮะภรรยาของครูสันแล้วก็ลูกสาวของครูสันทั้งสองคนรวมไปถึงหลานแล้วนะฮะต้องไปถึงหลานแล้วแต่ครูไม่ได้เห็นมองอยู่บนฟ้าคงเห็นหลานแล้วนะครับแต่ว่าเพราะผมก็ยังไม่เคยได้เจอแต่ว่าลูกสาวครูสันเนี่ยเคยเจอกันแล้วนะครับก็คิดว่าคงจะได้ขึ้นอุ้มผางในช่วงธันวามีหลายโปรแกรมนะครับตอนนี้ก็ไล่ไปเดือนพฤศจิกาที่จะไปคอนเสิร์ตมโหฬารที่เมืองการนะคิดว่าจะไปเยี่ยมอาจารย์เนาวนัทพงไพบูลย์ที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปก่อนนะฮะก็ว่ากันแต่ที่เร็วๆนี้ก็มีหลายจังหวัดที่กำลังจะต้องเดินทางกันไปนะฮะทั้งกิจกรรมเรื่องของสารเจ้าไทยสุเจใต้เด็กเยาวชนจากภาคใต้ที่จะมาจาก5จังหวัดภาคใต้มาใช้ชีวิตอยู่ในภาคกลางเราก็ต้องเดินทางไปรับเยาวชนจาก5จังหวัดภาคใต้กันมาแล้วก็ที่จะต้องลงไปที่พังงาสำหรับพิธีเปิดโครงการสารเจ้าไทยสุเจ้าไทยในรุ่นที่47ทางฝั่งอันดามันนะก็จะต้องเดินทางไปนะฮะในพังงาอีกปีนี้ว่าจะไปก่อนล่วงหน้าสักหน่อยจะได้มีเวลาไปแลที่พังงาแล้วก็แถวๆนั้นด้วยนะฮะอยากไปดูทะเลที่สวยงามทางภาคใต้นะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะฮะไล่กันไปคอนเสิร์ตที่เขาต้องการที่จะให้ไปช่วยก็ยินดีนะครับในสถานที่มั่นต่างๆของพวกนั้นนะฮะทั้งที่จะต้องไปที่บุรีรัมย์นะฮะหรือว่าที่สถานที่มั่นอีสานใต้อย่างเงี้ยนะครับก็จะอีกที่ภูพยัคฆ์ที่น่านนะฮะก็กำลังจ่อๆมาหลายที่นะครับก็พร้อมครับเตรียมตัวเที่ยวละใหม่ครับ

ือผมชอบเพลงเพื่อชีวิตแหละตั้งแต่ต้นคือมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับใช้การต่อสู้ทางการเมืองมันเป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องของสังคมในเวลานั้นในยุคนั้นนั้นแต่ว่าตัวศิลปินแต่ละคนจะสามารถเอาดนตรียังไงมาทำให้มันเจาะเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างแยบยลเป็นแฟนเพลงวงไทยวงแรกก็คือคารวานชอบวงเนี้ยเราสึกว่ามันมีเสน่ห์มันเขาต่อสู้ทางการเมืองชัดเจนไม่มีพาณิชย์ไม่มีอะไรเพราะว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนแต่งเพลงส่วนใหญ่ของคารวานคือพี่หงาใช่ไหมฮะแกเป็นนักเขียนมาก่อนเพราะฉะนั้นแกจะได้เปรียบเรื่องภาษาในขณะที่แกแต่งเพลงช้าๆโรแมนติกมันก็ยังเป็นการต่อสู้มันหาวิธีทำอย่างแกยาก

ใน Google Form ที่แอดมินช้างน้อยได้ให้ไว้ที่ขอเพลงกันมีผู้ฟังที่ใช้นามว่ากัลยาขอเพลงของพี่บ๊อบลิธิพรไว้คือเพลงคำสารภาพนี่นะครับในไลน์คุณปัทมาสมบอกว้าวพี่บ๊อบลิธิพรอยากชมพี่บ๊อบเล่นดนตรีไหมเนี่ยตื้อว่า3ปีแล้วนะครับปีหน้านี้ถ้าได้ทำถนนดนตรีไลฟ์ที่ตามโครงการนี้ยังมีที่จะต้องต่อเนื่องอยู่เนี่ยถ้าผ่านนะต้องอยู่ที่คุณภรรยาผมนั่นแหละครับคุณวินัยลักษณ์รุ่งสมัยที่เขาจะต้องผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศที่จะต้องทำโครงการให้ผ่านให้ได้นะครับต้องเขียนยังไงทำยังไงให้ผู้ใหญ่ผู้บริหารต้องผ่านโครงการให้ได้เราต้องอนุมัติงบประมาณมาก็ลองคอยกันแล้วกันถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยผมอยากเชิญพี่บ๊อบมาจริงๆนะเคยถามแล้วพี่บ๊อบก็ปฏิเสธมาตลอดเพราะว่าก็บอกว่าไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากแสดงหน้าเวทีอะไรทั้งนั้นนะครับก็เข้าใจแกเพราะว่าแกก็อยากจะอยู่รอบครอบครัวในช่วงเวลาที่ต้องใช้ชีวิตในการที่เราต้องดูแลครอบครัวเนี่ยแกก็อยากอยู่แบบเหมือนเรียกอะไร low profile หรือพื้นแบบไม่สมรรถะทุกอย่างไม่มีอะไรทุกอย่างนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมก็อยากจะอยู่แบบสมรรถะนิ่งๆสบายๆไม่อยากไปอะไรแบบต้องแข่งแย่งแข่งขันอะไรทั้งนั้นนะครับแม้ทั้งงานเกษียณทั้งหมดเลยผมก็จะไม่ได้ไปเลยนะครับไม่เทียบว่าที่ทางกรมจัดขึ้นนะฮะก็ที่ของสถานีเองก็เหมือนกันนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนก็ถามว่าทำไมไม่ไปในงานที่เขาให้เกียรติกับเราเองตรงนี้ด้วยก็ยินดีครับงานเกียรติแต่ผมคิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับกันได้ทำหน้าที่แล้วก็ทำงานนะครับก็ยินดีด้วยกับสิ่งที่เราได้รับเกียรติแต่ว่าก็เก็บไว้ในความทรงจำแล้วก็เราจะได้ทำงานทำหน้าที่ต่อไปเพราะว่าการทำงานไม่มีวันหยุดนะครับสำหรับเรื่องของการทำงานให้กับประชาชนไม่ใช่หยุดแค่ว่าเราต้องเกษียณแล้ว60จะทำงานเพื่อประชาชนไม่ได้ยิ่งไม่ได้อยู่ในระบบยิ่งน่าจะต้องได้ทำงานเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนได้อย่างมากขึ้นโดยซ้ำไปทำเทียมครับ

พลงที่ทำให้เป็นเสียนะครับพอดีไมค์ผมอยู่ๆทำไมดับไปนะเขาบอกว่าอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นได้นะครับเพลงที่ทำให้เป็นเสียเลยนะฮะน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็คำที่ติดอยู่ในความทรงจำนั่นก็คือในเรื่องของคำที่แบบออกไปหาปูหาปลาเนี่ยแหละครับนะกลับมาจะได้ปูได้ปลาก็เป็นชนอีสานที่ไปทำมาหากินแต่ด้านประมงนะครับเพลงที่ขอมาจากยโสธรในวันนี้เพลงได้เกือบครบหมดเลยนะสำหรับทั้ง0816346452ตั้งแต่สาวสุราษฎร์ใต้บ้านเรายโสธรตังเกปัปปยาปอกปอกปทุมธานีเวลคัมทูไทยแลนด์จากแพร่ด่านมะขามเตี้ยหำเทียมนะฮะเอิกติดอยู่ที่ราชบุรีบอกขอไอ้เฮ้โอ้ยังไม่มียังไม่เจอนะฮะหายไปไหนไม่ทราบเดี๋ยวขอไปค้นก่อนให้คุณบุญประกอบได้เอามาใส่ไว้ให้นะครับส่วนเพลงช้าๆเดี๋ยวไปชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเพลงช้าๆเนี่ยจะไปชั่วโมงหน้าผมมีความรู้สึกว่าใหม่ผมมันจะเกิดอะไรขึ้นเดียงๆมันเสียงมันขาดหายกลับกันปิดท้ายกันแล้วกันนะฮะปิดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณขอทางมาทาง Google Form นะครับตัวก็เล็กนะคุณอ้อยเอเจนะฮะที่ขอเพลงนี้ของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์มากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกอทุเลแล้วกันนะฮะกอทุเลจากที่ขอมาจากคนหลังเขานะฮะคนหลังเขาขอบคุณรายการทนดนตรีที่มีเพลงเพราะมาให้ฟังกันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับกับก็ขอบคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามกันมาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ถึง31ปีก่อนที่จะได้นะฮะได้ไม่ได้บอกว่ายุตินะครับเพราะว่าวิทยุนะคงยังทำต่อแต่ว่าคือได้เกษียณแล้วก็จะทำหน้าที่ต่อทางภาคของวิทยุกันนะครับครับกรุงเทพมหานครท้ายกับเกาะทุเลแล้วจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า5

0: คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรรมการสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาน
4: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงและวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศต่อไปพร้อมมอบโจทย์3ข้อให้สถานศึกษาดำเนินการได้แก่การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนที่ครอบคลุมนโยบาย5ด้านกำหนดเป้าหมายชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงการจัดทำพันธสัญญากับชุมชนภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันทางด้านความปลอดภัยและการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนและการจัดทำแผนความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งการป้องกันเฝ้าระวังและรับมือเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายในการเปลี่ยนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาจากผู้รับทราบไปสู่ผู้ร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงด้วยกำหนดจัดต่อเนื่องรวม4ภูมิภาคอิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: จังหวัดภูเก็ตเร่งแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะรวมสร้างภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวสะอาด
5: นายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าอบจ.ภูเก็ตเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางผ่านความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาชุมชนและประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3RS ได้แก่ลดการใช้ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงสนับสนุนการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการจัดตั้งธนาคารขยะและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวอีกว่าการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนวสุรัตน์วีระสัยสวทภูเก็ตรายงาน
3: พาณิชย์ลำปางลงพื้นที่อำเภอวังเหนือติดตามสถานการณ์ซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังผู้ประกอบการแสดงราคารับซื้อและตรวจวัดความชื้นอย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อเกษตรกร
6: นางกนกรัตน์ยุติรัตน์พาณิชย์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางลงพื้นที่อำเภอวังเหนือติดตามสถานการณ์การซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ณจุดรับซื้อสินค้าเกษตรพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายโดยผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดผู้ประกอบการมีการแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจนและใช้เครื่องวัดความชื้นที่ได้มาตรฐานพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับซื้อโดยเฉพาะการแสดงราคาและการตรวจวัดความชื้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อเกษตรกรสำหรับราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดลำปางขณะนี้ข้าวโพดที่มีความชื้นร้อยละ30รับซื้อประมาณ6บาทถึง6บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมโดยผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มากเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวและมีความชื้นสูงทางนี้พาณิชย์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตและราคารับซื้ออย่างใกล้ชิดต่อไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีคิดว่าอาทิตย์ผมประโยชน์รุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นเขากลมเสียงเพลงที่ขอมาจากลมศักดิ์ทาง0816346452 0816346452แล้วบอกแต่ว่าเพลงเป็นลมที่พัดแผ่วๆเป็นเพลงของใครเป็นเพลงของณวีวีรศักดิ์โกกันทินคนที่เขียนเพลงของสองวัยแล้วก็เคยเพลงเขียนเพลงให้ปูพงศิษฐ์เสือตัว11เนี่ยแหละครับแล้วก็อีกหลายเพลงนะเพลงของใหม่เจริญปุระเดินเลื่อยเปื่อยอะไรเนี่ยนะครับแกก็เขียนแล้วแกก็มีสไตล์เหมือนกับที่แกเขียนเพลงนี้เลยแหละครับว่าไม่กล้าที่จะยิ้มประมาณว่าหน้าตายังเสือหัวใจนี่ยังเป็นเด็กตลอดเวลาเวลาที่นั่งคุยกันนี้จะมีความรู้สึกอยู่ตลอดว่าแกมีหัวใจนี่เข้าใจเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นเด็กความเป็นสิ่งที่เด็กต้องการว่าอย่าไปครอบงำในความคิดเขาอยู่เสมอเวลาที่นั่งคุยกับแกแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดน้อยมากหัวเราะฮือๆคอยจะนั่งฟังแล้วก็ชอบไปสูบยาบางเดินไปสูบยาแล้วก็หัวเราะฮือๆนะฮะแต่ถ้ามีอะไรที่เป็นข้อคิดคำเตือนก็จะเวลาเมาก็จะบอกเสมอว่าเออนะแบบนี้อะไรเงี้ยหรือเราออกจะออกแบบลูกออกทะเลไปแล้วมันจะเกินเลยไปกับเรื่องความเพ้อฝันไปจับต้องไม่ได้อะไรก็นาก็จะบอกว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้ไหมแบบนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำแนะนำที่เราก็ได้มีจากมิตรภาพของคนที่ทำงานด้านเสียงเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ในนามของทนดนตรีที่ได้เดินทางกันมาครับกับเพลงหัวใจแก่ๆที่แกเขียนให้ณวงมงคลอุทกนี่แหละครับก็ตอนนี้คงจะไปร้องเพลงอยู่ด้วยกันทั้งสองท่านแล้วนะฮะเพราะว่าลารับไปให้ช่วงที่ผ่านมาทั้งสองท่านไปแล้วนะครับเพลงที่ขอมาใน Google Form นะฮะก็จะชดใช้ไม่ชดใช้จะมอบให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนี่แหละครับขอบคุณคุณอ้อยเอเจนะฮะมาสักครู่ที่ผมเปิดเพลงกรุงเทพมหานครแล้วส่งภาพเดียวขึ้นจอบนเวทีใช่ไหมฮะผลประกวดฟกส่องถ้วยพระราชทานที่พี่ป้อมพี่โต๊ะรับรางวัลอ๋อครูเอื้อด้วยนะแม่ภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วก็มีภาพของพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยนี่นะฮะนักวงอีซึนหลายคนก็บอกว่าอยากฟังไหมอีซึนที่ผมถามในชนดนตรีไลน์ในไลน์ก็บอกอยากจะฟังผมก็บอกว่าเดี๋ยวเขาแย่งชิงกันเข้ามาชงกันอีกแล้วก็เป็นประเด็นให้ต้องมีการฟ้องร้องตามที่มีเหตุในช่วงของคาราบาวแล้วก็ผมก็กำลังรวบรวมเอกสารในการที่ให้ทนายยื่นฟ้องในช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะครับครับเพลงในคำขอนะครับพี่สาวครับวิจารณ์มโนเพชรแล้วกำลังจะมีงานที่เชียงใหม่ด้วยนะครับการระลึกการจากไปของวิจารณ์มโนเพชรนะครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม22นาทีเนี่ยครับเดินทางกันกับถนนดนตรีโดยผมวิทย์โยรุ่งสมัยดีเจโยแล้วกันนะไม่ค่อยชอบใช้คำว่าดีเจโดนดีเจนี่เพราะเราไม่ได้เป็นดีเจหรอกครับอาชีพจริงๆคือรับราชการเป็นผู้ประกาศข่าวที่อ่านข่าวตอนเช้าๆ7โมงตอนนี้ก็เหลือเวลาอ่านอีกประมาณอาทิตย์เดียวนะฮะอ่านมา36ปีแล้วนะครับสำหรับการอ่านข่าวแล้วก็ทำงานด้านถ่ายทอดสดพระราชพิธีต่างๆแล้วก็งานพิธีต่างๆก็นอกเหนือจากก็จัดรายการในวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่จัดมา31ปีกับถนนดนตรีแล้วก็ทางทีวีนะฮะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 NBT ก็ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะก็ชมได้จัดถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆของคอนเสิร์ตของถนนดนตรีที่ผ่านมาในช่วงที่เราได้มีกิจกรรมให้คนได้เข้าชมทางห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่พอดีมีผู้ฟังบอกขอเพลงแสงจันทร์ยังทันอยู่ไหมนะครับที่โทรมาจากสุโขทัยก็น่าจะไม่ทันแล้วเมื่อกี้ผมนึกว่าทันต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอดีไปเติมเพลงลำธารเข้าไปซะแล้วเนื่องจากว่ามีผู้ขออยู่ในทาง Google Form ทั้งหมดนี่นะครับแล้วก็มีขุนเขาจะเยือกที่ขอมาด้วยนะฮะก็เลยไปเติมเพลงให้แล้วก็หัวใจสะออนที่ขอเป็นทางเวอร์ชันที่พี่แอดร้องนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่พี่แอดเขียนนี่แหละครับเขียนให้กับพี่ป้อมพี่โตเนี่ยก็ไม่รู้หายไปไหนต้องเดี๋ยวให้คุณบุญประกอบได้มาใส่ไว้ใหม่นะครับที่เด็กฟังทนขอมาแล้วก็อีกทุกๆเพลงที่คุณขอมาใน Google Form นะครับเพลงคอยที่คุณคนสุรินทร์ขอมานะครับแล้วก็บอกเสรีภาพแห่งทนดนตรีไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็มีพ่อยังจนของจันดาคุณสุวิทย์หรือคุณกุ้งขอมาขอไปหาไว้ก่อนนะครับแม่สายคนไทย420ขอมานะครับก็ลำธารนะฮะลำธารที่วันนี้ขอเมื่อวานก็ขอมาแล้ววันนี้ก็ขออีกครั้งหนึ่งคุณจรัสเมื่อวานใช่ครับเมื่อวานนี้ก็ขอมานะฮะเพลงน้ำฝนนี่เปิดไปแล้วมั้งครับพระภูผาถึงทะเลลุงหงาจากมาดามออยแล้วครับเมื่อวานนะฮะเพลงที่ค้างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ตอนนี้นะฮะลาเลยจะพอแล้วก็ได้ครับใช่ครับงั้นต้องรีบลาแล้วพอเดี๋ยวจะไปรับลูกสาวนะครับก็จะปิดท้ายนะฮะคือจะปิดท้ายด้วยเพลงเดือนเพ็ญของนายผีที่ได้เขียนบทกวีขึ้นแล้วพอเห็นในคอนเสิร์ตดีใจครับที่เห็นคนที่เป็นผู้ที่แต่งเพลงแล้วก็ร้องประสานเสียงให้กับพี่ป้อมพี่โตมาขึ้นเวทีร้องประสานเสียงเพลงเดือนเพ็ญเพลงนี้จะเป็นเพลงปิดท้ายนะครับส่วนเพลงอื่นๆผมก็จะได้มอบให้คุณบุญประกอบอบกลิ่นได้นำเสนอในช่วงท้ายของทนดนตรีแล้วผมจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับช่วงเวลาของทนดนตรีคืนนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางด้วยกันนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนครับนาตีสวัสดิ์ครับ

0: คุณพ่อครับผมมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่

0: ชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ผู้ใดมีสิ่งที่รัก100ผู้นั้นก็จะมีทุก100ผู้ใดมีรัก90ผู้นั้นก็จะมีทุก90ผู้ใดมีรัก1ผู้นั้นก็จะมีทุก1ความที่ไม่มีรักก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณทุกวันที่นี่โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำประเด็นปัญหาเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันดูซิว่าในเงื่อนไขการดำเนินชีวิตด้วยรูปแบบข้อจำกัดต่างๆประเด็นที่เรามีนั้นเราจะนำธรรมะก็ไปสอดแทรกได้อย่างไรในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าอยากจะยกเรื่องของคนกู้ซึ่งหมายถึงการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาคำว่าสามีหรือคำว่าภรรยานั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะว่าต้องเพศชายเพศหญิงนะท่านผู้ฟังซึ่งสมัยนี้เดี๋ยวก็ผู้ชายสองคนอยู่ร่วมกันคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นสามีคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นภรรยาก็มีหรือผู้หญิงสองคนอยู่ร่วมกันคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นภรรยาคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นสามีก็มีได้หลายอย่างเอาเป็นว่าชีวิตของคนคู่นี่แหละในเรื่องชีวิตของคนคู่นั้นเราต้องทำยังไงเราต้องปรับยังไงเราต้องอยู่ร่วมกันยังไงเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนเท่านั้นนะท่านฟังมันเป็นเรื่องของคนสองครอบครัวแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าแบบรักกันหวานแหววในช่วงแรกๆเท่านั้นนะท่านฟังมันเป็นเรื่องของทั้งตลอดชีวิตนะใครจะไปคิดว่าเออฉันไปอำเภอจดทะเบียนบางคนก็ไปจดทะเบียนที่อำเภอบางรักโธ่คุณจะรู้ได้ไงว่าอีก3ปี5ปี10ปีหรือ30ปีคุณต้องกลับมาที่นี้อีกที่อำเภออีกเนี่ยอำเภออะไรอำเภอบางระกำนะเพื่อที่จะเซ็นใบหย่าไม่มีใครเขาวางแผนล่วงหน้าในข้อนี้หรอกเออนี่เดี๋ยวเราแต่งงานกันสัก 4-5 ปีนะแล้วก็มาหย่ากันอีกทีหนึ่งไม่มีท่านผู้ฟังเขาก็จะต้องแบบว่าวางแผนว่าอยู่ร่วมกันไปจนวันตายเราทำไม 40 เกือบ 50% ของผู้ที่เข้าไปในอำเภอเพื่อจดทะเบียนนี่เขาต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเซ็นเอกสารหย่านะแล้วถ้าชีวิตคู่ของเรามันระหองระแหงมันมีปัญหาเฮ้ตอนแรกแต่งงานคิดว่ามันจะต้องมีความสุขใช่ไหมล่ะเฮ้แต่ทำไมมันมีทุกข์มากกว่ามีสุขนั่นนี่นะแล้วเราจะแก้อย่างไรด้วยความกลัวในข้อนี้สมัยนี้ท่านผู้ฟังบางคู่บางคนเขาก็ทดลองมาอยู่ร่วมกันก่อนทดลองมาอยู่ร่วมกันสักปี2ปีหรือเป็นอีกหลายๆปีอยู่ร่วมกันได้ไหมอยู่ร่วมกันได้ก็ค่อยแต่งงานแต่มันก็มีเคสอย่างที่ท่านฟังว่าทดลองกันดูว่าอยู่ร่วมกันได้แล้วแต่งงานไปพอแต่งงานไปแล้วกลับอยู่กันไม่ได้อีกก็ต้องเลิกรากันไปอีกทั้งนั้นที่ว่าทดลองมาอยู่ร่วมกันแล้วนะเคสนี้เราจะเห็นได้อยู่ในต่างประเทศมากมายท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปตะวันตกหรือในฝั่งอเมริกาเหนือที่ก็ทดลองกันอยู่ก่อนที่จะแต่งงานแต่พอแต่งงานกันไปแล้วเลิกก็มีในขณะที่บางคู่ท่านผู้ฟังกลุ่มถุงชนเลยเอาพ่อแม่เนี่ยละกลุ่มถุงชนให้ลูกเธอนะมาแต่งงานกับลูกฉันมันก็จะได้ดีทั้งที่ไม่ได้เคยมีการศึกษาดูใจกันมาก่อน

0: เจอกันครั้งแรกกับวันแต่งงานนั้นเลยแต่ว่าก็อยู่กันจนกระทั่งลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองมีปัญหาโกตัวเนาครองเรือนอยู่กันไปได้จนตลอดชีวิตเคสแบบนี้ก็มีท่านผู้ฟังจาก 2-3 กรณีที่ข้าพเจ้ายกมานี่เพื่อที่จะให้เห็นว่ามันไม่แน่ไงท่านผู้ฟังมันไม่แน่บางคนรักกันจะแต่งงานกันแต่ก็ด้วยเหตุบางประการเราเห็นอยู่ในละครน้ำเน่าเยอะแยะมีมากมายหนังดราม่าผู้ชายต้องไปทำภารกิจบางอย่างผู้หญิงป่วยด้วยโรคบางอย่างก็จึงทำให้อยู่ร่วมกันไม่ได้ทั้งที่รักกันมากรักกันมากอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็มีที่ไม่ได้รักกันมากคือเหมือนกับไม่ได้รักกันเลยอยู่ร่วมกันไปได้ก็ยังมีไรจึงเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตคู่นั้นประสบความสำเร็จคำว่าประสบความสำเร็จนั้นฟังไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรักกันแบบปานจะกลืนกินไอ้ที่รักกันมากปานจะกลืนกินเวลาโกรธกันเลิกกันรุนแรงมากใช้ลงมือลงไม้ก็มีอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยระหว่างที่ให้ชีวิตคู่นั้นมีความสำเร็จคำว่าสำเร็จในที่นี้ของข้าพเจ้าหมายถึงอยู่กันไปได้รักษาความดีได้ให้ครัวเรือนบ้านเรือนนั้นมีความสว่างมีความรุ่งเรืองเจริญขึ้นในทางทรัพย์สมบัติก็อย่างหนึ่งในทางลูกหลานก็อย่างหนึ่งในทางความสัมพันธ์นั้นก็อีกอย่างหนึ่งอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยท่านฟังวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในข้อนี้กันประเด็นที่เรายกขึ้นในสัปดาห์นี้คือเรื่องชีวิตของคนคู่คือสามีภรรยาอันดับแรกก่อนท่านฟังข้าพเจ้าต้องออกตัวไว้ว่าถ้าบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานนะคืออย่าไปแต่งมันเลยอยู่เป็นโสดดีกว่าแล้วถ้าอยู่เป็นโสดแล้วจะอยู่ยังไงใครจะดูแลโอ้ยเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยคือบางทีแต่งงานไปมีลูกแล้วลูกมันไม่ดูแลด้วยซ้ำเรื่องราวนี้ข้าพเจ้าได้พูดไว้หมดแล้วในประเด็นเรื่องของการดำเนินชีวิตไปด้วยความที่เราอยู่เป็นโสดบอกไว้ก่อนว่าถ้ายังไม่ได้แต่งอย่าไปแต่งอยู่เป็นโสดดีกว่าหาเพื่อนเอาดีๆนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือถ้ามันอยากจะแต่งจริงๆเลยเนี่ยอย่าดูแค่ความสวยความหล่อเพราะความสวยความหล่อมันไม่ได้อยู่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตมันอยู่อย่างมากก็10 ปีบางที2-3 ปีเองด้วยซ้ำมีลูกแล้วหรืออายุมากขึ้นแล้วผมที่ดำมันก็งอกอะไรที่มันเต่งตึงมันก็เหี่ยวอะไรที่มันจะขาวมันก็ดำอะไรที่มันจะดำก็ขาวมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่าดูเฉพาะที่ความสวยหรือความหล่อรูปร่างหน้าตาตัวนั้นคือถ้าสวยหรือหล่อแต่ขี้เกียจเนี่ยโอ้ยขี้เกียจนี่มันแก้ยากเหมือนกันนะมันแก้ยากกว่าที่ว่าคุณไปร้อยไหมทุบหน้าทำสัญญกรรมนั่นยังทำง่ายกว่ามีคนช่วยให้ได้ถ้าดูแล้วสวยหล่อแล้วขยันด้วยอันนี้ดีแม้แต่ถ้าสวยหรือหล่อแล้วมีความขยันแม้แต่ถ้าจิตใจคับแคบก็ไม่ดีก็ต้องดูคนที่มีน้ำใจใจกว้างด้วยถ้าสวยหล่อขยันมีน้ำใจแล้วเก่งด้วยนี่ยิ่งดีอย่าดูเฉพาะที่รูปร่างหน้าตาแต่ให้ดูที่คุณธรรมคุณธรรมที่เราจะต้องดูนั้นคืออะไรคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาต้องดูที่4ข้อนี้ทีนี้4ข้อนี้ในช่วงเวลาที่แบบว่าดูใจกันอาจจะคบกันสัก2-3 ปีบางครั้งบางคราวมันยังเฟคกันได้คือโกหกกันได้จริงๆไม่เป็นคนมีศรัทธาแต่ก็ทำแซงว่ามีศรัทธาจริงๆไม่เป็นคนมีศีลแต่ก็แซงว่าฉันเป็นคนมีศีล เรื่องราวก็มีในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังในธรรมิกะเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกมาเกิดไม่ปรารถนาจะแต่งงานแต่พอคุณแม่คาดคั้นมากเข้าให้แต่งกับคนนี้สิผู้หญิงคนนี้ดีโอ้ยไม่ดีหรอกแม่คนนี้เขาไม่เข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์ไม่มีศรัทธาแม่ก็เลยไปบอกให้ว่าที่ลูกสะใภ้นี่เอาเธอทำให้มันมีศรัทธาหน่อยเข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์อุปถัมภ์อุปถัมภ์นี่ลูกฉันจะชอบและจะได้แต่งงานเธอก็เฟกเอาว่าที่ลูกสะใภ้เฟกเอาแล้วก็จึงได้แต่งงานประการที่สามดูฟังต้องออกตัวไว้ก่อนก็คือว่าถ้าแต่งงานกันไปแล้วไม่ว่าจะแต่งกันมากี่ปีก็ตามอย่าคิดเลิกอยู่กันไปแล้วถ้ามันไม่เวิร์กอ่ะโอ้โหอดทนกันมาตั้งนานแล้วมันหนังคนละม้วนผ้าคนละผืนอย่างที่ว่าก็อดทนอยู่กันไปทำให้มันเวิร์กเพราะว่าการแต่งงานดูฟังบางคนจะคิดว่าเออนี่มันแบบจุดจบแล้วตรงนี้คือที่สุดของชีวิตคู่คือวันแต่งงานมันไม่ใช่ไงเราคิดว่าเออฉันจีบกันฉันคบกับเธอแล้วแหมขอกันแต่งงานชีวิตแฮปปี้เอนดิ้งละละครหรือภาพยนตร์บางเรื่องมันก็จบตรงนั้นไงจบเป็นตรงที่ว่าเออผู้ชายผู้หญิงได้แต่งงานกันสำเร็จแล้วชีวิตจริงมันไม่ใช่มันไม่ได้จบตรงที่ความตายด้วยซ้ำคือจะพูดกันถึงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะท่านฟังคือตายแล้วไม่ใช่ชีวิตเราจบแค่นี้เพื่อถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดมันก็ต้องเกิดต่อไปอีกถ้ายังมีเหตุแห่งการตายมันก็ต้องได้ตายอีกมันไม่จบไม่สิ้นนะเอาแค่ว่าสมมติเราเห็นแค่ชาตินี้ชาติเดียวอะคิดว่าตายแล้วก็คือจบจบก็คือจบในชาตินี้มันไม่ได้จบกันตรงที่วันแต่งงานไงแล้วทีนี้ถ้าแต่งงานกันไปแล้วนี่มันเป็นเรื่องของตลอดชีวิตที่เราจะต้องมารักษาให้ดีถ้าความสัมพันธ์ของสามีภรรยาไม่ดีมันจะไม่ดี 2-3 ปีแรกอาจจะไม่ดี 10-20 ปีแรกหลังจากนั้นอาจจะดีก็ได้หรือบางทีช่วงนี้ 2-3 ปีนี้ไม่ดี 3-4 ปีถัดมาดีแล้วต่อไปอีกมันอาจจะกลับเป็นไม่ดีกลับเป็นดีมันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยที่เราสร้างคือไม่ใช่ว่าแต่งงานกันแล้วมันจะต้องดีตลอดเลย20 30 40 50ปีของการแต่งงานบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแรกๆดีต่อไปไม่ดีพอเจอไม่ดี 2-3 ครั้งมีปัญหากันนั่นนี่ก็เลิกเลยเนี่ยแม้มันไม่ดีไงพอมีความไม่ดีในเรื่องของชีวิตคู่แก้เอาแก้ยังไงเหตุปัจจัยวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันอันนี้คือได้ออกตัวไว้ก่อนแล้ว3ประการทบทวนในช่วงนี้นิดหนึ่งนะทุกฟังว่าถ้ายังไม่แต่งงานไม่ต้องคิดจะแต่งหรือถ้าแบบแม้มันอยากจริงๆนะอยากจะแต่งจริงๆก็ขอให้ดูคุณธรรมคือศีลศรัทธาจาคะปัญญาแล้วถ้าแต่งกันอยู่แล้วอย่าคิดว่าจะเลิกให้อยู่กันไปให้ได้ทำยังไงให้มันเวิร์กเราจะพูดถึงในประเด็นนี้จากนี้ไปให้ชีวิตของสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันนั้นมันดีขึ้นมาได้อันดับแรกก็คือฝ่ายสามีแล้วก็ฝ่ายภรรยามีหน้าที่ที่จะต้องทำกันอยู่ท่านแสดงไว้ในเรื่องของทิศทั้ง6กับนายสิงคลกะซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีพ่อบอกให้ไหว้ทิศนะลูกก่อนที่พ่อจะตายคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนคุณลูกคือนายสิงคลกะเนี่ยมันไม่เอาทานเลยคือมันไม่สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเอาแต่ว่าพ่อสั่งไว้ก่อนตายว่าให้กราบทิศเขาก็เลยไปไหว้กราบไปข้างหน้าข้างขวาข้างหลังข้างซ้ายข้างบนข้างล่างกราบมับมับมับมับโดยเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่พ่อสั่งไว้ก่อนตายพระพุทธเจ้ามาเห็นก็เลยเข้าใจแล้วว่าเอ้ยไอ้หมอนี่มันทำผิดพลาดก็เลยสอนถึงหน้าที่หนึ่งในทิศคือทิศเบื้องหลังภรรยาสามีต้องมีหน้าที่ที่ทำกันกราบกันให้ถูก วันแต่งงานบางทีเขาก็มีภาพที่สามีมาไหว้ตักภรรยาภรรยามาไหว้ตักสามีการไหว้กันในที่นั้นนะท่านฟังมันมีความหมายมากกว่าท่าไหว้ที่คุณไหว้ลงไปตรงตักของผู้บ่าวสาวเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านให้ความหมายไว้อย่างนี้สามีท่านฟังที่จะเรียกว่ารักษาหรือว่าไหว้ภรรยานี่ก็คือด้วยการยกย่องเธอด้วยการไม่ดูหมิ่นเธอด้วยการไม่ประพฤตินอกใจด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้และด้วยการให้เรื่องประดับถ้าสามีคนไหนนินทาภรรยาตัวเองรับหลังโอ้ยเมียฉันเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นนี่นอนทิศนั้นจะมีภัยได้หรือก็ดูถูกภรรยาเนี่ยทำอันนี้ก็ไม่ถูกทำอันนั้นก็ไม่ได้อารมณ์เสียขึ้นเสียงอานานานะคุณดำหน้าที่ไม่ถูกทิศนั้นจะเป็นภัยคือภรรยาเนี่ยจะเป็นภัยแก่สามีหรือถ้าประพฤตินอกใจโอ้นี่ก็ฟ้องร้องฟ้องหย่าได้ด้วยนะยิ่งถ้าดูหมิ่นด้วยวาจาไม่พอลงไม้ลงมือก็ฟ้องหย่าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในทางฝ่ายสามีจะไม่ให้ภรรยานั้นเป็นภัยก็ต้องยกย่องคือพูดจาให้เกียรติกันไม่ดูหมิ่นเพราะว่าภรรยาบางทีแต่งงานกันไปมีลูกคนที่สองที่สามหุ่นมันก็ไม่เช่งกระเดะเหมือนเดิมมันก็จะเป็นปูดเป็นป่ำขึ้นมาตามที่ต่างๆผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาก็มีความละเอียดอ่อนเหมือนกันนะท่านผู้ฟังบางคนอายุมากไปตัดเสื้อผ้ามาใหม่มาใส่ดูถามคุณผู้ชายดูว่านี่เธอฉันดูเป็นยังไงบ้างฝ่ายสามีก็อย่าเอาความดีมาอ้างในการทำความไม่ดีหมายความว่าไงหมายความว่าเออฉันคิดว่ายังไงฉันก็จะบอกไปตามตรงๆอย่างนั้นโอ้ยเธอนี่เหมือนโลโก้ของยางมิชลินตัวที่มันขาวๆมันเป็นปล้องเป็นปล้องนั่นนะถ้าเราจะพูดกันไปตรงๆแบบนี้โอ้ภรรยาโกรธแน่นอนใช่ไหมล่ะถ้าเราจะอ้างว่าเออฉันจะพูดความจริงตามที่ฉันคิดนี่คือเอาความดีไงความที่ฉันจะไม่พูดเท็จมาอ้างในการที่จะทำชั่วคือพูดเสียดสีเขาพูดดูหมิ่นเขาสามีก็ต้องตอบเลี่ยงไปเป็นอย่างอื่นเช่นพูดเรื่องอื่นไปหรือพูดถึงว่าเออสีเสื้อที่คุณตัดมาเนี่ยเป็นสีเขียวนี่ก็ดูแปลกตาดีนะบางทีผู้หญิงเขาก็จะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้ผู้ชายก็ต้องมีความระมัดระวังในการไม่พูดจาให้ดูหมิ่นแต่เป็นการพูดจายกย่องให้เกียรติมอบความเป็นใหญ่ให้เรื่องประดับสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญในการที่จะรักษาทิศนั้นเป็นการบำเรอบำรุงให้เหมาะสมเพราะว่าอยู่ด้วยกันท่านผู้ฟังจะมาปล่อยทิ้งปล่อยกว้างไม่ดูแลไม่ถูกจะคิดว่าดูแลด้วยการที่ว่าให้เงินให้ทองเพียงเท่านั้นบางคนนะเราจะเห็นได้ในละครภาพยนตร์หนังทั่วๆไปอ่ะว่าผู้ชายบางทีก็ยุ่งวุ่นวายเรื่องการงานมากภรรยาโทรมาบางทีก็ด่าก็ว่าเอาด่าว่านี่มันคือไม่ยกย่องแล้วก็ไม่ให้เกียรติแล้วก็ดูหมิ่นกันด้วยนะนี่นะโอ้ฉันทำหน้าที่ของฉันนะในการที่จะหาเงินมาจุนเจือเลี้ยงครอบครัวคือเงินทองลำพังแค่นั้นมันไม่พอเพราะว่าจะอยู่ด้วยกันมันก็ต้องทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ของสามีฝ่ายภรรยาก็เหมือนกันบุฟังภรรยาพระพุทธเจ้าว่าจะต้องมีหน้าที่ต่อสามีที่ว่าเราไหว้สามีไปเนี่ยมันแค่ท่าทางเฉยๆแต่ความเป็นจริงแล้วหมายถึงหน้าที่ที่เราจะต้องทำฝ่ายภรรยาคือด้วยการจัดแจงการงานอย่างดีสงเคราะห์คนข้างเคียงดีไม่ประพฤตินอกใจตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็ขยันขันแข็งในหน้าที่การงานทั้งปวงท่านอธิบายไว้อยู่ในอิทัลโลกสูตรตมฟังว่าการเป็นผู้จัดแจงการงานอย่างดีนั้นหมายถึงการที่จะรู้จักทำการงานให้มีความขยันไม่เกียจคร้านมีคนก็เคยพูดนะตมฟังระหว่างเลือกเมียสวยแต่ขี้เกียจกับเมียที่ไม่ค่อยสวยมาก คือแบบออกจะแนวขี้เหร่ด้วยซ้ำแต่ขยันนี่คุณจะเลือกใครแต่ผู้ชายมีสิทธิ์เลือกนี่คือเดินลำบังดูเพียงหน้าตาก็เอาคนสวยไว้ก่อนแล้วแต่ถ้าแต่งงานกันไปกับคนขี้เกียจนะระวัง20 30หรือตลอดชีวิตที่อยู่กันไปเนี่ยมันก็จะเจอแต่คนขี้เกียจนะคนขี้เกียจจะเปลี่ยนเป็นคนขยันได้ไหมได้อยู่แต่มันก็ไม่ง่ายคือได้แต่ไม่ง่ายแต่ถ้าคนขยันจะเปลี่ยนเป็นคนขี้เกียจได้ไหมมันยากอยู่นะแล้วถ้าคนขยันจะทำให้ขยันมากขึ้นได้ไหมอันนี้ไม่ยากง่ายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีเลยสำหรับผู้ชายถ้าเลือกได้นะเลือกผู้หญิงที่มีความขยันดีกว่าคือจะแต่งงานกันจริงๆแล้วอ่ะศรัทธาศีลจาคะปัญญาใช่ไหมที่ข้าพเจ้าว่าไปเมื่อสักครู่ก็ต้องเลือกคนที่มีความขยันมีความที่จะทำหน้าที่ใน5อย่างนั้นได้รู้จักจัดแจงการงานนี่ก็อย่างที่1ไม่ประพฤตินอกใจมีความรักใคร่มีใจเดียวไม่นอกใจไปหาคนอื่นนี่ก็อย่างที่2อย่างที่3ที่ว่าสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีในอิทาโลกาสูตรนั้นท่านอธิบายถึงคนรอบข้างของสามีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพ่อผัวแม่ผัวไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเพื่อนฝูงดูซิว่าเขามีการงานมีความเป็นอยู่อย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นได้ยาอาหารหรือสิ่งที่จะบรรเทานั้นได้หรือยังหรือว่าเขาทำการงานที่เหมาะสมหรือไม่แบ่งของควรเคี้ยวของควรบริโภคให้มีของกำนันไปฝากในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสามีอันนี้คือในข้อที่3ที่ว่าต้องรู้จักสงเคราะห์คนข้างเคียงคำว่าสงเคราะห์ท่านผู้ฟังก็คือต้องเอาเรื่องของสังฆวัตถุ4มาใช้นั่นเองคือการสงเคราะห์ด้วยทานด้วยปิยวาจาการวางตนเสมอกันแล้วก็การประพฤติประโยชน์การประพฤติประโยชน์นั้นก็คือรู้จักดูแลความเป็นอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่วางตนเสมอกันนั่นก็คือรู้จักหน้าที่ที่ว่าเขาทำหรือยังไม่ได้ทำอย่างไรอย่างไรแต่มานั่นคือการตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ก็คือเงินทองหรือสินทรัพย์ประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งอื่นๆที่มีมูลค่าเช่นปศุสัตว์เรื่องประดับหรือว่าข้าวเปลือกสิ่งต่างๆที่มีมูลค่านี่รักษาให้ดีไม่เอาไปผลาญใช้เป็นนักเลงการพนันเป็นขโมยเป็นนักดื่มเอาไปขายกินคืออย่าไปยุ่งกับอบายมุขแล้วก็รู้จักรักษาให้ดีให้มันงอกเงยขึ้นมาทำให้อีกหน้าที่ของภรรยาคือความที่รู้จักว่าสามีพอใจอย่างไรก็ทำให้ตามใจอย่างนั้นไม่ละเมิดสิ่งอันเป็นที่พอใจของสามีแม้เพราะด้วยเหตุแห่งชีวิตในข้อนี้ท่านฟังหมายความว่าคือพยายามทำชีวิตคู่ให้มันเวิร์กนะอย่างที่พระเจ้าบอกไปออกตัวตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าแต่งงานไปแล้วเนี่ยอย่าคิดเลิกถึงแม้ว่าชีวิตเราจะตายไปก็ตามถูกแบบทำร้ายทุบตีก็พยายามรักษาให้มันดีอ่ะพยายามปรับเปลี่ยนให้มันได้เพราะว่าความเป็นภรรยาเนี่ยมันมีอำนาจมากอำนาจของหญิงเนี่ยมีมากกว่าอำนาจของชายนะทำไมถึงว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังลองดูประวัติศาสตร์สิไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยไหนที่เขาจะมีสงครามโลกหรือว่าเรื่องการรบพุ่งกันเนี่ยมันมีผู้หญิงมาเกี่ยวมันต้องมีเรื่องของชู้สาวมาเป็นปัญหาประเด็นเรื่องของต่อไปการเมืองต่อไปเรื่องของทรัพยากรในนั้นต้องมีเรื่องของชู้สาวมามีเป็นปัญหาแน่นอนแล้วท่านยังบอกถึงนะว่ากำลังของผู้หญิงคือมาตุคามเนี่ยยังมีกำลังคือความสวยยังมีกำลังคือบุตรยังมีกำลังคือญาติยังมีกำลังคือศีลยังมีกำลังคือทรัพย์เหล่านี้เป็นกำลังของสตรีที่ถ้านับจำนวนแล้วผู้ชายมีแค่กำลังคือเรี่ยวแรงอย่างเดียวอะที่จะมากกว่าของผู้หญิง คือเครื่องมือที่ผู้ชายจะเอามาใช้ในการที่จะมีอำนาจเหนือผู้หญิงมันก็แค่อย่างเดียวคือกำลังกายแต่เรื่องมือที่ผู้หญิงจะเอามาใช้ในการที่จะมีอำนาจเหนือชายมันมีหลายอย่างยังไม่ได้นับรวมถึงมายาหญิงอีก40อย่างเช่นการเยื่องกรายการสยายผมการพูดกระซิบการพูดดังๆการพูดลี้ลับการพูดเปิดเผยโอ้มีหลายอย่างที่จะเอามาเป็นเครื่องมือในการที่จะผูกมัดจิตใจชายได้ทีนี้อำนาจต่างๆเหล่านั้นระหว่างที่ว่าจะเป็นไปในทางกามเป็นไปในทางให้เกิดความกำหนัดยินดีมันมีโทษมากกว่ามีคุณเพราะฉะนั้นสำหรับผู้หญิงเวลาที่จะใช้อำนาจของตนพระพุทธเจ้าท่านจึงจำแนกไว้7ประเภทด้วยกันโดย4ประเภทเป็นเรื่องที่ดี3ประเภทเป็นเรื่องที่ไม่ดีโดยจำแนกไว้เป็นปริยายอยู่ทั้งหมด7จำพวกด้วยกันว่าจะเอาอำนาจหรือกำลังของตนไปใช้ในทางไหนโดยท่านพูดถึงภรรยาที่เสมอด้วยเพชฌฆาตคือคิดที่ว่าจะกำจัดสามีคิดจะฆ่าสามีอยู่เสมอแต่คิดแบบนี้สามีก็ตายได้นะเรื่องราวมีเยอะแยะในประวัติศาสตร์อย่างเช่นเรื่องของสีขวดพัทบองเป็นต้นหรือในวรรณกรรมเช่นทศกัณฐ์กับนางสีดาหรือว่าในต่างประเทศเช่นคลีโอพัตรากับแม่ทัพชื่อแอนโทนีโอ้มีหลายอย่างนี่คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองนั่นคือภรรยาเสมอด้วยโจรคือมีความคิดที่จะยักยอกทรัพย์อยู่เสมอไม่ได้ทำหน้าที่ในการตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ยักยอกทรัพย์นี่ก็ด้วยการเล่นอบายมุขหกอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ในข้อที่สามที่เป็นภรรยาที่ไม่ดีเอากำลังของตนไปในใช้ในรูปแบบที่เป็นภรรยาเสมอด้วยนายคือเป็นคนปากร้ายปากกล้ากล่าวคำหยาบข่มขี่ผัวไม่สนใจการงานเป็นคนเกียจคร้านกินเยอะเกินไปเป็นมนุษย์ป้าการงานไม่ทำระแวงไปหมดนี่คือภรรยาเสมอด้วยเจ้านายสามประเภทนี้ไม่ดีท่านฟังถ้าผู้หญิงเอากำลังของตนเองไปใช้แบบนี้ไม่ดีเลยจะไปตกนรกจะทำให้ชีวิตคู่นั้นมันไปไม่รอดอาจจะอยู่รอดอยู่แต่ไม่มีความสุขแต่ควรที่จะมาเป็นภรรยาอีก4ประเภทเอากำลังของตนมาใช้ในรูปแบบ4ประเภทต่อไปนี้คือภรรยาที่เสมอด้วยมารดาเป็นเปรียบเหมือนกับมารดารักใคร่ในบุตรอย่างไรภรรยานี้ก็รักใคร่ในสามีอย่างนั้นรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เหมือนแม่ในการที่จะรักษาเงินเก็บเงินไว้ให้ลูกใช้ในตอนต่อๆไปบางทีลูกอาจจะทำดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็คิดว่าสามีอาจจะทำดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็รักสามีเหมือนรักลูกแบบนี้แล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปนี่ไม่ใช่หมายว่าบ่นเอาบ่นเอานะแต่ต้องรู้จักที่จะบอกเหมือนเราจะสอนลูกอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าก็บ่นด่าใส่ลูกเอาจะให้ลูกก็ตั้งอยู่ในความดีทำไมคุณทำความบาปอ่ะคือบ่นคือด่าเนี่ยเป็นบาปนะเวลาเราจะให้เขาตั้งอยู่ในความดีก็อย่าแสดงความบาปให้เขาเห็นก็ต้องอดทนเอาหาจังหวะพูดที่เหมาะสมทำอย่างนี้ให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้นี่คือเป็นภรรยาเสมอด้วยมารดาถัดมาคือภรรยาที่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวคือเอากำลังของตนมาใช้ในรูปแบบนี้ในการที่ใช้ให้ความเคารพในสามีตนเองเป็นคนที่ละอายต่อบาปเป็นไปตามอำนาจของสามีคือเหมือนพี่น้องที่จะดูแลกันนะคือเปิดเผยความลับกันได้ทุกเรื่องคุยกันแนะนำกันอะไรดีอะไรไม่ดีว่าอย่างนั้นใช่ไหมบางทีเรื่องไม่ดีเราก็คล้อยตามไปบ้างเรื่องดีเราก็ชักนำไปบ้างนี่คือเป็นเหมือนด้วยพี่สาวน้องสาวถัดมานั้นเป็นภรรยาเสมอด้วยเพื่อนตนเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เพื่อนบางครั้งบางคราวจากกันไปนานกลับมากันแล้วเนี่ยโอ้ยก็นึกถึงคิดยินดีก็เปรียบเหมือนภรรยาที่มีข้อวัดปฏิบัติอย่างดีในสามีเวลาสามีเดินทางกลับมาบ้านก็ดีใจดูแล ปฏิบัติดีให้ข้อวัดปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่คือปริยาเสมอด้วยเพื่อนและประเภทที่7นั้นก็คือปริยาเสมอด้วยทาสีคือนางทาสไม่ว่าสามีจะเคี่ยนตีขู่ตะคอกยังไงก็ไม่โกรธอดทนได้เหมือนนายจ้างบางทีก็ด่าว่าลูกน้องพูดให้เสียหายหายเธอก็อดทนเอานี่คือปริยาเสมอด้วยทาสีท่านฟังจะสังเกตได้ว่ามันก็จะไปสอดคล้องกันกับเรื่องการประพฤติเป็นที่พอใจของสามีคือเรื่องอะไรที่สามีพอใจก็ไม่ละเมิดในข้อนั้นทำในข้อนั้นให้อย่างดีลักษณะที่เอากำลังของเพศหญิงมาใช้ให้ถูกหน้าที่ในความเป็นภริยา4ประเภทนี้ถึงจะเรียกว่ารักษาชีวิตคู่อยู่ไปได้นอกจากนี้ระวังธนัญชัยเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อของนางวิสาขาได้เคยให้โอวาทเอาไว้กับนางวิสาขาก่อนที่จะออกเดินทางไปครองเรือนอยู่บ้านสามีระหว่างสามีกับแม่ผัวนี่นะไม่รู้ยังไงท่านผู้ฟังมีปัญหากันอยู่เรื่อยเราจะรักษาปัญหาข้อนี้ทำยังไงท่านจึงให้ข้อมูลเอาไว้10อย่างด้วยกันในข้อแรกท่านบอกว่าไฟในอย่านำออกไปข้างนอกข้อที่2ไฟนอกอย่านำเข้ามาข้างในข้อที่3พึงให้กับคนที่ให้เท่านั้นข้อที่4ไม่พึงให้กับคนที่ไม่ให้ข้อที่5พึงให้กับคนที่ทั้งให้และไม่ให้ข้อที่6นั้นคือนั่งให้เป็นสุขข้อที่7นั้นคือบริโภคให้เป็นสุขข้อที่8พึงนอนให้เป็นสุขข้อที่9คือบำเรอไฟและข้อที่10คือนอบน้อมเทวดาภายใน10ข้อนี้หมายความว่าอย่างไรในข้อแรกที่บอกว่าไฟภายในไม่ควรนำออกไปภายนอกก็หมายความว่าสิ่งที่ไม่ดีอะไรของพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีอย่านำออกไปพูดภายนอกไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของตนเพื่อนของตนพ่อแม่ของตนอย่าเอาไปพูดเก็บเอาไว้หรือถ้าจะพูดนะต้องพูดกับคนที่สามารถรักษาความลับของเราได้เพราะว่าเพื่อนไงท่านผู้ฟังเพื่อนที่ดีเนี่ยจะรักษาความลับของเพื่อนได้ไฟในอย่านำออกข้อที่สองที่บอกว่าไฟนอกอย่านำเข้ามาภายในหมายความว่าคนอื่นๆอะไรที่เขาแบบว่าติเตียนผัวติเตียนสามีติเตียนพ่อสามีติเตียนแม่สามีบางทีพูดถึงแฟนเก่าของสามีอย่างเงี้ยสมมติก็มีแฟนเก่าผมมาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังความไม่ดีของสามีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่านำเอามาเล่าข้างในหรือเพื่อนบ้านจะพูดถึงความไม่ดีของพ่อผัวแม่ผัวก็อย่าเอามาเล่าข้างในอย่ามาเล่าให้พ่อผัวแม่ผัวฟังอย่าเอามาเล่าให้สามีฟังนี่คือไฟนอกอย่านำเข้ามาภายในข้อที่3พึงให้แก่คนที่ให้เท่านั้นเพราะลักษณะของผู้หญิงที่มาแต่งงานอยู่ในเรือนระหว่างก็จะมีตำแหน่งที่เราเป็นแม่บ้านว่าแม่บ้านนั่นก็คือหมายถึงเป็นแม่เช่าเรือนที่จะดูแลเป็นผบ.ตบ.คือผู้บัญชาการที่บ้านเป็นใหญ่สุดในบ้านแล้วเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งแม่เช่าเรือนถ้าเป็นตำแหน่งแม่เช่าเรือนหรือเป็นตำแหน่งแม่บ้านก็จะต้องรู้จักรักษาของในบ้านนั่นคือรู้จักรักษาทรัพย์ถ้าคนที่เขายืมของไปแล้วเขาเอามาคืนเราถึงจะให้เขายืมใหม่ไปได้เช่นยืมภาชนะไปยืมเงินไปแล้วเขาเอาเงินเก่าที่ยืมไปมาคืนเราถึงจะให้เขายืมได้นี่คือพึงให้กับคนที่ให้เท่านั้นคือเขาให้คืนเรามาเราก็จึงให้เขาต่อไปได้ไม่ให้กับคนที่ไม่ให้คือหมายความว่าถ้าเขาไม่คืนของที่เคยยืมเราไปเราก็อย่าพึ่งให้เขายืมให้เอาของเก่านั้นมาคืนซะก่อนทั้งของด้วยทั้งเงินด้วยนะเรื่องเงินตอนบางทีเราก็ให้ยืมได้แต่เราจัดสรรงบประมาณอะไรต่างๆไว้ให้ถูกต้องแล้วก็ต้องเอามาคืนก่อนถึงจะค่อยเอาใหม่ให้ได้ทีนี้สำหรับบางคนคือในกรณีที่ญาติพี่น้อง ที่เขาตกทุกข์ได้ยากลำบากบางครั้งเราก็ต้องยกเว้นในกรณีว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้เอามาคืนของเก่าที่เคยยืมไปหรอกแต่ถ้าเขาได้รับความลำบากจริงๆเรามีอยู่เราควรให้จึงเป็นในข้อที่5บอกว่าพึงให้กับคนทั้งที่ให้และไม่ให้คือไม่ว่าเขาจะให้คืนหรือไม่ให้คืนก็ตามถ้าเป็นญาติพี่น้องที่เขาประสบความลำบากอยู่แล้วเราพอให้ได้เราก็ให้เถอะในกรณีหมายความว่าอย่างนี้ส่วนการนั่งให้เป็นสุขคือนั่งในตรงไหนแล้วที่ถ้าเห็นพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีแล้วเราจะต้องลุกขึ้นนี่อย่าไปนั่งตรงนั้นเพราะมันจะแบบว่าขวางหูขวางตาบริโภคก็เหมือนกันควรจะบริโภคหลังจากที่จัดแจงอาหารโภชนะต่างๆสำหรับคนทุกคนให้เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะยิ่งพ่อผัวแม่ผัวและสามีรวมถึงคนรอบข้างด้วยตัวเองอาจจะไม่ได้ทำเองแต่ก็ต้องจัดแจงให้กระทำแล้วถึงบริโภคได้อันนี้คือการบริโภคให้เป็นสุขการนอนให้เป็นสุขนี้ก็เหมือนกันว่าจะต้องดูแลที่พักที่นอนของคนต่างๆเหล่านั้นให้เรียบร้อยซะก่อนพ่อผัวเขานอนหรือยังแม่ผัวเขานอนหรือยังสามีนอนหรือยังหรือลูกเต้านอนหรือยังคนต่างๆเป็นยังไงดูแลความเป็นอยู่ทุกสุขเรื่องที่พักที่นอนเขาให้ดีแล้วเราก็จึงเข้านอนนี่จึงเป็นลักษณะที่จะมาสอดคล้องในข้อที่ว่าสงเคราะห์คนข้างเคียงประพฤติเป็นที่พอใจดูแลรักษาทรัพย์ได้ส่วนในข้อที่บำเรอไฟนั้นก็หมายถึงการที่ต้องคอยเติมเชื้ออยู่เสมอสำหรับดวงไฟจะให้เชื้อหรือน้ำมันนั้นหมดไม่ได้ท่านเปรียบเหมือนกับว่าสามีพ่อสามีแม่สามีเราจะต้องคอยบำรุงคอยบำเรอคอยถามสารทุกข์สุขดิบอยู่เสมอเหมือนกันประคับประคองไว้ไม่ให้ไฟเนี่ยมันดับต้องระวังทั้งลมต้องระวังทั้งน้ำต้องคอยเติมเชื้อดูแลไฟให้ดีคือดูแลพ่อผัวแม่ผัวและสามีให้ดีแล้วก็พึงนอบน้อมเทวดาภายในในข้อที่10อันนี้เราก็ต้องเข้าใจประเพณีในอินเดียโบราณสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังที่เขาก็จะต้องมีการไปตั้งเครื่องบูชาให้เทวดาต่างๆตามวันที่จะเป็นวงรอบของการบูชาเช่นในกรณีของประเพณีจีนเนี่ยก็จะมีวันที่จะต้องบูชาเทพเจ้านั่นเทพเจ้านี่ใช่ไหมปีหนึ่งคุณก็จดออกมาว่าต้องบูชานี่นี่นี้อันนี้คือเปรียบเทียบกลับมาว่าเอ้ยนี่เป็นวันเกิดของพ่อผัวนะนี่วันเกิดของแม่ผัวนะอันนี้วันครบรอบแต่งงานนะอันนี้วันสำคัญของคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องจัดแจงวันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้มันเหมาะสมถูกต้องนี่จึงเป็นเรียกว่าการนอบน้อมเทวดาภายในข้อนี้ต่างจากการบำเรอไฟตรงที่การบำเรอไฟนั้นอาศัยเหตุเหตุนั้นก็คือเชื้อหมดบ้างป้องกันลมป้องกันฝนแต่การนอบน้อมเทวดาภายในนั้นคือตามวงรอบของวันที่จะต้องครบเช่นวันพระหรือวันไหนๆที่มันมีความสำคัญเป็นภริยาก็ไปทำหน้าที่นั้นให้ถูกต้องเหมาะสมตามประเพณีในวันต่างๆนั้นๆให้ถูกต้องนั่นเองสิบอย่างนี้ท่านฟังจะแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อผัวแม่ผัวกับลูกสะใภ้ได้แน่นอนทีนี้เรามายกเคสบ้างท่านฟังเอาเคสทั้งที่มันเวิร์กและก็ทั้งที่มันไม่เวิร์กดูซิว่ามาเปรียบเทียบแล้วเอาไปใช้งานอย่างไรแล้วเรื่องแรกคือเรื่องของนางเวทีฮิกายกเรื่องนี้ขึ้นเป็นกรณีศึกษาดังนั้นมีชื่อเสียงกระจายไปว่าเป็นผู้ที่เรียบร้อยอ่อนหวานแล้วก็สงบเสงี่ยมเยือกเย็นชื่อเสียงของนางกระจายไปอย่างนั้นสามีตอนที่ยังไม่แต่งงานกันนะก็กลุ่มถุงชนนั่นแหละแม่สามีก็คิดว่าเธอเป็นคนเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ก็เลยไปสู่ขอมาให้เป็นลูกสะใภ้นี่ก็จะเปรียบเทียบกับในสมัยปัจจุบันก็คือตอนที่คบกันอยู่เนี่ยฝ่ายหญิงนี่โอ้โหดีมากเลยเรียบร้อยสงบเสงี่ยมเยือกเย็นตอนนี้พอแต่งงานกันไปท่านผู้ฟังที่เป็นนางฟ้าทำไมเป็นเหมือนนางมารร้ายที่เพื่อเยือกเย็นทำไมมันร้าวร้อนรุ่มร้อน ที่ว่าสงบเสงี่ยมนุ่มนวลกลับแข็งกระด้างหยาบคายมีนางทาสีชื่อกาลีท่านผู้ฟังเธอก็มาทดสอบแม่เจ้าเรือนเวเทหิกานี้คิดว่านายหญิงเนี่ยสงบเสงี่ยมเรียบร้อยมีชื่อเสียงเป็นอย่างนี้นี่เพราะว่ามีคนทำตามใจพอใจให้ทุกอย่างหรือว่าเธอนั้นสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเยือกเย็นจริงๆกันแน่นางกาลีนี่ก็จึงตื่นสายขึ้นวันหนึ่งตื่นสายขึ้นแล้วเอ้าทำไมยังไม่กวาดหน้าบ้านเรือนอะไรไม่เรียบร้อยถามสาวใช้กาลีนางก็บอกโอ้ลืมตื่นสายไม่ได้เป็นอะไรนางเวทีฮีกาลีก็ชักสีหน้าเข้าใส่ละเริ่มหน้านิ่วคิ้วขมวดคือออกมาทางกายละวันต่อมานางกาลีเอาอีกตื่นสายยิ่งกว่าเก่านอกจากไม่กวาดไม่อะไรแล้วนมแพ้ก็ไม่ได้รีดไม่ได้เตรียมเครื่องดื่มต้มน้ำร้อนอะไรก็ไม่ได้ทำแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาลุกขึ้นมาอ้าวทำไมอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยนางกาลีไปไหนเสียงนี่แว๊ดขึ้นแล้วรู้ความว่านางกาลีก็ตื่นสายเฉยเนี่ยไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเธอนี่ด่าบ่นทั้งวันเลยอันนี้คือออกมาทางวาจาแล้วจากแค่ชักสีหน้าในวันก่อนวันต่อมานี่วาจาเอาด้วยวันถัดมาท่านผู้ฟังนางกาลีนี่ตื่นสายยิ่งกว่าเก่านอกจากไม่ได้กวาดไม่ได้เก็บต้มน้ำอะไรก็ไม่ได้ทำอาหารก็ไม่ได้เตรียมอีกแม่เจ้าเรือนเวเทหิกามาเห็นนี่โอ้โธ่โกรธมากไปถึงห้องนอนไม่ต้องถามแล้วด่าแว๊ดใส่เลยนางกาลีลุกขึ้นมาแล้วก็รีบวิ่งหนีเธอก็คว้าเอาลิ่มประตูนี่ปักใส่เข้าเขี้ยงเข้าที่หัวของนางกาลีเลือดเป็นลิ่มนี่ไหลออกมาวุดๆเลยนางกาลีนี่รีบวิ่งไปตลาดเลยทุกฝั่งบอกว่านี่ดูเลือดออกมานี่เพราะว่าแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาเอาลิ่มประตูฟาดใส่หัวฉันนี่โอ้ยดูนี่แหละคนเยือกเย็นนี่แหละคนสงบเสงี่ยมนี่แหละคนที่เรียบร้อยเสียชื่อเสียงไปเลยท่านผู้ฟังสามีนางนี่ก็เหวอไปเลยเอ้าทำไมมันคนละเรื่องกันแบบนี้ล่ะทำไมเป็นภรรยาเปรียบเหมือนด้วยเจ้านายตอนก่อนแต่งงานได้ข่าวว่าเป็นแบบหนึ่งพอแต่งงานมาจริงๆแล้วกลับเป็นอีกแบบหนึ่งในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมาในพระสูตรที่เปรียบด้วยเลื่อยพระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่าเวลาที่เราเจอเรื่องที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามให้อดทนเอาอดทนให้เหมือนแผ่นดินที่เขาจะขุดเอาจอบบุ้งกี่มาขุดแผ่นดินให้ไม่เป็นแผ่นดินเนี่ยไม่ได้ทำจิตใจเราให้เหมือนแผ่นดินที่ใครจะทำให้ไม่เป็นแผ่นดินด้วยการขุดด้วยการขากถุยด้วยการกระทืบไม่ได้ทำจิตก็เราให้เหมือนกับน้ำว่าถ้าใครจะเอาคบเพลิงหญ้ามาเผามาจุดให้มันเดือดพร่านปุดขึ้นเป็นฟองในแม่น้ำเนี่ยเรามันจะไปทำได้ไงไม่ได้ทำจิตใจเราให้เหมือนน้ำเขาจะด่าว่าด้วยคำจริงคำเท็จด้วยคำอ่อนหวานคำหยาบคายด้วยถูกเวลาไม่ถูกเวลาด้วยคำพูดที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ด้วยลักษณะที่มีเมตตาหรือมีโทสะก็ตามให้ทำจิตให้เหมือนกับน้ำให้ทำจิตให้เหมือนกับอากาศเป็นสิ่งที่เขาจะเขียนรูปให้ปรากฏอยู่ในอากาศไม่ได้ไม่เหมือนกับแผ่นผืนผ้าใบแล้วก็ให้ทำจิตให้เหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่ใครจะเอาไม้มาทุบมาตีให้มันส่งเสียงดังปรึมๆไม่ได้ทำจิตให้มีความอดทนแบบนี้อยู่ครองเรือนได้ท่านผู้ฟังอยู่ครองเรือนได้หรือในเคสที่สองกรณีของนางวิสาขานางวิสาขานั้นฟังขนาดว่าได้โอวาทจากคุณพ่อธนัญชัยให้มา10ข้อนี้แล้วนะเธอพยายามรักษาอย่างดีก็ยังมีเรื่องกับพ่อสามีได้ คือพ่อผัวได้ในเคสของนางเวทิกาเนาะก็คือลักษณะที่ว่าคู่ครองนั้นไม่ได้เหมือนกับตอนที่คบกันตอนแรกเป็นหนังคนละม้วนเอาเราก็ให้อดทนเอาทั้งตัวเราตัวเขาอดทนเอาจะผ่านไปได้เคสที่สองกรณีที่สองของนางวิสาขาคือกรณีที่มีปัญหากับพ่อผัวหรือแม่ผัวหรือกับฝ่ายภรรยาคือพ่อภรรยาหรือแม่ของฝ่ายภรรยาคือพ่อตากับลูกเขยหรือแม่ผัวกับลูกสะใภ้มักจะมีปัญหากันใช่ไหมในเคสของนางวิสาขานี่ก็เหมือนกันพ่อสามีรับประทานอาหารอยู่เธอเนี่ยจัดแจงการงานอะไรต่างๆอย่างดีเลยนะให้พ่อผัวรับประทานก่อนทีนี้พอมีพระมาบิณฑบาตเห็นว่าพ่อผัวไม่ใส่ใจที่จะใส่บาตรเธอก็จึงบอกให้ท่านเลี่ยงไปก่อนพ่อผัวนี่กำลังฉันอาหารเก่าอยู่ไม่เข้าใจความกันสื่อสารผิดพลาดนี่แหละท่านฟังจึงเกิดเป็นเรื่องเป็นประเด็นขึ้นเลยพอเกิดเป็นเรื่องเป็นประเด็นนี่จะไล่หนีเลยนะแต่งงานกันมายังไม่ทัน7วันงานฉลองนี่ยังไม่ทันเลิกราไล่หนีแล้วจะเลิกแล้วยังไม่ทันข้ามสัปดาห์เลยนะเธอแก้ยังไงคือเอาชนะความเท็จด้วยคำสัตย์เอาชนะความไม่เข้าใจด้วยความเข้าใจเอาชนะความเกลียดด้วยความรักเอาชนะคำโกหกด้วยความจริงถ้าเราจะเลิกกันท่านผู้ฟังเราอย่าให้เป็นฝ่ายที่เราเริ่มก่อนคือเราพยายามจะประคับประคองนั่นแหละให้ชีวิตคู่เนี่ยมันไปได้ไม่ว่าจะฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ตามพยายามประคับประคองเอาคุณต้องอยู่ร่วมกับพ่อแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งเอาพยายามประคับประคองเอาเอาความจริงเอาความอดทนเอาการให้เอาการแบ่งปันเอาความเมตตาเข้าเอาชนะจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ทีนี้คุณเรามันเป็นอย่างนี้ทุกฝั่งว่าถ้าศีลมันไม่เสมอกันศรัทธาจาคะปัญญาไม่เสมอกันมันอยู่กันไม่ได้ใช่ป่ะก็มาอยู่กันไม่ได้นี่หมายความว่าถ้ารักษาศีลดีคนที่เขาไม่มีศีลเขาจะไม่พอใจเขาจะมีแนวโน้มที่จะไปหาคนที่เขาไม่มีศีลเหมือนกันคนที่ตระหนี่คนที่ไม่มีศรัทธาก็จะมีแนวโน้มไปหาคนที่มีความตระหนี่คนที่ไม่มีศรัทธาเหมือนกันมันก็จะแยกจากเราไปเองถ้าเราตั้งมั่นในศีลศรัทธาจาคะปัญญาเมตตากรุณาตั้งไว้อยู่อย่างนี้ถ้าเขาปรับเปลี่ยนได้เขาก็จะโน้มเอียงน้อมเอียงมาในทางที่จะมีศรัทธามีเมตตามีจาคะมีศีลมีปัญญาถ้าเขามาไม่ได้บุญไม่ถึงมันก็จะแยกกันไปเองเวลาแยกกันไปให้เขาขอมาให้เขาตั้งเรื่องมาเราไม่ด่าไม่ว่าไม่โต้ถ้าจะเลิกแบบนี้โอเคเหมือนลักษณะของนางวิสาขาที่ว่าพ่อผัวนี่ขอเลิกเอาไม่ตรงไม่แต่งมาแล้วอย่าเอานางนี่มาเป็นลูกสะใภ้ให้ท่านน่ะเลิกเราอย่าไปขอเลิกถ้าจะเลิกแล้วก็เคลียร์กันให้จบเรื่องอะไรประเด็นอะไรทำความเข้าใจกันแล้วจบกันให้ดีเลิกได้ไม่มีปัญหาลักษณะนี้ทีนี้ของกรณีนางวิสาขาเนี่ยเธอสามารถที่จะเคลียร์เรื่องนี้ให้เกิดความเข้าใจได้มิกระเศรษฐีกับบุตรที่เป็นสามีของนางวิสาขานั้นก็พอมีบุญอยู่ทุกฟังในตอนแรกที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลจะแยกกันไปแล้วแต่พอจังหวะที่จะเลิกกันจริงๆทำความเข้าใจแล้วเกิดความโน้มเอียงน้อมเอียงมาในทางมีศรัทธามีศีลขึ้นมาได้ก็จึงรักษาประคับประคองชีวิตคู่ให้อยู่กันไปได้นี่คือกรณีที่สองมีปัญหากันกับพ่อผัวหรือแม่ผัวหรือพ่อตากับแม่ยายมีปัญหากับลูกเขยแก้ได้โดยแบบนี้ส่วนในกรณีที่สามตัวฝังระหว่างสามีภรรยาเองคือเรื่องของนายมันดพยะที่ภรรยาของนายมันดพยาเนี่ยไม่เคยรักสามีเลยตั้งแต่แต่งงานกันมาตอนแต่งงานก็ถูกจับคลุมถุงชนไม่ได้รักไม่ได้สนใจหน้าตาก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วแต่งงานกันมาจนกระทั่งมีลูกหนึ่งคนก็ไม่ได้เคยรักสามีเลยรู้สึกขยะแขยงเกลียดชังท ทั้งท่าทางหน้าตาคำพูดโอ้ยฉันไม่ชอบแกเลยเอาเริ่มไม่ทนอยู่กันมาได้ก็ทนอยู่เอาทนอยู่เนี่ยเพราะว่าเธอนั้นอนุวัตตามขนบธรรมเนียมประเพณีของตระกูลคือตั้งแต่คุณแม่ตั้งแต่คุณย่าตั้งแต่คุณยายสืบต่อเนื่องมาเนี่ยไม่มีใครที่จะลาเลิกกันหมายถึงหย่าร้างกันออกมาเป็นแม่ม่ายเนี่ยไม่มีเธอก็จึงอนุวัตตามธรรมเนียมนี้ไม่อยากเป็นคนตัดตระกูลอดทนอยู่เอาสามีทำอะไรที่ไม่ชอบใจบางทีท่าทางคำพูดหรือพฤติกรรมบางอย่างมันไม่ได้จะเป็นไปตามหน้าที่แต่เธอก็อดทนเอาอะอยู่กันไปไม่ได้มีความรักเลยจนสุดท้ายความจริงเปิดเผยขึ้นมาพูดทำความเข้าใจกันสถานการณ์ทุกฝั่งบางทีมันก็คลี่คลายเปิดเผยออกให้เห็นความจริงคือในตอนนั้นลูกของทั้งสองคนเกิดถูกงูฉกพิษงูนั้นกำลังแล่นเข้าสู่หัวใจจะตายแล้วเธอก็จึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานประกาศความจริงนี้ขึ้นมาแล้วก็กลับใจเปลี่ยนแปลงตั้งความรักในสามีอดทนเอาอนุเคราะห์จัดแจงการงานขยันขันแข็งทำหน้าที่ให้ถูกครอบครัวก็ดำรงอยู่ได้เป็นไปได้ท่านผู้ฟังรักษากันมานี่คือเคสที่ว่าถ้าเราไม่รักสามีเลยนะตั้งแต่วันแต่งงานถูกจับกลุ่มทุ้งชนหรือด้วยเงื่อนไขอันใดอันหนึ่งก็ตั้งความรักขึ้นมาได้ในกรณีของภรรยานายมันทพยะหรืออีกเคสหนึ่งท่านผู้ฟังที่สามีเนี่ยไปมีเมียน้อยนะคือนางอุตรานางอุตราเนี่ยเธอก็ถูกจับกลุ่มถุงชนเหมือนกันนำซ้ำศรัทธานี่ไม่เสมอกันด้วยความที่ว่าฝ่ายสามีแล้วก็พ่อสามีแม่สามีนับถืออีกศาสนาหนึ่งตัวเองนับถือศาสนาพุทธเราก็ไม่เหมือนนางวิสาขาด้วยนะที่ว่าสามารถให้เขาปรับมามีศรัทธาให้เสมอกับเราได้กรณีของนางอุตราเนี่ยแก้ไขไม่ได้สามีกับพ่อผัวก็ยังนับถือศาสนาอื่นแต่เธอก็อยู่ร่วมกันได้ยังสามารถที่จะให้สามีพอใจในความที่อยู่ร่วมกันในการบริโภคกามในการทำกิจการงานต่างๆตัวเองก็อยู่ไปรักษาศีลของตนไปทำหน้าที่ของตนไปสามีจะทำอะไรก็ไม่ว่าอะไรตัวเองก็อดทนเอาจัดแจงการงานอย่างดีอนุเคราะห์คนข้างเคียงไม่ประพฤตินอกใจสามีเข้าใจทำอะไรก็อดทนเอาเธอก็ยังอยู่ได้รักษาตัวได้นำซ้ำในกรณีของนางอุตราลูกชายคนเดียวก็ยังมาตายไปด้วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งเธอก็ยังประคับประคองจิตใจให้อยู่ในการครองเรือนได้ที่เธออยู่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเธอนั้นเป็นผู้เลิศในการเข้าสมาธิเป็นอุบาสิกาที่ครองเรือนคนเดียวเลยนะท่านผู้ฟังที่จะสามารถชำนาญในการเข้าออกฌานสมาธิได้อย่างดีจึงสามารถทำให้เธอนั้นมีการแต่งงานแล้วก็ไม่ขาดทุนคือบางทีบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ฉันแต่งงานกับไอ้หมอนี่หรือกับไอ้นางนี่ชีวิตฉันเนี่ยโอ้ขาดทุนละยากละเอาเรามาดูกรณีของนางอุตราดูสิแต่งงานกับคนที่ก็ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันครอบครัวฝ่ายชายก็ฐานะแย่กว่าหนำซ้ำลูกก็ยังมาตายแต่เธอได้กำไรในการครองเรือนเพราะว่ารู้จักรักษาจิตของตนให้ดีเพราะว่าท่านเคยเปรียบเทียบไว้ทั่วฝังเหมือนกับเทวดาอยู่ร่วมกับผีหรือผีอยู่ร่วมกับผีหรือเทวดาอยู่ร่วมกับเทวดาถ้าเราอยู่ร่วมกับผีนะเรานี่จะถูกผีหลอกถูกการเบียดเบียนผีนั้นหมายถึงคนที่ไม่รู้จักรักษากายวาจาใจให้ดีไม่มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาไม่รู้จักหน้าที่ที่ควรทำในระหว่างสามีภรรยานั่นเปรียบเหมือนกับคนที่ตายแล้วเป็นผีแต่ถ้าเป็นเทวดานั้นก็คือรู้จักรักษาหน้าที่ในความเป็นผู้ครองเรือนของทั้งฝ่ายภรรยาหรือสามีนั้นรู้จักให้มีศรัทธาศีลจาคะปัญญามีความขยันขันแข็งจัดแจงหน้าที่ให้ถูกต้อง ด้วยคุณธรรมของเทวดาในข้อนี้จิตใจเราก็ยังได้รับการรักษาท่านผู้ฟังจะอยู่ร่วมกับผีอยู่ร่วมกับอีกฝ่ายหนึ่งคู่ครองที่เขาอาจจะไม่ได้ดีเต็มที่เราก็ยังรักษาตนเองให้อยู่ในร่องในรอยมีความสว่างมีกำไรให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการครองเรือนระหว่างสามีภรรยาเรื่องของคนคู่มันก็จะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้คือที่จะว่ากันไปแล้วตั้งแต่เราแต่งงานเนี่ยท่านผู้ฟังชีวิตเราเนี่ยไม่ได้เป็นของเราแล้วล่ะคือเป็นของกันและกันหมายถึงต้องเป็นของทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันรักษาถ้าฝ่ายหนึ่งรักษาอีกฝ่ายหนึ่งไม่รักษาก็จะมีความบกพร่องในด้านที่ไม่รักษานั้นแต่เรารักษาให้ดีความดีก็เกิดขึ้นกับเราตั้งแต่วันแต่งงานนั่นแหละท่านผู้ฟังชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราโดยสิ้นเชิงมันก็จะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับคู่ครองเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันไปจนถึงเปรียบการครองเรือนนั้นเหมือนกับการที่เราอยู่ในป่าจะต้องมีเรื่องราวต่างๆมากมายแต่จะพูดถึงแล้วกันไม่ได้ออกจากเรือนการอยู่คนเดียวหรือว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นจะดีกว่าแน่เปรียบเหมือนกับการอยู่ที่โล่งที่โปร่งที่สบายอย่างไรก็ตามท่านฟังค่านิยมในสมัยปัจจุบันมันก็จะมีแนวโน้มให้เรานั้นจะต้องมีคู่ครองก็ถ้าเมื่อมีแล้วรักษาให้ดีด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้ตามที่ท่านสอนก็จะประคับประคองชีวิตคู่นั้นให้มีความราบรื่นมีกำไรมีความมั่งคั่งในทั้งด้านทรัพย์สินเงินทองในทั้งด้านความสัมพันธ์ในทั้งด้านลูกหลานในทั้งด้านการดำเนินชีวิตไปด้วยสุดท้ายนี้พระพุทธเจ้าเคยเตือนนางวิสาขาเอาไว้ท่านผู้ฟังถึงแม้นางวิสาขาจะเป็นผู้มีบุญมากถึงขนาดว่าสามารถปรับเปลี่ยนศรัทธาศีลของพ่อผัวแม่ผัวและสามีให้มาเสมอกับตนได้แต่ก็ยังเจอทุกข์ในการครองเรือนอยู่ดีคือความที่ว่าหลานของเธอนั้นได้เสียชีวิตไปเธอก็มีความเศร้ามากพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนไว้บอกว่าผู้ใดมีสิ่งที่รัก100ผู้นั้นก็จะมีทุกข์100ผู้ใดมีรัก90ผู้นั้นก็จะมีทุกข์90ผู้ใดมีรัก1ผู้นั้นก็จะมีทุกข์1ความที่ไม่มีรักก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ครองเรือนท่านผู้ฟังเราไม่ได้อยู่ด้วยความรักในชั้นชู้สาวในชั้นความที่พอใจหรือมีความไม่พอใจแต่ให้เราอยู่ด้วยคุณธรรมคือสัจจะศีลจาคะปัญญาให้เราอยู่ด้วยหน้าที่คือหน้าที่ของความเป็นลูกสะใภ้ลูกเขยภรรยาและสามีให้เราอยู่ด้วยกิจที่เราต้องควรทำในความที่มีศีลศรัทธาจาคะปัญญาความขยันขันแข็งต่างๆเราอยู่ด้วยหน้าที่ด้วยความเมตตาแล้วการครองเรือนของเรานั้นจะไปได้นั่นเองในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับตำฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891กิโลเฮิรตซ์
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: เ ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถาน

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: นายกรัฐมนตรีกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2และ3ในวันนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยระบุว่าการพิจารณาจะใช้เวลาประชุม3วันและรัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำชับให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการขณะที่กรรมาธิการมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามซึ่งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการและส.ส.เป็นหลักไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งและคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งสั่งณวันที่4กันยายน2569ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดใจความว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ขอลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2535จึงให้นางสาวรัชดาออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกทั้งนี้นางสาวรัชดาเปิดเผยผ่านไลน์กลุ่มรังนกกระจอกซึ่งมีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวต่างๆว่าดีใจที่ได้กลับมาทำงานกับชาวรังนกกระจอกอีกครั้งขอบคุณที่ทุกคนที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดทำประชาพิจารณ์ร่างหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินและลดความเสี่ยงหนี้ครัวเรือน
7: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังหรือ BNPL ว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดทำประชาพิจารณ์หรือ Hearing คาดว่าจะออกใช้ได้ไตรมาสที่4ของปีนี้ซึ่งการดำเนินงานดัง

0: จะเป็นการออกใบอนุญาตหรือไลเซนส์รูปแบบใหม่เพื่อเข้ามากำกับดูแลผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 3,600 รายใน24ประเภทธุรกิจด้วยกลุ่มนอนแบงค์มีสัดส่วนจำนวนบัญชีสินเชื่อสูงถึง175และมีปริมาณสินเชื่อคิดเป็น55%เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีสัดส่วนบัญชีเพียง25%และปริมาณสินเชื่อ45%พร้อมย้ำว่ามาตรการกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL และการจัดระเบียบกลุ่มนอนแบงค์ถือเป็น2ใน4เรื่องสำคัญของการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินเพื่อลดความเสี่ยงหนี้ครัวเรือนและเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันวันจันทร์ที่7กันยายน2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้คือดูจากแรม9ค่ำเดือน9แล้วนึกว่าต้อง99 ยังวันนี้69อยู่นะคะวันนี้
1: จ้ะแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นี้ก็เสาร์5นะ
0: ค่ะเป็นไงเสาร์5
1: ก็ดีทุกอย่าง
0: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคุณผู้ชมทุกท่านทุกที่เลยนะคะวันนี้ตามข่าวด้วยกันเริ่มต้นสัปดาห์ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นค่ะดินฟ้าอากาศก็ต้องตามเหมือนกันเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีประกาศออกมาเป็นฉบับแรกคือประกาศเนี่ยเป็นช่วงๆเลยนะเหมือนวันเว้นวัน3วันเว้นวันนะคะล่าสุดค่ะประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับแรกวันนี้นะคะระบุว่าช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปแล้วก็ในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นนะคะวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหานะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะแล้วก็ยังไงก็ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางไว้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของสทนชได้ออกมาเตือนนะคะเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลัน24จังหวัดด้วยกันจนถึงวันที่8กันยายนนี้ด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชท่านได้กล่าวถึงนะคะว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชตอนนี้เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังไปจนถึงวันที่8กันยายนนี้นะตามที่พี่น้อยได้เมื่อสักครู่นี้นะคะได้นำเรียนไปเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันไปนะคะจึงขอให้เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำค่ะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากในฝนที่ตกสะสมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดค่ะจนถึงวันที่8กันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะก็เท่ากับว่าเดี๋ยวลมหนาวจะมาแล้วนะคะจะหนาวแล้วก็พายุก็ต้องตามแต่ว่าส่วนใหญ่พายุก็จะเรียกว่าคลี่คลายก่อนขึ้นประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีลงนามนะคะมีการเนรเทศชาวต่างชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าชาวต่างชาติต้องเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมในประเทศออกนอกประเทศค่ะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟ โอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายน2569นะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะท่านนายกบอกว่าถ้าหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้นะคะโดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความกระชับเด็ดขาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นท่านนายกเองก็บอกอีกว่าถ้าชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกหรือไม่เหมาะสมประเทศไทยก็สงวนสิทธิที่จะเชิญให้ออกจากประเทศตามกฎหมายค่ะ
1: ค่ะมีเมื่อวานนี้มีทางด้านของข้อมูลของซุปเปอร์โพลนะพี่น้อยเขาออกไปสำรวจพี่น้องประชาชนเนี่ยล่าสุดเนี่ยตัวเลขเขาสรุปออกมาก็บอกว่าประชาชนอยากให้มีโครงการไทยช่วยไทยพลัดต่อซึ่งบอกว่าเป็นผลงานเด่นของทางด้านของรัฐบาลด้วยนะคะอาจจะการสำรวจเนี่ยวิจัยของซุปเปอร์โพลสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสค่ะดำเนินการในช่วงระหว่าง1-5 กันยายน 2569ที่ผ่านมาจากกลุ่มตัวอย่างค่ะประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,128 ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่บวกลบอยู่ที่สัก 3% นะคะผลสำรวจเนี่ยก็คือพบนะคะว่าประชาชนร้อยละ 63.8 มีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทย 60-40 ในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 ค่ะพึงพอใจในระดับปานกลางและร้อยละ 11.5 พึงพอใจน้อยถึงไม่พอใจเลยนะคะโดยหากรวมที่ความพึงพอใจเนี่ยก็คือตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปจะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 88.5 ตรงนี้ค่ะสะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับที่สูงเมื่อถามว่าหลังที่สุดมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลควรจะดำเนินการในเรื่องใดต่ออันนี้คือเป็นข้อมูลของการสำรวจพี่น้องประชาชนคือพบนะคะว่าอันดับแรกเนี่ยร้อยละ 33.4 ต้องการให้เดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพต่อนะคะอันดับที่2ร้อยละ 17.9 คือต้องการให้ลดค่าไฟฟ้าน้ำมันและพลังงานส่วนอันดับที่3เนี่ยร้อยละ 15.5 ต้องการให้ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่มีรายได้น้อยส่วนอันดับที่4ร้อยละ 11.2 ต้องการให้แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและอันดับที่5ร้อยละ 10.8 คือต้องการให้สร้างงานเพิ่มโอกาสให้คนไทยมีอาชีพและรายได้เสริมนะคะผลสำรวจในครั้งนี้จึงสะท้อนค่ะว่าประชาชนมองเห็นผลของมาตรการไทยช่วยไทย 60-40 เนี่ยโดยเฉพาะการกระตุ้นการจับจ่ายเรื่องของการสร้างเงินหมุนเวียนในระดับชุมชนและขณะเดียวกันยังคงมีความหวังว่ารัฐบาลจะเดินหน้ามาตรการลดค่าครองชีพควบคู่กับการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างทางด้านพลังงานรายได้เกษตรกรหนี้ครัวเรือนและการสร้างงานค่ะเพื่อให้ผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถต่อยอดสู่ความมั่นคงของประชาชนในระยะยาวได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะถือว่าโค้งสุดท้ายนะคะไทยช่วยไทยพลัสก็ตอนนี้รัฐบาลเร่ง26ล้านสิทธิ์ใช้สิทธิก่อนหมดเขตเพราะว่าจะหมดกันยายนนี้แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็มีคลิปมีคือคนรอบข้างเพื่อนบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเวลาไปเจอเขาก็คุยกันว่าช่วงนี้เนี่ยนายกหนูช่วยแล้วเดือนต่อไปใครจะช่วยนะคะก็มีคลิปออกมาน่ารักออกมาเยอะแยะเพราะว่าหลายคนเนี่ยประทับใจเพื่อนบ้านอีกก็บอกว่าบ้านตรงข้ามบอกรีบไปใช้สิทธิ์ของนายกหนูเนี่ยเดือนนี้เนี่ยว่างั้นนะคะก็ตามดูกันต่อไปนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรออกมานั่นเอง 6:17 น.คุณผู้ฟังผู้ชมคะเหลือเวลา21วันนะคะในการที่จะมีกิจกรรมใหญ่กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะพร้อมใจกันที่จะจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งพลังความรู้รักสามัคคีของคนในชาติในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน2569ค่ะซึ่งเรื่องนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็พูดถึงการจัดกิจกรรมในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ในวันที่28กันยายนนี้นะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยค่ะโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือเรียกว่าธงไตรรงค์ค่ะมี3สีด้วยกันนะคะสีแดงหมายถึงชาติและเลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนค่ะสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28กันยายน2460หรือ109ปีก่อนนะคะเพื่อให้การรณรงค์ที่จะเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เกิดการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมทั้งอำเภอทั้ง878อำเภอแล้วก็ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศค่ะประดับธงชาติไทยณที่ตั้งหน่วยงานพร้อมเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนค่ะร่วมประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานบ้านเรือนนะคะอาคารบ้านเรือนของท่านพร้อมทั้งตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2569นี้นะคะสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายน2569ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอค่ะและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลา 8:00 นค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถสวมชุดสุภาพหรือชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวแล้วก็โปร่งใสนะคะซึ่งล่าสุดนี้ก็มีมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญก็มีความคืบหน้านะคะโดยทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านได้หารือนะคะล่าสุดกับทางสำนักงานกพ.สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วนะคะพร้อมที่จะมอบหมายให้ทางสำนักงานกพ.เร่งทำรายละเอียดหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขเพื่อที่จะเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือว่าคปร.ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปสำหรับนะคะในเบื้องต้นการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดเท่านั้นค่ะแต่กำลังดำเนินการควบคู่ไปในสามด้านสำคัญก็คือ 1. ปรับกำลังคน 2. คือปรับกระบวนการทำงานและ 3. ค่ะปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างเนี่ยมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจนะคะก็คือมีการแบ่งออกมาเนี่ยเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือมีการปรับกำลังคนอย่างที่นำเรียนไปปรับกระบวนการทำงานปรับวิธีการทำงานเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆมีเยอะมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในตีคล้องร้องข่าวกันสำหรับในเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะพูดถึงไทยช่วยไทยเมื่อสักครู่หลายท่านบอกว่าชอบค่ะพี่สมหวังชอบค่ะไทยช่วยไทยพี่ชีวินบอกว่าสวัสดีครับข่าวยามเช้าทั้ง2ท่านดีๆครับอยากให้รัฐบาลมีนโยบายต่อเนื่องไปอีกครับ
1: ค่ะ
0: ใครมีความคิดเห็นอย่างไรบอกมาเพิ่มเติมได้นะคะหรือแม้แต่โครงการรีต่างๆนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพอพูดถึงเมื่อสักครู่เกี่ยวกับการที่จะมีรีต่างๆนี่นะคะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินแล้วก็ทางด้านท่านรองนายกนะคะก็ได้มาประเดิมเป็นเรียกว่าเสาแรกเลยนะคะเสาที่5กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าในส่วนของรายละเอียดนะคะท่านรองนายกประกรณ์นิมประพันธ์นะคะก็ได้พูดถึงนะคะ3ส่วนด้วยกันที่จะมีการปรับเพื่อให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นใช่ไหมคะปฏิรูปราชการเพราะว่าอาจจะใช้มานานแล้วนะคะทีนี้พอไปถึงในส่วนของสำนักกพ.สำนักงานกพ.ค่ะก็ชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการค่ะต ามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นนะคะกล่าวคือมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการนั้นทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนนะคะดังนั้นสำนักงานกพ.ก็เลยออกมาชี้แจงนะคะว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการค่ะนะคะกพ.ก็บอกว่าสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วแล้วก็มีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นส่วนราชการมีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกำหนดไว้แล้วและตำแหน่งดังกล่าวว่างอยู่นะคะส่วนราชการก็ยังสามารถดำเนินการคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดโดยไม่ถือว่าเป็นกรณีที่ถูกชะลอตามมาตรการนี้เนื่องจากไม่ได้เป็นการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นใหม่นะคะมาตรการดังกล่าวค่ะมิได้จำกัดสิทธิหรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการนะคะแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศค่ะทั้งนี้นะคะตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือคปร.กำหนดให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นไว้ก่อนในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานกพ.จะติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐในภาพรวมนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็โลกโซเชียลเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสำหรับประเด็นนี้กพ.
0: ค่ะ
1: โอออกมาคือเหมือนข้อมูลบิดเบือนไปว่าอ้าวอย่างนี้ปีหน้าก็จะไม่มีการตำแหน่งในตำแหน่งสูงแล้วหรออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพอมีโลกโซเชียลออกไปเยอะแยะมากมายเนี่ยทางสำนักงานกพ.ก็ต้องออกหนังสือชี้แจงถึงมาตรการนี้ก็คือมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงนะท่านบอกว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ให้ขึ้นนะแต่ไม่ได้ให้กำหนดขึ้นมาใหม่นะก็คือประมาณนี้นะคะ6:26 ไปเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เขาผนึกกำลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้หนี้สหกรณ์ครูออมทรัพย์นะคะคือพบนะเขาบอกว่าตอนนี้หนี้เนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยอยู่ที่ประมาณ1.14 ล้านล้านบาทนะฮะตัวเลขตรงนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าจากข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์คือมีการระบุค่ะว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ครัวออมทรัพย์116แห่งมีสมาชิกอยู่ที่ 862,539 รายและมีเงินให้กู้เนี่ยนะฮะรวมอยู่ที่1,141,545 ล้านบาทนะท่านผู้ฟังขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ครูออมทรัพย์ก็คือมีเฉลี่ยอยู่ที่ 5.6% สูงสุดเนี่ย 9% มีสหกรณ์15แห่งหรือว่า 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 7% ด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะครับว่าเดี๋ยววันเมื่อวันที่2กันยายนเนี่ยเขามีการหารือการระหว่างทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับทางด้านของนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่ง2ฝ่ายก็เห็นชอบที่ให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันค่ะระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับแนวทางก็คืออยู่ระหว่าง การที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อไปลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้แล้วก็ช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกค่ะไปเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงซึ่งการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวกันหรือว่าการปรับแผนชำระหนี้แล้วก็การยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของการชำระหนี้ของสมาชิกให้มากขึ้นก็จะมีการนำเครื่องมือในการที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นเครดิตล็อกเนี่ยมาใช้ร่วมกันด้วยในส่วนหนึ่งนะว่าคุณประมาณคุณถ้าเกิดว่าเงินเดือนคุณไม่ถึงหนี้คุณจะกู้ได้ไม่ถึงยอดที่คุณจะต้องกู้หรืออะไรประมาณนี้ก็จะมีการระบบของระบบของเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยได้มากขึ้นด้วยนะคะแนวทางต่อไปก็เดี๋ยวดูนะคะในเรื่องของการพอตั้งคณะกรรมการร่วมกันทั้ง2หน่วยแล้วเนี่ยเรื่องของการปรับแนวทางนี่แล้วก็ข้อกฎหมายก่อนที่จะรายงานผลภายใน30วันเพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ
0: ค่ะท่านก็ย้ำว่าแก้นี้ต้องไม่จบแค่การช่วยชำระหนี้เดิมนะคะแต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่ด้วยนั่นเองนะคะพูดถึงวงการการศึกษานะคะก่อนไปพักนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏรามัยพันนีมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่รองนายกสุภจีนะคะพิจารณาจากผลงานความรู้ความสามารถประสบการณ์และคุณูปการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศการค้าการลงทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั่นเองนะคะก็คือนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2568จากผู้แทนพระองค์ตามมติเป็นเอกฉันท์ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนะคะจันทบุรีค่ะเราพักกันสักครู่นะคะผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันนี้คุณบุญประกอบโอกรินช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าช่วงพักนี้ก็ยังทักมาได้นะคะคุณผู้ฟังติดตามกันอยู่ดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องบอยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระพักกันติดตามตีค้อนร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อจากนะคะกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
3: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาธุระโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยในการนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569และในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วและทั้งนี้ทั้งนั้นกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลต่อไปเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบสำหรับสิ่งของพระราชทานก็ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆครับและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมงานฉลอง60ปีชมรม9สมาคมจีนเน้นย้ำบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอูจื้ออูเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากมายแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508ว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยแล้วในขณะเดียวกันการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับด้วยกันและประเทศไทยเปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมกับย้ำอีกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและนอกจากนี้ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยและประเทศจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตกันด้วยพร้อมทั้งได้มีการเสนอให้ประเทศไทยและประเทศจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันครับ โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้เติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความสำเร็จในการเจรจาเรื่องของภาษีกับสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงพาณิชย์แหละครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยข่าวดีข้ามทวีปหลังการเจรจาปิดดีลเจรจาภาษีสหรัฐสำเร็จมั่นใจว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษีรวมไม่เกิน 19% แข่งขันกับภูมิภาคได้อย่างแน่นอนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีว่าการหารือระหว่างไทยและสหรัฐก็มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปร่วมกันในสาระสำคัญของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ Agreement on Reciprocal Trade หรือ ART นั่นแหละครับซึ่งได้ทำสำเร็จกันแล้วแล้วขั้นตอนจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็จะให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคเร่งเก็บรายละเอียดและประเด็นปลีกย่อยที่ยังเหลืออยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายสหรัฐนั้นก็ให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยจะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นอีกช่วงสำคัญแล้วครับของการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยถูกกำหนดอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ Reciprocal Tariff ภายใต้กฎหมาย IEEPA สูงถึง 36% เลยทีเดียวครับก่อนที่การเจรจาและการจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐจะทำให้อัตราดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 19% เท่านั้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังระบุอีกว่าเป้าหมายสำคัญของการเดินทางไปสหรัฐในครั้งนี้คือการทำให้อัตราภาษีของสินค้าไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันกับประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศคู่แข่งในภูมิภาคได้เพราะว่าสหรัฐถือเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วครับซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปี2568มากกว่า 2.37 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวและเชื่อมโยงกับการจ้างงานในประเทศไทยมากกว่า 400,000 ตำแหน่งหากประเทศไทยสามารถสรุปความตกลง ART ได้สำเร็จแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากมาตรการภาษีของสหรัฐรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงช่วยประคับประคองการผลิตการจ้างงานและรายได้ของประชาชนในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐนั่นเองครับและช่วงนี้ไปตามต่อกันในประเด็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการว่าถึงไหนกันแล้วโดยรัฐบาลแจงทำครบทั้งคนงานเทคโนโลยีโดยยึดหลักรัฐเล็กลงบริการดีขึ้นเดินหน้าเกษียณก่อนกำหนดด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดที่ว่ารัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสว่าในขณะนี้นั้นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางแล้วและก็เห็นชอบหลักการสำคัญกันแล้วด้วยพร้อมมอบหมายสำนักงานกพ.ไปเร่งจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือตัวย่อคปร.กันต่อไปก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาครับแล้วการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดเท่านั้นแต่ดำเนินการควบคู่กันใน3ด้านสำคัญสำคัญอันได้แก่ด้านที่1ปรับกำลังคนด้านที่2ปรับกระบวนงานและด้านที่3ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีครับเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐนั้นมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ ในขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นเอาละครับทีนี้มาฟังรายละเอียดของแต่ละด้านว่ายังไงกันบ้างโดยด้านที่1ส่วนที่1คือปรับกำลังคนนั่นหมายความว่าเกษียณก่อนกำหนดควบคู่ตรึงอัตรากลุ่มเป้าหมายก็แบ่งเป็น2กลุ่มอันได้แก่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปและผู้มีอายุ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยกำหนดเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกต่อไปรายละเอียดในด้านที่2ในส่วนที่2นั้นคือปรับกระบวนการโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นปรับปรุงกระบวนการภาครัฐควบคู่กับการปรับกำลังคนครับและส่วนที่3ด้านที่3คือปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนงานประจำที่ทำซ้ำๆเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอเอกสารจากประชาชนในสิ่งที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่แล้วพร้อมเปิดทางให้ใช้บุคลากรภายนอกที่มีทักษะเฉพาะแทนการเพิ่มอัตรากำลังประจำแหละครับและไปตามประเด็นที่ต่อเนื่องจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเป็นการออกมาชี้ว่ารัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรชวนคนรุ่นใหม่นี่แหละครับไปสมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาแล้วและก็ผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาหรือตัวย่อทอสเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้แก่ผู้สมัครโดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับ4โอกาสสำคัญสำคัญอันได้แก่โอกาสที่1คือโอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตกันด้วยครับโอกาสที่2คือโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะที่สามารถนำไปใช้งานในการทำงานกันต่อไปโอกาสที่3คือโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสที่4นั่นคือโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตซึ่งก็มีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจผู้ใดที่สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ครับซึ่งสมัครได้2ช่องทางนั่นคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศไทยแล้วครับรวมไปถึงสำนักงานศัสดีอำเภอและสำนักงานศัสดีจังหวัดก็ไปสมัครได้เช่นเดียวกันครับแล้วนอกจากนี้ยังมีโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอปี3ถึงปี5และทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ18ถึง35ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6หรือวุฒิม.6หรือจะเป็นปวช.ก็ได้อายุก็18ถึง30ปีครับโดยผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดซึ่งทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รถรากันบ้างครับโดยเกี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ต่างๆโดยรัฐบาลออกมาย้ำป้ายทะเบียนรถ TC และ QC เป็นเครื่องหมายสำหรับรถวิ่งทดสอบก่อนการผลิตและทดสอบคุณภาพอันนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีภาพปรากฏรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนทางกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงว่าป้ายทะเบียนที่มีตัวอักษร TC และ QC ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในการนำรถออกไปวิ่งทดสอบความสมบูรณ์และสมรรถนะของตัวรถประเมินความพร้อมของระบบต่างๆรวมไปถึงมาตรฐานก่อนการผลิตด้วยซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดโดยป้ายทะเบียน TC และ QC มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือป้ายทะเบียน TC ใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตซึ่งเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือประกอบขึ้นใหม่นำเข้าหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องนำรถออกมาทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพบนสภาพการใช้งานจริงเพื่อให้มั่นใจว่ารถมีคุณภาพและมาตรฐานก่อนผลิตจริงครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสืออนุญาตมีอายุ180วันนับตั้งแต่วันอนุญาตครับประการที่2คือป้ายทะเบียน QC อันนี้ใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพซึ่งเป็นรถที่ผลิตประกอบหรือนำเข้าและถูกสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบคุณภาพก่อนนำออกจำหน่ายครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสืออนุญาตมีอายุ90วันสำหรับประเภทป้ายทะเบียน QC นับแต่วันอนุญาตโดยการนำรถที่ติดแผ่นป้ายทั้งแผ่นป้าย TC หรือแผ่นป้าย QC ออกทดสอบบนท้องถนนนั้นจะต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาที่ทดสอบนะครับและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดด้วยรวมไปถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นแหละครับหากผู้ได้รับอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อันนี้เป็นความผิดตามมาตรา6ทับ1วรรค3และต้องระวางโทษตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนั่นเองครับและช่วงนี้ไปติดตามกันที่กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์ว่ามีอะไรกันบ้างครับโดยทางรัฐบาลเข้าเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์เชื่อมข้อมูล IP ขยายผลเส้นทางเงินหลัง7เดือนที่ผ่านมาระงับไปแล้ว 1,471 รายการด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวละลิดาเพริดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตจากปัญหาสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์โดยทางกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปเร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆวาง4กลไกสำคัญอันได้แก่กลไกที่1คือการปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์กลไกที่2คือการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มผ่าน API แบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับกลไกที่3คือการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยเตรียมหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ IP Verifyสำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้บริโภคและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยในขณะนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักเกณฑ์และยังไม่ได้เปิดใช้ครบทุก แพลตฟอร์มนะครับพี่น้องและกลไกสุดท้ายกลไกที่4คือการยกระดับการดำเนินคดีจากการจับผู้ขายไปสู่การขยายผลถึงเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือ IP Verifyไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและเจ้าของสิทธิ์ที่พบการจำหน่ายสินค้าหรือเนื้อหาที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอเตือนกับพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนซื้อสินค้าทางออนไลน์ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าและก็เก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้งนะครับแล้วในขณะเดียวกันไม่ควรสรุปว่าร้านค้าที่ไม่มีเครื่องหมาย IP Verify เป็นร้านค้าที่ผิดกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าแนวทางรับรองดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์ก่อนนำมาใช้อย่างเป็นทางการต่อไปนั่นเองครับและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับการเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Groupปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็มีผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยทีเดียวมารวมตัวกันรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนแล้วครับจะมารวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวแล้วครับจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราทั้งหลายทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
12: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาล1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6:56 น.นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าพี่สวรรค์บอกว่าติดตามข่าวยามเช้ารับฟังทุกเช้าฝนตกทั้งคืนเลยครับอยู่ที่ท่าวังท่าช้างกบิลบุรีปราจีนบุรีส่วนพี่พิตินันบอกว่ากาฬสินธุ์ร้อนแดดจ้าแต่เช้าเลยโอ้พี่สมยศก็ติดตามอยู่มาตรพูดเสียงชัดเจนนะคะพี่แพรวด้วยทักทายทุกท่านเลยขอบคุณมากคอมเมนต์เข้ามารัวๆสติกเกอร์ด้วยนะคะมากันเต็มเลยอ่ะช่วงท้ายนี้ปกติเราเวลาเห็นการเดินขบวนเป็นยังไงคุณเชนัน
2: ก็เดินตามๆกันก็จำนวนเยอะๆนะขบวนเนี่ย
1: ขบวนต้องเยอะแน่นอนแหละอันนี้ไม่ใช่คนค่ะเป็นกุ้งคุณผู้ฟังอุบลราชธานีเปิดชมกุ้งเดินขบวนปรากฏการณ์ธรรมชาติหนึ่งเดียวในรอบปีชูซอฟต์พาวเวอร์ดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสมหัศจรรย์ที่แก่งลำดวนนะคะงานนี้อุบลราชธานีเขาให้ไปชมกันได้แล้วนะจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนนะคะซึ่งเขามีการจัดกิจกรรมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ1ปี1ครั้งเท่านั้นที่แก่งลำดวนภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกุ้งเดินขบวนนี้จะเรียกว่าโดดเด่นมากที่อุบลราชธานีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนกุ้งน้ำจืดเป็นหมื่นตัวเยอะมากนะคะเขามาเดินแล้วไม่ได้เดินแบบตามแนวปกตินะเดินทวนกระแสน้ำค่ะอยู่แก่งลำดวนช่วงกลางคืนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยวที่ไปชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะอ่ะใครอยากจะไปดูไปชมเชิญชวนกันเด้อนะคะ6:00 น.หอด4 ทุ่มเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องใครจะไปที่แก่งลำดวนนะคะไปรอชมกันได้เลยนะคะกุ้งที่พบในแต่ละคืนอาจจะมากน้อยต่างกันไปนะ
2: มากน้อยต่างกันไปเขาบอกแล้วแต่กระแสน้ำค่ะ
1: นะคะก็เชิญชวนกันใครที่อยากจะติดต่อที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีก็ให้เบอร์ไว้นะคะเผื่อ0869169634 0869169634ค่ะ
2: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สำหรับพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย